0: 300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเกินมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3และถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อ

0: ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
1: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
0: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาวันนี้ครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่ ดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่ม

0: เพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุลยธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์ แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
0: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทั้งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
6: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่า หน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อย1ครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มเฮซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มเฮซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุงเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตารีแก้วโอรันวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จยูยิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.และประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์ 0-2 เซต 21-23 12-21 ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 นจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้และไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวัดโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนซิลิกิตสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พี่เจ็ดกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5-6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลง ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07
8: 1นาทีกับกปท.สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
16: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดตามรายละเอียดจากนางสาวพรชาตาบุญสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
17: สวัสดีค่ะคุณพรชาตาผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
18: ์สวัสดีค่ะ
17: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทใดได้รับความเสียหายบ้างคะ
18: ค่ะนำเรียนในฐานะผู้ช่วยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรก็ขออนุญาตรายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยณตอนนี้ค่ะด้านพืชก็ได้รับผลกระทบไป54จังหวัดเกษตรกรเนี่ยที่เราประเมินไว้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 150,000 รายนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1.4 ล้านรายส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ได้รับผลกระทบไม่สุขเกษตรข้าวนะคะประมาณ 1,100,000 กว่ารายนะคะ
17: ค่ะ
18: 82% ละค่ะรองลงมาก็จะเป็นพืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นรวมการสำรวจหลังจากที่พบความเสียหายแล้วก็สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ 170,000 ณตอนนี้แล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจริงๆเนี่ยก็ 20,000 กว่ารายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและเกษตรกรประมาณ600รายได้รับการช่วยเหลือแล้วนะรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่วงเงินก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าความเสียหายพวกนี้เรายังดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะเราต้องผลักกระบวนการนิดนึงค่ะ
17: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนะคะ
18: ก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกเขากำชับมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรทุกคนก็ได้มีการลงพื้นที่และก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าท่านมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเฉพาะกรมชลประทานนะคะที่จะต้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเอามาวิเคราะห์วางแผนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำทำอย่างไรให้สมดุลกับพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างหนักกับประชาชนและก็เกษตรกรนะคะในส่วนที่เราดำเนินการเนี่ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการเตรียมเครื่องจักรสำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกโดยเร็วด้วยซึ่งท่านก็พยายามกำชับให้สำนักงานชลประทานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะดำเนินการทั้งในเรื่องของกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนถ้าสามารถกักเก็บได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกินกำลังหรือเกินประสิทธิภาพของเขื่อนอันนี้คือท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำทำอย่างไรให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าสถานการณ์น้ำขนาดนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรในพื้นที่อะไรบ้างอันไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้กรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้ฟังผ่านทางสถานีก็ฝากด้วยว่าติดตามในเรื่องของเฟซบุ๊กของกรมชลประทานอันนี้เขาจะบอกในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะคะ
17: สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชอะค่ะปัจจุบันเนี่ยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชฉบับปรับปรุงใหม่ปี2569อะค่ะตรงนี้มีการกำหนดอัตราการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอย่างไรบ้างอะค่ะ
18: ถ้าด้านพืชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเสร็จแล้วทางเราก็มีการกำหนดในหลักเกณฑ์แล้วซึ่งกระทรวงเงินคลังก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทนะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทค่ะซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569นะคะส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบค่ะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายยังอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาทนะคะประมาณนี
17: ้ค่ะนอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วอะค่ะสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใดอะค่ะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยมีหลักเกณฑ์อัตราการเยียวยาในด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้างอะค่ะ
18: ก็ต้องขอนำเรียนว่าณตอนนี้ค่ะด้านปศุสัตว์เนี่ยเราได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็จะประมาณ 35,000 รายแล้วก็สัตว์ที่ได้ผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโคเกือบ 40,000 ตัวนอกนั้นก็จะเป็นกระบือสุกรแพะแกะก็ขอเนี้ยสรุปละกันนะคะว่าถ้าโคเนี่ยอัตราการให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนเราให้ตัวละไม่เกิน 13,000 บาทเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือไม่เกินรายละ5ตัวนะคะถ้าเป็นอายุ6เดือนถึง1ปีก็จะประมาณ 22,000 อันนะคะอันนี้คือเรทที่เราลดหลั่นจะไปตามอายุและเงื่อนไขของการเลี้ยงนะคะในส่วนของกระบือก็ถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนก็จะประมาณ 15,000 ไม่เกินรายละ5ตัวเหมือนกันค่ะส่วนสุกรเนี่ยก็ 1,500 ถึง 3,000 บาทไม่เกินรายละ10ตัวถ้าแพะแกะก็ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 เหมือนกันนะคะไม่เกินรายละ10ตัวประมาณนี้นะคะส่วนไก่เนื้อเป็ดหรือว่านกกระทาก็มีตามอัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วนะคะ
17: ค่ะและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
18: คือจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่นั้นเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ยสามารถแจ้งความเสียหายได้นะคะโดยกรอกแบบฟอร์มมันจะมีแบบกส.01นะคะแล้วก็ไปแจ้งที่สมมติถ้าเป็นสัตว์ก็ไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้าเป็นประมงก็สำนักงานประมงของอำเภอนั้นๆนะคะถ้าเป็นพืชก็ไปสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอนะคะหรือว่าที่อยู่ใกล้บ้านสามารถไปแจ้งความเสียหายได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรืออบจในพื้นที่ก็จะมาตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามกระบวนการจากนั้นก็จะทำประชาคมไม่เกิน3วันนี้ก็สามารถสรุปเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอในพื้นที่นั้นๆจะต้องเป็นผู้พิจารณาค่
17: ะ
18: ต้องกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะมีการจะทำรายละเอียดเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนะคะถ้าไม่เกินภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะ ผู้ว่าก็สามารถจ่ายเงินทดลองราชการให้ได้ทันทีแต่ถ้าเกินอำนาจของอำเภอเมื่อไหร่ก็จะมาที่จังหวัดนะคะ
17: ค่ะ
18: พอจังหวัดเนี่ยมันก็จะเข้าเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดก็จะไปทำรายละเอียดนำเสนอกชปจนะคะก็คือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็ผ่านมาที่สำนักงานเกษตรแล้วก็ประมงแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละที่และแต่หน่วยงานที่สังกัด
17: ค่ะ
18: ตั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วันนะคะ
17: ค่ะ
18: แล้วถ้ามันเกินวงเงินหรือเกินอำนาจช่วยเหลือในระดับในพื้นที่แล้วจะขึ้นมาที่กระทรวงมาที่กระทรวงก็จะมาแต่ละกรมทัพพืชก็มากรมส่วนการเกษตรถ้าประมงก็จะมากรมประมงแล้วก็ถ้าสัตว์ก็จะเป็นกรมปศุสัตว์อันนี้พอมีการตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานปลัดเป็นคนตัดกองแล้วก็นำเสนอในกรณีที่เงินทดลองไม่เพียงพอจะต้องไปขออนุมัติขยายวงเงินนะคะกระบวนการก็เป็นประมาณนี้
17: ค่ะหลังน้ำรถอะค่ะเราจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรหรือไม่คะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะ
18: จริงๆเรามีการเตรียมการอยู่แล้วนะคะจริงๆก่อนที่เราจะเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยเรามีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาของเรานะคะโดยที่ท่านรองปลัดนั่งเป็นประธานแล้วก็มีการทำแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นข้าวนะคะเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์1ล้านตันนะคะคือเราก็มีการทำแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันมีการดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ค่ะ
17: แล้วในอนาคตอะค่ะทางกระทรวงเกษตรมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนหรือว่ารับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายของเกษตรกรอย่างไรบ้างอะคะ
18: จริงๆกระบวนการในเรื่องของการแจ้งเตือนต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการคุยกันในหลายๆเวทีนะคะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของภัยพวกนี้มันจะผ่านในเรื่องของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ควรจะกระจัดกระจายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งเทคโนโลยีที่แต่ละหน่วยงานนำมาใช้เนี่ยจริงๆก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะแล้วเราสามารถดูพยากรณ์อากาศได้เราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรกระทรวงเกษตรของเราทำได้ประชาสัมพันธ์กรณีที่จะใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับเราแล้วเราสามารถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างนั้นน่ะได
17: ้สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรเพิ่มเติมไปถึงประชาชนที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
18: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็น่าจะประสบปัญหาหนักพอสมควรเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างถี่มากขึ้นและการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้มีการปรับในส่วนของภาครัฐเราได้มีการปรับตัวเนี่ยมากพอสมควรนะคะแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องการให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่าทั้งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยลงพื้นที่แทบทุกวันเพราะฉะนั้นต้องขอให้กำลังใจกับประชาชนที่รับความเดือดร้อนส่วนภาครัฐไม่ใช่ว่ากระทรวงเกษตรอย่างเดียวหลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนที่แจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าขอให้เชื่อในสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเพราะมีการวิเคราะห์กันกรองมาอย่างดีแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือของประชาชนด้วยถ้ากรณีที่แจ้งเตือนว่าน้ำจะขึ้นมาน้ำจะหนุนเตรียมแล้วออกจากพื้นที่ขออนุญาตให้เชื่อฟังละกันนะคะแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดถ้าติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ติดตามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะอันนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั้งของกรมชลของทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเราจะเห็นเต็มฟีดอยู่พอสมควรว่าแต่ละหน่วยงานลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ใดบ้างนะคะก็ให้กำลังใจประชาชนทุกท่านค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าตอนนี้เหมือนกับเขตเกิดใหม่น้ำท่วมเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นและดังนั้นการเยียวยาการรักษาตัวเองหรือการป้องกันก็ต้องให้ความสำคัญพอสมควรนะ
17: คะ
18: ก็ฝากด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
17: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
18: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02577555
0: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยพร้อมประสานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควบคู่การเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดติดตามได้จากรายงานค่ะ
20: การบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันคลี่คลายวิกฤตการณ์ให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มองเห็นความจำเป็นในการจัดสรรผู้รับผิดชอบดูแลและแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรให้รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านดำเนินการบริหารประสานงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียงที่สถานการณ์บางพื้นที่ยังคงวิกฤตและจำเป็นต้องระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
21: คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้การดำเนินการบริหารสถานการณ์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งเป็นภาคซึ่งจะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละท่านกำกับและเนื่องจากมีสถานการณ์ในกทม.ที่จะต้องใช้การระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆเข้าไปตามสภาวะการเป็นเขตประสบภัยนะครับทางรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทดุลย์บุญธรรมเจริญเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
20: โดยที่การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้จำเป็นต้องบริหารจัดการโดยที่ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของปัญหาเดียวกันซึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าการบริหารจัดการในขณะนี้ต้องปฏิบัติการเป็นแบบองค์รวมทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและระหว่างรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่อื่นๆเพื่อแก้ไขภาวะอุทกภัยที่ยังคงวิกฤตอยู่ในหลายเขตให้บรรเทาลงย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจถึงอารมณ์ของประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้จึงต้องวางแผนล่วงหน้าไปถึงการฟื้นฟูทั้งในด้านจิตใจและด้านทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
22: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพและก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมต้องมาช่วยกันทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักทุกเขตมีน้องๆผู้คับหน่วยไปประจำอยู่ทั้ง50เขตของกทม.โดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นที่สายไหมก็ดีคลองแสนก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตไปได้หลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
20: จะเห็นว่ารัฐบาลได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ได้ละเลยความทุกข์หรือความไม่พอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยได้วางแนวทางการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดลงไว้แล้วขณะเดียวกันความร่วมมือจากภาคประชาชนก็เป็นหนึ่งในองค์รวมของการแก้ไขปัญหาเช่นกันเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราทุกคนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
23: ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงภาครัฐได้นำมาประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับภารกิจพิทักษ์ป่าเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีความมั่นคงมาใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบซึ่งเทคโนโลยีทางทหารที่ใช้ในการลาดตระเวนและตรวจจับข้าศึกจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามผืนป่ารวมถึงใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับจุดความร้อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าอนุรักษ์มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของประเทศดังนั้นการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานเพราะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบประเมินผลเทคโนโลยีบริหารจัดการป่าไม้และการบริหารจัดการไฟป่าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประเมินความเสียหายและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
1: เมื่อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีศักยภาพผลิตยุทโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เรามีความจำเป็นในการที่เราจะต้องซื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศเราอุดปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือมายิงล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่ในมาหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งมีความทันสมัยกว่าเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
23: ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ประเทศไทยจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พ.ศ. 2571ถึง2575กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เล่าประเด็น
5: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงภัยพิบัติและปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลเตรียมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าผ่านร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จัดประชุมประจำปี2569ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agenda เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนฉบับที่14ต้องไม่เป็นเพียงกำหนดเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าแต่ต้องชี้ให้เห็นข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยยังไปได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมกำหนดแนวทางปลดล็อกที่เป็นรูปธรรมซึ่งไทยมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงกฎระเบียบและระบบราชการขณะเดียวกันการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานดังนั้นแนวทางสำคัญจึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรราคาถูกไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานและทักษะของคนไทยพร้อมใช้ประโยชน์จากทำเลและระบบโลจิสติกเพื่อดึงดูดการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐต้องปรับวิธีทำงานเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นระบบและตอบโจทย์ประชาชน
4: เหตุผลที่เสาหลักทั้ง5ด้านของแผน14ต้องไม่ถูกมองเป็นงาน5ชุดที่ต่างหน่วยงานต่างทำแต่ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นทำให้มูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นกลับไปเป็นรายได้เป็นโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนของเราและผมขอย้ำนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนประเทศไทยก็คือภาครัฐต้องพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนตัวเอง
5: สำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดเสาหลักไว้5ด้านได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปภาครัฐการพัฒนาทุนมนุษย์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการให้การพัฒนาประเทศนำไปสู่รายได้โอกาสทักษะและความมั่นคงของประชาชนพร้อมยกระดับความสามารถของไทยในการรับมือความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
7: เงินเลยที่เงินเดือนเข้า
8: หายจะจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
25: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
26: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
25: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
27: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
16: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
28: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแน่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณทุนชัยคำรอดค่ะประสานงานโดยคุณนพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเช้านี้นะครับเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับโหลดกันมาหรือยังครับถ้ายังไม่โหลดโหลดได้เลยนะครับเริ่มวันนี้8โมงเช้านะฮะครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครที่เกิดอุทกภัยในช่วง15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนที่ผ่านมานะครับ8โมงเช้าเนี่ยก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มมา3นาทีแล้วนะครับเปิดเข้าสู่แอปทางรัฐนะครับเพื่อกดลงทะเบียนแล้วก็ขอเงินเยียวยานะครับส่วนแพ็กเกจใหม่ของการประกันกันภัยฮะประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติผู้ได้ง่ายรัฐบาลเนี่ยไปซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้กับบริษัทประกันภัยต่างๆเนี่ยจะได้จ่ายเงินชดเชยเงินเยียวยาค่าสินไหมทดแทนเนี่ยให้กับประชาชนซึ่งถ้าทำแล้วเนี่ยก็จะประหยัดงบประมาณในประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วนะฮะสะดวกและรวดเร็วถ้าเกิดรอหน่วยงานรัฐเนี่ยบางทีอาจจะมีขั้นตอนกระบวนการของเอกสาร1 2 3 4อาจจะทำให้การจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยล่าช้าก็ลองส่งต่อให้เอกชนเนี่ยเป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทนดูก็ลองดูซิว่าพอเปลี่ยนเป็นเอกชนแล้วเนี่ยการดำเนินงานต่างๆเนี่ยจะรวดเร็วตามที่คิดหรือไม่นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่คิดออกมาก่อนที่จะน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็เกิดมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นะครับอันนี้เป็นโมเดลที่คิดไว้ก่อนแล้วก็เริ่มทำโดยมีผลเนี่ย1ตุลาคมเป็นต้นไปกล่าวคือน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่โครงการนี้ยังเคลมไม่ได
2: ้
1: ต้องไปเข้าสู่โครงการเดิมของรัฐที่ให้ปภ.แล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยเป็นผู้จ่ายนะครับเพราะว่าประชาชนก็สอบถามมาอ้าวอันนี้ให้บริษัทประกันจ่ายหรือยังปรากฏยังนะครับส่วนเซลล์บอร์ดแคสต์นะฮะจะต้องมีการบูรณาการสังคายนาและทำอะไรอื่นๆกันต่อไปให้การแจ้งเตือนเนี่ยมันมีความรวดเร็วมีความสั้นกระชับและมันคือการแจ้งเตือนจริง
2: ๆ
1: บางคนบอกว่ามันไม่เหมือนแจ้งเตือนมันเหมือนประโยคบอกเล่า ม
2: ัน
1: ทำให้คนรู้สึกไม่ตื่นตัว และบางทีข้อความรู้สึกว่ามันยาวยืดจนเกินไปกว่าจะหาสาระสำคัญของข้อความได้เนี่ยต้องอ่านไป2ถึง3ตลบก็มีการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องแก้มลิงฮะกลายเป็นดราม่านะฮะที่มีคนออกมาต่อว่าแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะฮะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไปยกเลิกโครงการแก้มลิงหรือเปล่าพอพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ
2: ่
1: เพราะโครงการแก้มลิงคือโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9แล้วอยู่ดีๆเนี่ยจะมายกเลิกหรือชะลอเพื่อประโยชน์ของเอกชนหรือเปล่าเพราะที่ดินเนี่ยมันมีมูลค่าพอมีมูลค่าปุ๊บเนี่ยหยุดทำแก้มลิงแล้วก็ให้ไปทำบ้านจัดสรรไปเอื้อประโยชน์ให้คนรู้จักหรือเปล่าอันนี้คือข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจากประชาชนนะครับในโลกปกติและโลกออนไลน์นะครับเมื่อวานคุณชัดชาติออกมาตอบอย่างชัดเจนในประเด็นนี้นะครับว่ายืนยันไม่ยกเลิกแก้มลิงแล้วก็พิจารณาด้านเทคนิคตามสภาพพื้นที่ส่วนข้อกล่าวหาต่างๆคุณชัดชาติก็ตอบออกมาอย่างชัดเจนว่ามีนอกมีในหรือไม่มีนอกไม่มีในอะไรกันบ้าง นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมาคุยกันเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมอีกเรื่องนึงคนเดือดร้อนนะฮะไม่ใช่ว่าบ้านพังอย่างเดียวรถพังรถพังเนี่ยแล้วมันจมน้ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลากไปได
2: ้
1: ต้องมีรถยกรถลากรถสไลด์นะฮะรถยกรถลากรถสไลด์เนี่ยราคาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า1,000นะฮะก็แล้วแต่ที่จะตกลงระหว่างเจ้าของรถกับบริษัทคำถามคือว่ามีใครโดนโขกราคาหรือไม
2: ่
1: นะฮะตรงนี้เองฮะสคบโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่รถถูกน้ำท่วมเดี๋ยวจะมาไล่เรียงรายละเอียดกันฮะ เริ่มต้นไปดูเรื่องที่พี่น้องประชาชนรอคอยกันก่อนเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับแอปทางรัฐโหลดมาได้เลยนะครับที่เพจ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ฮะเปิดระบบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฮะที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดขึ้นในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมาฮะพื้นที่ครอบคลุมแค่ไหน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับก็ผ่านแอปทางรัฐเนี่ยแหละครับโหลดมาได้เลยครับเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ 8:00 นเช้าเป็นต้นไปหรือถ้าใครไม่สะดวกในการที่จะใช้แอปพลิเคชันก็ไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.มี4กรณีฮะ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2กรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันขึ้นไปนะฮะแล้วก็3กรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำล้อมรอบน้ำไม่ท่วมบ้านแต่ถูกน้ำล้อมรอบทำให้ไม่สามารถออกไปจากบ้านได้นะฮะและใช้ชีวิตได้ปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปแล้วก็4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงพวกคอนโดพวกอะไรพวกนี้แหละน้ำท่วมไม่ถึงแต่ส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน

0: สถานะแบบเรียลไทม์ได้นะฮะโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้8โมงเช้าเป็นต้นไปอันนี้ดีฮะที่สามารถทำให้ติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์จะได้รู้ว่าเรื่องของเราเนี่ยอนุมัติอนุญาตหรือยังนะครับไม่ใช่ว่ายื่นไปวันนี้ไม่รู้จะต้องรออีกนานแค่ไหนนะครับทำให้ประชาชนได้รู้ว่าเรื่องที่ฉันยื่นมาเนี่ยมีความหวังหรือไม
1: ่
0: นะฮะว่าจะได้กี่โมงอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าทำได้ดีก
1: ็
0: คือให้ติดตามสถานะได้แบบเรียลไท
1: ม
0: ์นะฮะ2ถ้าคุณจะไปยื่นเอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยก็ทำได้อันนี้ต้องไปด้วยตัวเองนะครับสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพก็ทำได้เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะฮะซึ่งผู้ขอรับความช่วยเหลือที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านเช่าโดยผู้เช่าก็จะเป็นผู้รับเงินและผู้ที่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนะครับก็ลองไปติดต่อดูได้นะครับ2ช่องทางโหลดแอปทางรัฐมาแล้วไปลงทะเบียนกับอีกช่องทางหนึ่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ากรุงเทพก็สำนักงานเขตในพื้นที่ของท่านนะครับเริ่มแล้วนะฮะเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐส่วนแพ็กเกจประกันภัยประก
1: ัน
0: ภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือว่าเป็นแพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเป็นยังไงฮะ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะมีการชี้แจงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็จากที่ทางครม.เนี่ยมีการเห็นชอบในหลักการให้จัดมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะคะซึ่งมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยเนี่ยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนะคะครอบคลุมทั้งส่วนภูมิภาคแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็จะเป็นภัยพิบัติที่ครอบคลุมก็จะเป็นทั้งอุทกภัยนะคะวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งจะเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมนะคะเป็นต้นไปซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มครองชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะซึ่งหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะคะเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดเอาไว้ว่าเรื่องของความคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะคะถ้าเป็นกรณีของการเกิดอุทกภัยเนี่ยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1 นะคะจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะส่วนถ้าเป็นกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวนะคะก็จะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะแล้วก็ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยจะมีการดำเนินการภายใน15วันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงด้วยโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตในกรณีถ้ามีการเสียชีวิตจากภัยนะคะที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของระบบประกันภัยก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะส่วนค่าสินไหมการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทนะคะก็จะมีการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่มีการเชื่อมกับทางกรมการปกครองแล้วก็ทางปภ.เอาไว้เมื่อมีการประกาศภัยนะคะโดยผู้ที่ประสบภัยหรือผู้ที่รับมอบเนี่ยสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้นะคะก็คือภาพถ่ายความเสียหายนะคะหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์บัญชีพร้อมเพย์แล้วก็มีช่องทางที่แจ้งเคลมเอาไว้นะคะ4ช่องทางด้วยกันนะคะจะมีเว็บไซต์ thainetcat นะคะ .org แล้วก็แอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะคะ @thainetcat นะแล้วก็ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์020125555นะคะกว่า300คู่สายนะคะก็มีการรับแจ้งเหตุด้วยในพื้นที่เกิดเหตุนะคะโดยจะมีการจัดทำคู่มือแล้วก็เผยแพร่รายละเอียดให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
0: ครับ3ภัยน้ำท่วมลมแรงแผ่นดินไหวเริ่มต้นคุ้มครองแล้วเพราะว่ามันเริ่มเที่ยงคืน
1: ของ1ตุลา
0: ของ1ตุลาคมเป็นต้นไปก็คือประชาชนจะได้สิทธิ์ความคุ้มครองชดเชยที่รวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติลงรายละเอียดนิดนึงนะฮะว่าแล้วไอ้เงื่อนไขประกันตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขประกันตรงนี้หลักเกณฑ์มันยังไงต
1: ้
0: องถ่ายภาพยังไงนั้นบอกไหม
1: ไม่ได้
0: บอกนะฮะอันนี้คือรองโฆษกเขาว่าอย่างหนึ่งไปดูรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่านี
1: ้
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐพูดถึงเรื่องของประกันภัยพิบัติว่าเหตุการณ์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือเที่ยงคืน1นาทีของ1ตุลาคมเป็นต้นไป ริ่มมีผล

0: ครับคำถามภาพถ่ายยังไงก็จะใช้ยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปมีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาตีเส้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ประกันภัยตรงนี้จะได้รับความคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าชัดเจนกว่าประชาชนสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทแน่ๆจะได้วางแผนการใช้เงินตรงนี้อย่างไรส่วนการซ่อมแซมบ้านจะมีวิธีการเหมาจ่ายครับจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะฮะยกตัวอย่างถ้าน้ำขึ้นสูง50เซนติเมตร50เซนติเมตรนี่ประมาณครึ่งเมตรใช่ไหมครึ่งเมตรนี่ก็ประมาณเอวนะฮะประมาณเอวผมนะฮะแต่อาจจะคอใครก็ไม่ทราบนะฮะโอเคตรงเนี้ยจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทน้ำสูง50เซนจะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทไม่ต้องมานั่งดูสำรวจความเสียหายอีกต่อไปพูดง่ายๆไม่ต้องไปเอาหลักฐานอะไรแล้วมีข้อมูลเชิงประจักษ์ก็คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับอันนี้รัฐก็ไม่ผลักภาระให้กับประชาชนสำหรับหลักเกณฑ์ของประกันภัยนั้นนะฮะหากจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงเข้าหลักเกณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพนี่ดีนะฮะจะได้เร็วจะได้รับเงิน15วันภายใน15วันนะครับโอ้ดีมาก
1: ก็ถือว่าเร็วมาก
0: เร็วคือถ้านับการทำงานของภาครัฐ15วันเนี่ยเร็วนะฮะไม่ต้องถ่ายภาพจะได้เงินภายใน15วันครอบคลุมเหตุน้ำล้อมรอบด้วยตรงฮะจะใช้เวลาในเจรจานานและโครงการนี้อย่างครอบคลุมบ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ด้วยโอ้ต่างจากการเยียวยาก่อนหน้านี
1: ้
0: กรมการปกครองจะสำรวจตามบ้านเลขที่ที่เป็นหลักและมีประกันเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนอ๋อแสดงว่าหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยหากคุณมีบ้านอยู่อาศัยเนี่ยบ้านเลขที่ไม่มีเนี่ยก็สามารถขอได
1: ้
0: เพราะมีภาพถ่ายดาวเทียมอันนี้ก็ดีความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจริงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจริงก็จะได้รับการเยียวยานะฮะอันนี้ผมพูดเองนะฮะหากเกินยอดตรงนี้ทำยังไงคือมันมีวงเงินนะครับในการที่จะดูแลเยียวยาเนี่ย 75,000 ล้านหากเกินกว่านี้รัฐบาลจะเป็นผู้เยียวยาโดยหลักเกณฑ์เดียวกับประกันภัยฮะ
1: ค่ะ
0: เออนะอันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่นะครับมิติใหม
1: ่
0: ของการจ่ายเงินเยียวยานะครับอันนี้เป็นมิติใหม่จริงๆนะฮะส่วนสมาคมประกันวินาศสภัยไทยล่ะครับเขาว่ายังไงฮะ
1: ค่ะก็เป็นบริษัทหนึ่งนะคะที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งนะคะก็มีการออกมาบอกแล้วว่าพร้อมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่เริ่มไปแล้ว1ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งทางท่านนายกสมาคมประกันวินาศสภัยไทยนะคะคุณสมพรสืบทวินกุลท่านก็บอกว่าสิทธิประโยชน์นี้เนี่ยครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่เป็นผู้อยู่อาศัยประจำเท่านั้นนะคะรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านด้วยนะคะอย่างที่คุณสมพรบอกแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนจากทางกระทรวงมหาดไทยอีกเนี่ยอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนนะคะชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะครอบคลุม3ภัยพิบัติอย่างที่บอกเลยนะคะอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะแต่ไม่ครอบคลุมเรื่องของทรัพย์สินลอยตัวนะคะอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวนะคะหรือว่าทรัพย์สินภายนอกรั้วนะคะอย่างต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะโดยจะประเมินความเสียหายเฉพาะโครงสร้างหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบิวอินที่ติดกับตัวบ้านมานะคะก็จะไม่ครอบคลุมถ้าเกิดเหตุก่อน1ตุลาเนี่ยตรงนี้ยังจะไม่ครอบคลุมนะคะขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตนะคะมีการจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนไทยนะคะสัญชาติไทยโดยจะชดเชยถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาทนะคะแล้วก็ทุพพลภาพนะคะถาวรสิ้นเชิงอยู่ที่ 200,000 บาทนะคะส่วนขั้นตอนการแจ้งเคลมนะก็สามารถ เข้าไปในระบบไทย NetCat Claim System นะคะได้ทุกช่องทางเลยทั้งเว็บไซต์ LINE นะคะส่วนบริการลูกค้าแล้วก็จุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่นะคะแค่ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID นะคะไทย ID ระบุข้อมูลบ้านนะคะแล้วก็ภาพความเสียหายเพื่อให้ AI เนี่ยมีการประเมินผลถ้าหากยอมรับข้อเสนอนะคะก็จะมีการรับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าธนาคารที่มีการแจ้งเอาไว้ภายใน15วันนะคะแต่ถ้าหากไม่เห็นชอบเนี่ยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่หรือว่าบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่ตรวจสอบตามความเสียหายจริงได้นะคะซึ่ง ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายสูงสุดนะคะในประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทค่ะถ้าหากความเสียหายรวมในประเทศนะคะทะลุเพดานเกิน 75,000 ล้านบาทเนี่ยภาระการดูแลส่วนเกินนะคะก็จะเป็นระบบการเยียวยาของภาครัฐในส่วนต่างตรงนี้ค่ะ
0: นะฮะอันนี้คือระบบประกันภัยที่รัฐเนี่ยจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะ 75,000
1: 5,000 ล้านบาทตรงนี้จะอยู่ในความคุ้มครองของประกันแต่ว่าถ้าเกินเพดานนี้เนี่ยคือรัฐก็ต้องเป็นคน
0: รัฐก็ต้องเป็นคนจ่ายคำถามคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องดี ในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาที่มีความสะดวกและรวดเร็วแล้วก็การพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยทำโดยภาครัฐไม่โยนภาระให้กับประชาชนก็คือว่ามีแผนที่ภาพถ่ายแผนที่ดาวเทียมเนี่ยไม่จำให้ต้องมาถ่ายภาพเองมีหลักฐานเองสามารถที่จะพิจารณาเองแล้วก็อนุมัติได้โดยอัตโนมัตินะฮะก็คือทำงานแบบเอกชนรวดเร็วนะครับเป็นธรรมให้กับประชาชนไม่มีบ้านเลขที่ก็สามารถเคลมได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่จะต้องมองกันต่อไปเนี่ยคือประชาชนผู้ประสบภัยเด็กก็จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางทีรัฐพร้อมจ่ายแต่ประชาชนไม่พร้อมรับก็คือว่ายังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับธนาคารเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารเลยไม่มีบ้านเลขที่แต่บ้านถูกน้ำท่วมนะฮะเวลารัฐจะจ่ายแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันอันนี้ผมมองไปข้างหน้าเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะฮะแต่ว่าแพ็กเกจประกันภัยตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมองการไกลนะฮะเขาเรียกว่าผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มองไกลมองการไกลก่อนที่ปัญหาจะเกิดถูกไหมฮะเพราะว่าประกันนี้มันเป็นแนวคิดที่เกิดก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามาได้อย่างทันท่วงทีแม้จะว่ามาไม่ทันภัยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่าน่าจะทำให้การเยียวยาเนี่ยมันมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นแต่ข้อสงสัยก็เกิดขึ้นในภาคประชาชนเช่นเดียวกันว่าเงินเท่าไหร่70,000
1: นะ 75,000 ล้านบาท
0: 75,000 ล้านบาทเอาไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนการคัดเลือกบริษัทประกัน11แห่งเนี่ยมีแนวทางอย่างไรแล้วบริษัทพวกนี้บริษัทเหล่านี้ขออภัยบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนและเงื่อนไขของกรมธรรม์เนี่ยที่รัฐไปทำเนี่ยเป็นยังไงควรจะมีการเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบเพื่อความโปร่งใสไม่มีนอกไม่มีในเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยพอข้อมูลเนี่ยไม่เปิดเผยอย่างแจ้งชัดว่ามีบริษัทประกันภัยอะไรกันบ้างมีกรมธรรม์ประกันภัยอะไรกันบ้างรายละเอียดน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยจ่ายเท่าไหร่แล้วก็เบี้ยประกันยังไงประชาชนก็สงสัยว่าเงิน 75,000 ล้านเนี่ยเงินภาษีประชาชนใช่ไหมพอเราเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายเนี่ย ประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งที่ประชาชนเคลือบแคลงระแวงสงสัยเนี่ยต้องชี้อย่างแจ้งชัดว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นคงแค่ไหนทุนประกันเท่าไหร่แล้วก็รัฐจ่ายให้เท่าไหร่แล้วก็ค่าสินไหมทดแทนจ่ายกันยังไงอันนี้ถ้ามีการเปิดเผยเนี่ยให้ประชาชนได้ดูในออนไลน์ได้มากขึ้นเห็นกรมธรรม์เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยแล้วก็ฝ่ายค้านจะได้ไม่สามารถที่จะโจมตีนะเพราะนโยบายของรัฐบาลรัฐเนี่ยมันคือนโยบายที่จะต้องประชาชนเนี่ยจับต้องได้เป็นนโยบายที่กินได้และโจมตียากในทางการเมืองนะฮะอันนี้สำคัญเดี๋ยวต้องดูว่ากรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยที่รัฐทำกับหน่วยงานที่เรียกว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็มีคนที่เขาบอกมาแล้วว่าอยากใช้เปิดเผยสักนิดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะผมเห็นในเพจเขาก็คิดคล้ายๆกับผมว่าถ้าเกิดไหนๆเนี่ยทำดีแล้วมีวิสัยทัศน์ในการทำก็ควรที่จะเปิดเผยว่าการทำบริษัท 75,000 ล้านเนี่ยการที่เอาเงินไปใช้เนี่ยใช้อะไรเหมือนชี้แจงงบประมาณนั่นแหละให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบและพอประชาชนรับรู้รับทราบก็จะลดความแคลงใจนะครับในนโยบายของภาครัฐนะครับช่วยกันตรวจสอบครับไปดูเรื่องของการยกระดับเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์กันบ้างฮะ
1: ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประเสริฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็มีการตอบกระทู้ถามนะคะของคุณสุไลมานนะสสพรรคประชาชาตินะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมในอนาคตด้วยซึ่งรัฐบาลนะคะคือก็บอกว่ารัฐบาลมีเทคโนโลยีนะในการเตือนภัยแต่ว่ายังจำเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นนะคะพร้อมกับผลักดันเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์ที่แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้ทางปภ.มีการประสานข้อมูลกับ พื้นที่นะคะเพื่อที่จะยืนยันระดับความเสี่ยงแล้วก็ขอบเขตด้านพื้นที่นะคะก่อนที่จะส่งสัญญาณเตือนภัยด้วยส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินะคะกระทรวงมหาดไทยก็มีการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะจัดทำบัญชีเครื่องจักรอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยกสูงเรือเจ็ตสกีนะคะรถสุขาเคลื่อนที่นะคะเพื่อที่จะได้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้นะคะส่วนหน่วยงานนะคะด้านการสื่อสารแล้วก็ไฟฟ้านะคะมีระบบสำรองนะคะแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยส่วนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณวรศิษฐ์บอกว่าการแก้ปัญหานะคะต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำไม่ใช่เฉพาะจุดนะคะก็จะต้องมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมนะคะทั้งภาคใต้เนี่ยก็จะมีลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราแล้วก็โกลกนะคะพร้อมกับเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสด้วยอย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลานะคะแล้วก็โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังค่ะในขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีนะคะมีการพัฒนารวมกันเนี่ยประมาณ173โครงการทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะประเมินว่าจะช่วยปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่นะคะส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดเหตุน้ำท่วมคุณวรศิษฐ์บอกว่าหลังจากวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นโครงการใช่ไหมคะประกันภัยน้ำท่วมนะคะก็จะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะคะโดยบ้านที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะได้รับเบื้องต้นนะคะ 10,000 บาทนะในกรณีที่บ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ว่าถูกน้ำล้อมเนี่ยจนไม่สามารถดำรงอาชีพได้นะคะนานกว่า7วันก็ 10,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะส่วนความเสียหายของบ้านวงเงินซ่อมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทนะคะถ้ามีกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านแล้วก็กรณีทุพพลภาพนะคะ 200,000 บาทโดยรัฐบาลก็ลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยนะคะมีการประเมินแล้วก็จ่ายตรงเพื่อการเยียวยาที่รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นค่ะ
0: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามี
8: ีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้เรามาถอดบทเรียนน้ำท่วมกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆนะฮะโฟกัสที่พื้นที่กรุงเทพผลกระทบภาคครัวเรือนและแผนรับมือวิกฤตต่างๆนะครับของภาคธุรกิจผู้ประกอบการควรมีแนวทางยังไงครับพูดคุยในประเด็นนี้ฮะกับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปณิสราและก็คุณทรงพลครับ
1: ครับ
2: ท่านคะสำหรับปัญหาสภาพคล่องแล้วก็ภาระหนี้สินของครัวเรือนรวมไปถึงกลุ่ม SME ด้วยหลังจากที่ประสบอุทกภัยเนี่ยถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยน่ากังวลขนาดไหนคะ
3: ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องมาดูภาพใหญ่ก่อนนะครับเฉพาะในกทม.เนี่ยเห็นเขาบอกมีตัวเลขครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย329,000ครัวเรือนที่เฉพาะกรุงเทพนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ไหมอันนี้ตัวเลขเมื่อ2วันก่อนนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดอีกเห็นบอกว่า24-29จังหวัด
1: ครับ
3: ก็มากน้อยก็เป็นหลักแสนครัวเรือนอันนี้คือภาพที่เห็นจำนวนคนครัวเรือนที่กระทบเนี่ยนะอันนี้ก็อย่างน้อยก็มี 5-6 แสนประมาณเกือบร่วม 6 แสนครัวเรือนนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าไอ้ผลกระทบเนี่ยมันคืออะไรนะ
1: ร
3: เพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะที่เกิดจากฝน
1: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วก็ภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยสิ่งแรกก็คือไอ้บ้านช่องเนี่ยมันจะต้องซ่อมแซมกันถูกต้องไหม
1: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วของที่อยู่ในบ้านล่ะมันพังหมดอ่ะคุณก็ต้องซื้อมา
1: ครับ
3: นะแล้วค่ารถยนต์แท็กซี่รถตัวนี้มันเป็นพาหนะเดินทางนะ
1: คือ
3: นะใช้ทำมาหากินไปทำงานกันนะแต่แท็กซี่ที่จมน้ำทำยังไงอ่ะอันนี้เขาก็ต้องเป็นเครื่องมือหากินผมเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยจมน้ำกันเต็มไปหมดเลยทั้งไรเดอร์ด้วยคำถามก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างไรเดอร์พวกนี้อันนี้เครื่องมือหากินทั้งหมดตรงเนี้ยมันต้องใช้ตังค์เห็นไหมใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เขาก็ประเมินว่ามีตั้งแต่ 16,000 ล้านนะบางที่ก็บอก 24,000 ล้านนะแล้วก็แต่งบออกมา 4,500 4,600 ล้านเนี่ยยังไงมันก็ไม่พอหรอก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับอีกอันหนึ่งก็คือจะพบว่าหลายสถานประกอบการมันก็ต้องหยุดงานไปด้วย
1: ครับ
3: จริงไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วคนที่เขาทำงานเอายังไงแรงงานอิสระค้าปลีกนี่ผมไม่พูดถึงไอ้ที่แม่ค้าหาเปล่ตามตลาดแผงลอยน้ำท่วมพังไปหมดเลยเนี่ย
1: ครับ
3: จะเอายังไงใช่ไหมนี่คือที่ภาพทั้งหมดที่เห็นว่าพอหลังน้ำลดเนี่ยมันไม่ได้แค่เสียหายแต่คนส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าบอกว่าไอ้ครัวเรือนเป็นแสนครัวเรือนเนี่ยไม่ได้ทำงานอ่ะ
1: ครับ
3: ก็จะตังมาจากไหนอันนี้ต้องเตรียมรับมือ
2: ค่ะ
3: ให้ดีนะเพราะมันเคยเกิดที่หัดใหญ
2: ่
3: นะครับตอนนี้ไอ้การคุณจะลืมนะว่าระยะจากนี้ไปเนี่ยไอ้ค้าขายเนี่ยมันจะแย่ลงกำลังซื้อมันจะหดตัว
1: ครับ
3: ที่มันแย่อยู่แล้วมันจะหดตัวแล้วก็ภาพไปไฟล์ยกเลิกไป50-60ไฟล์กระเป๋าเกลื่อนสนามบินเนี่ยมันเป็นภาพออกไปทั่วโลก
2: ค่ะ
3: คุณคิดว่านักท่องเที่ยวจะมาไห
2: ม
3: เป็นเราจะไปไหมเนี่ยถามถามจริง
1: ๆครับ
2: ค่ะ
1: แล้วเป็นสายการบินไทยด้วยนะฮะ
3: ใช่แต่คนก็ไม่มองว่าการบินไทยเขามองว่าไอ้นี่มันน้ำท่วมไม่เลิกสนามบินเนี่ยกระเป๋าเต็มไปหมด
1: ครับ
3: เละเทะ
1: ทำให้ชะลอการเดินทางอะไรแบบนี้ไปได้ในช่วงนี้เน
3: า
1: ะ
3: ไปมาสี่นะอย่าลืมนะมันไฮซีซั่นเนอะ
1: ครับ
3: ตรงนี้แหละฮะมาจากเขาต้องไม่อย่าลืมว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลักใครมาไทยมันก็ต้องมาแบงคอกอ่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: จะไปภูเก็ตไปอะไรมันต้องมาแบงคอกอ่ะใช่ไหมไปที่ตรงคำถามเลยตอนเนี้ยเงินมันก็จะขาดมือนะต้องมาใช้จ่ายทั้งอะไรต่างๆผมถึงบอกว่าไอ้มาตรการเสริมสภาพคล่องตอนนี้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะ SMB กลุ่มรายย่อยอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเลยฮะมันต้องเงินใส่กระเป๋าอ่ะ าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องออกมามาเยียวยาให้มันเกิดการบริโภคใช่ไหมผมทำโลจิสติกเนี่ยตอนเนี้ยการกระจายสินค้าไปในห้างเมกะทั้งหลายเนี่ยนะห้างสรรพสินค้าทั้งหลายเนี่ยชะลอตัวนะเราอาจจะเห็นห้างตอนนั้นขายดีนะเพราะคนไปตุนแต่ช่วงเนี้ยขายไม่ค่อยดีกันนะเพราะว่าผมเป็นคนกระจายสินค้าผมรู
1: ้ครับ
3: ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนี้ไปเงินเนี่ยเรายังมีไอ้สองแสนล้านเนี่ยเราโลกงบมาได้ไหมบางส่วนไอ้สองแสนล้านไปช่วยพลังงานมันเวลานี้ผมพูดเสมอมันจะตายอยู่แล้วคุณไปพูดถึงพลังงานสะอาดอ่ะ
1: ครับ
3: นะใช่ไหมมันต้องออกซิเจนอ่ะนะมันต้องออกซิเจนก่อนนะผมคิดว่าตรงเนี้ยก็ต้องโยกเงินเข้ามาช่วยแล้วก็ไอ้เรื่องหนี้ที่เขาต้องมีกันมันก็ต้องพักหนี
2: ้
3: นะเห็นเขาก็เริ่มพูดกันแล้วนะพักหนี้อันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เสนอเรื่องนี
1: ้
3: นะลดค่างวดอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็รายไหนที่เขาพอไปได้ให้เขาฟื้นตัวได้เนี่ยก็ต้องปล่อยก็ต้องปล่อยกู้ก็ต้องให้ธนาคารของรัฐแบงก์พาณิชย์ตอนนี้อย่าไปปุ้นก็เลยนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนไอ้แก้ปัญหาน้ำเนี่ยมันก็ไอ้8ปีข้างหน้านี้ก็ยาวไปคราวนี้ผมอยากอย่างนี้นะไอ้ครั้งเนี้ยมันคล้ายๆหัดใจเลย
1: ครับ
3: เราถอดบทเรียนเนี่ยมันเรียนอะไรเรามันต่อไปเนี่ยเราจะต้องอยู่กับเขาเหมือนอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาตรการรับมือเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันต้องมีทั้งระดับรัฐและก็ระดับธุรกิจเพราะธุรกิจคือการจ้างงานระดับรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณจะต้องมี 3-4 มาตรการนะคือต้องมีแผนเผชิญหน้าเมื่อเกิดประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะมีแผนเผชิญหน้าใช่ป่ะ
1: ร
3: ับมือกันยังไงใช่ป่ะมีระบบการเตือนภัยทั้งรอบที่แล้วที่หัดใหญ่แล้วก็รอบนี้เนี่ยการเตือนภัยแทบไม่มีเลยนะนะพยากรณ์กันแบบศัพท์วิชาการเราฟังไม่รู้เรื่องอ่
1: ะ
3: จากนี้ไปเนี่ยระบบพยากรณ์เราอาจจะต้องมีน้ำท่วมระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4มันก็ที่เอพายุเฮอริเคนน่ะใช่มั้ยประชาชนได้รู้1นี่มันน้ำท่วมปกตินะน้ำรอระบายอ่ะ2ไปแบบนี้ไอ้3นี่หนักเลยนะไอ้4นี่กี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่มั้ยนะแบบที่เข้าพยากรณ์เฮอริเคนใช่มั้ยอันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องทำนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเรามีเรื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยผมเห็นการช่วยเหลือมาช้ามาก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะผมมีธุรกิจที่หัดใจโอ้พนักงานตอนนั้นทำงานไม่ได้เลยนะนะต้องปิดเลยเนี่ยจะเรียกกลับมาเมื่อกี้นิดหนึ่งเราควรจะมีหน่วยงานรัฐเนี่ย อย่างกองทัพอย่างเงี้ยคุณไปอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนั้น
1: อ
3: ะคัปเตอร์ก็มีไอ้คนติดอยู่ตามตึกอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่ไปช่วยเหลือกองทัพเรือก็มีเรือยางมันพร้อมหมดอะที่จริงเรามีหน่วยสนชนน
2: ะ
3: ดูแลเรื่องนี้นะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะสนชนพอดีผมก็ไปทำงานร่วมกับเขาเนี่ยน
1: ะ
3: มันไปไหนอ่ะตอนที่หัดใหญ่ก็คล้ายๆกันนะกว่าการช่วยเหลือจะมาเนี่ยมันหลังจากนั้นโอ้นานมากน้ำลดแล้วคุณมาเนี่ยตอนมันจะตายเนี่ยคุณไม่มาผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องปรับปรุงนะแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยฝากไปด้วยอย่าเอาน้ำท่วมเป็นประเด็นการเมืองใช่ไหมมันเป็นเรื่องมันไม่มีใครพยากรณ์ได้ฮะเพราะไอ้ฝนตกหนักๆแบบเนี้ยอย่างลูกเห็บอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: มันไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นคุณไม่โทษคุณท้องถิ่นอีกอ่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมทำไมลูกเห็บตกอ่ะใช่ไหมถ้ามันเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยอย่างตอนหัดใจเนี่ยคุณก็ไปเทิดนายกเทศมนตรีนะจำได้ไหม
1: จำได้ใช่
3: ไหมเล่นแต่อ่วมเลยแต่พวกนี้ก็เล่นคุณอะไรอ่ะไอ้กทม.เราอ่ะ
1: คุณชาติชาติ
3: คุณชาติชาติเล่นแต่อ่วมเลยเล่นอนุทินอีกใช่ไหมมันประเด็นทางการเมืองเนี่ยผมว่าการเมืองเนี่ยเอาเรื่องน้ำท่วมพวกนี้ออกไปได้ไหมการเมืองไม่ให้เข้าเต็มที่ฝ่ายค้านก็เข้ามาช่วยได้เต็มที่นะครับที่เอกชนเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือนะก็ต้องมีแผนรับความอย่างผมเนี่ยนะที่ธุรกิจผมเนี่ยมีแผนรับความเสี่ยง
2: จ
3: ำลองว่าถ้าไฟไหม้บริษัทถูกแฮกข้อมูลน้ำท่วมอะไรพวกเนี้ยเราจะมีมาตรการยังไงรองรับ A B C D E ใช่ไหมพวกเนี้ยผมก็คิดว่าภาคธุรกิจก็ต้องพร้อมกันทั้งรัฐบาลด้วยครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะฮะจากวิกฤตครั้งนี้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรับมือยังไงฮะถ้าพูดถึงหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วควรจะทำยังไงในมุมมองของผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็นายจ้างลูกจ้างฮะ
3: ระดับรัฐยังไม่ค่อยจะรับมือเลย
1: เราลองช่วยเหลือด้วยตัวเองดูฮะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกอบการหรือเราเป็นลูกจ้างต้องรับมือยังไงฮะถ้าเราตัดภาครัฐออก
3: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อย awareness คือไม่มีการตระหนักไม่มีการบริหารความเสี่ยงเรื่อง risk management ภายใต้เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
1: ครับ
2: ค่ะ
3: worst case scenario นะ worst case scenario เนี่ยใช่ป่ะคือจำลองมันต้องจำลองไม่ใช่แค่นี้นะ
1: ครับ
3: ถ้าไฟไหม้บริษัทคุณจะทำยังไงใช่ป่ะต้องมีการซ้อมนะนอกจากไอ้หนีไฟแล้วการซ้อมให้ธุรกิจมันคุณจะไปทำตรงไหนออฟฟิศอยู่ตรงไหนคลังอยู่ไหนโรงงานจะย้ายไปยังไงแต่ว่ามันต้องมีไลน์กรุ๊ป
1: ครับ
3: นะเกิดเหตุตรงนี้แล้วปั๊บปึ๊บไปเลยกลุ่มไหนต้องทำอะไรมีสำรองออฟสำงานสำรองยังไงอ่ะกรณีน้ำท่วมพอดีผมเคยเผชิญมาปี54นี่โอเคเลยก็เลยมีแผนพวกนี้รองรับไปหมดตอนน้ำท่วมที่หัดใจอย่างเงี้ยใช่ไหมทำงานไม่ได้เพราะติดน้ำไปหมดเนี่ยเราโยกระบบเนี่ยมาทำงานที่กรุงเทพ
2: ค่ะ
3: เห็นไหมมันต้องทำอัตโนมัติผมคิดว่าคุณต้องมีแผน
1: ครับ
3: นะแผนสำรองเรื่องจราจรหรือมันต้องบรรจุไว้ในแผนแล้วอาจจะรัฐบาลอาจจะโดยกระทรวงแรงงานอาจจะต้องเป็นภาคบังคับทุกคนจะต้องเสนอแผนให้กระทรวงแรงงาน
1: ครับ
3: นะเป็นคุ้มครองแรงงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือต้องมีสรุปง่ายๆว่าต้องมีแผนนะคดีของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยอันนี้พูดถึงธุรกิจนะ
1: ครับ
3: ทั้งสำนักงานทั้งโรงงานเนี่ยมันต้องมีแผนแบบเลวร้ายที่สุดกูจะรับมือยังไง A B C D E F อย่างเงี้ยแล้วก็สำคัญเนี่ยระบบการเตือนภัยครั้งเนี้ยมันไม่มีเราไม่รู้อ่ะมันเขาบอกฝนตกมากตกน้อยกี่มิลนะระบายน้ำได้วินาทีละกี่มิลไอ้คิวบิตเมตรไม่รู้เรื่องอ่
1: ะ
3: ผมว่าจากนี้ไปมันต้องเป็นชัดๆอย่างที่ผมบอกอ่
1: ะ
3: น้ำท่วมระดับหนึ่งระดับสองระดับสามอะไรอย่างเงี้ยนะนะให้รู้ว่าเฮ้ยทำไมระดับสามนี่โอ้มันอันนี้ต้องหนีแล้วน
1: ะ
3: นะแบบที่อเมริกาเขาใช้ประกาศเฮอริเคนระดับ2ระดับ3อะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าระดับนี้มันจะต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะ
1: ฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือจะต้องให้ภาครัฐเนี่ยต้องตั้งศูนย์พักพิงให้เป็นหลักเป็นแหล่งด้วยใช่ไหมฮะคือบอกให้ประชาชนอพยพไปปุ๊บไม่รู้จะไปไหน
3: ไม่รู้ไหนอ่ะ
1: หรือจะไปยังไง
3: ที่พื้นวัดยังไงอาคารตรงไหนที่จะต้องเป็นที่สำรองเอาไว้คือมันต้องอยู่ในแผนหมดใช่ไหมแล้วก็กระจายไปอย่างในกทม.อย่างเงี้ยนะไอ้เขตทั้งหลายต้องรู้ว่าตรงนี้ปั๊บต้องส่งสัญญาณไปคุณอยู่ตรงนี้ต้องไปพักตรงนี
1: ้
3: ไอ้เนี่ยนะมันเกิดซ้ำซากอ่ะอย่างที่ผมพูดหาใหญ่มันเพิ่งเกิดเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะใช่ไหมที่มันเกิดกรุงเทพอีกนะที่ผมย้ำใหญ่บ่อยๆเนี่ยโอ้ผมเห็นภาพเลยเพราะผมมีธุรกิจโทรน้ำรถสามวันเนี่ยผมบินไปแล้ว
2: ใ
3: ช่ไหมแล้วยังไม่ฟื้นเลยน
1: ะ
3: คนที่เจอไปเนี่ยจนป่านนี้ยังไม่ฟื้นเลย
1: โอ้โหจะปีนึงแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: โอ้คุณคิดดูที่มันหมดเลยนะ4เมตรเนี่ยมันไม่เหลือเลยนะธุรกิจ
1: ครับ
3: โอ้แบงก์ก็กู้ไปได้ไอ้เงินกู้เก่าก
1: ็
3: ธุรกิจมันหยุดเนี่ยนะคุณนึกภาพแล้วกันแบงก์ก็ทวงตังค์ละ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: นะคุณทำอะไรได้อ่ะนะครับ
1: ครับสำคัญก็คือต้องมีเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบทุกข์ภัยมาตรการพักหนี้แล้วก็สินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างแท้จริง
3: ใช่ใช่แต่มีเหตุการณ์อะไรปั๊บเนี่ยมันต้องไปทันทีเนี่ยเราดูสิเอาตอนนี้เพิ่งเห็นมีเอารถถังรถเกราะมามันอะไรอ่ะมันเล่นอะไรกันอ่ะ
1: ครับ
3: จริงไหมนี่บอกว่าเรามีอุปกรณ์นะเรามีรถไอ้รถสะท้านเนื้อสะเทือนบกอะไรเนี่ยของกองทัพเรือก็มีเยอะแยะทำไมคุณไม่ออกมาเพราะว่าเราไม่ได้จำลองไงไม่ได้เตรียมไว้อันนี้ถ้าจะโทษนะถ้าจะโทษรัฐบาลเนี่ยต้องโทษเรื่องนี้ว่าเฮ้ยคุณเกิดมาตั้งหลายรอบแล้วทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องออกมาโดยเฉพาะไอ้การบินไทยเนี่ยเป็นภาพที่แย่มากนะตอนนี้ยังไม่จบนะฮะไอ้สินค้าคาโก้แรงงานที่น้ำท่วมออกมาไม่ได้เนี่ยนะยังแก้ไม่ได
1: ้
3: ใช่ไหมนี่ยังไม่จบนะสินค้าที่ส่งไปทางอากาศตอนนี้ไปไม่ได้นะ
2: ค่ะ
3: นี่ไม่จบเลยเ
1: นี่ยโอ้นะครับคือตอนนี้คนคิดแต่เรื่องกระเป๋าเดินทางอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าสินค้าที่อยู่ในคาร์โก้ที่อะไรพวกนี้ยังไม่มีใครทำข่าวเหมือนกันฮะ
2: ค่ะ
3: ใช่แรงงานจมน้ำที่จริงแล้วเขาก็มีปัญหามาก่อนน
1: ะ
3: ไอ้เรื่องคาร์โก้เนี่ยคนไม่มีตังค์ไม่ได้โอทีไม่ได้เพราะเขาจ้างเอาซอร์สไงนะแล้วมันไปเจอน้ำท่วมออกมาไม่ได้คุณของผมเนี่ยน้ำท่วมนะผมมารถบรรทุกไปรับตามบ้านเลยนะ ในกรุงเทพเนี่ยเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยคันเล็กคันใหญ่ปิกอัพเนี่ยไปรับตามบ้านแล้วก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่เนี่ยเช่าเนี่ยตอนนี้ยังเช่ากันอยู่เลย
1: ฮะ
3: 30 40คนเนี่ยยังเช่ากันอยู่เลยเพราะว่าเราต้องมีแผนเผชิญเหตุไง
1: ครับ
3: ใช่ไหมเราต้องยอมจ่ายเพราะถ้าคุณไม่จ่ายคนไม่ทำงานเนี่ยคุณนึกภาพนะผมตอนนั้นเฉพาะในสำนักงานเนี่ยคนขาดผมมีคนในสำนักงาน 300-400 คนเนี่ยมาทำงานไม่ได้ร้อยกว่าคน
1: อ
3: ่ะ
1: งานก็ไม่ออก
3: ใช่ไหมโอ้แล้วเราต้องบริการโลจิสติกเนี่ยส่งออกนำเข้ามันไม่มีน้ำท่วมอ่
1: ะ
3: ใช่ไหมถึงเวลาเรือมันก็มาใช่ไหมสินค้าก็ต้องไปแล้วก็ลูกค้าเขาอยู่โซน EEC โซนอะไรเขาไม่ได้น้ำท่วมกับคุณด้วยอ่
1: ะ
3: เนื้อด้วยออกไหมฮะถ้าคุณจะอ้างน้ำท่วมเขาก็มีคนอื่นที่น้ำไม่ท่วมอ่
2: ะ
3: นะมาให้บริการเขาทั้งพวกเนี้ยก็ฝากท่านผู้ประกอบการด้วยนะต้องทำแผนพวกนี้ไว
1: ้ครับ
3: ว่าต่อไปนี้ผมคิดว่าเราต้องอยู่กับเขาอะนะไอ้น้ำท่วมเนี่ย
1: ครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดภัยเนี่ยมันมาถึงตัวเราได้นะฮะจะได้เห็นเราได้ยินคำนี้บ่อยๆนะฮะไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ50ปีไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ70ปีในที่บ่อยมากขึ้นฮะ
3: แล้วก็เฉยๆนะ
1: เดี๋ยวเราก็ลืมใช่ไหม
3: ตกอย่าง
1: เ
3: งี้ยมันเคยเกิดไหมผม
1: ไม่เคย
3: เล
1: ย
3: ปีที่ไม่เห็นนั้น
1: ในกรุงเทพนะฮะลาดพร้าวเนี่ย
3: ไม่ได้ตกเม็ดตกเม็ดนะ
1: ฮะ
3: ผมว่าจากนี้ไปเรื่องภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะครับบ้านผมมีบ้านพักอยู่ที่นครปฐมนะนครชัยศรีเนี่ยตอนนี้จมน้ำเลยนะจมเลยนะครับไอ้บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยจมไป2เมตรแล้วไ
2: หมโอ้ค่ะ
1: เออ
2: น
1: ะฮะ
3: แต่เราก็ต้องทำใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็คุณอยู่ริมน้ำอ่ะ
1: ครับนะฮะนี่คือเรื่องของการถอดบทเรียนนะฮะน้ำท่วมนะฮะผลกระทบภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจที่จะต้องรับบทเรียนเหล่านี้นะฮะไปเตรียมพร้อมรับมือภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่คาดฝันนะฮะวันนี้ทางรายการขอบคุณดร.ธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสุขครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีมากครับ
1: ครับสวัสดีครับชัดเจนฮะสำหรับผู้ที่ทำเกี่ยวกับด้านโลจิสติกนะฮะขนส่งสินค้า
2: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นรับมือกันยังไงนะฮะตอนนี้รัฐทำอะไรบ้างฮะเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
2: ค่ะ
1: นะมีเกณฑ์ช่วยเหลือออกมาแล้วนะก็คือเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อครัวเรือนอันนี้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอันนี้เยียวยาผู้ประสบภัยนะฮะส่วนพักชำระหนี้สินเชื่อจากสถาบันการเงินก็มีการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฮะลดดอกเบี้ยนะครับปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับภาระรายได้และรายจ่ายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะฮะสนับสนุนวงเงินฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมบ้านแล้วก็ฟื้นฟูธุรกิจอันนี้น่าจะเป็นของธนาคารของหน่วยงานภาครัฐคือธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆนะฮะมาตรการอื่นๆล่ะประกันสังค
2: ม
1: ใช่ไหมฮะว่างงานจากไปพิบัติได้รับเงินทดแทน 50% สูงสุด180วันประกันภัยขยายเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันนะฮะและยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ใหม่และอื่นๆนะครับอันนี้คือมาตรการที่ออกมาในช่วงนี
2: ้
1: นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยที่กำลังจะเกิดน้ำกำลังจะมาคือกรุงเทพจบแล้วสิ่งที่จะต้องดูต่อไปคือฉะเชิงเทราราชบุรีแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่กำลังประสบปัญหาฉะเชิงเทรานี่ผมคุยกับทางด้านของโฆษกสทช.น
2: ะ
1: ฟังแล้วผมก็เป็นห่วงในใจเพราะว่าท่านบอกว่าพื้นที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่การระบายน้ำที่ค่อนข้างแบนการระบายน้ำเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง1เดือนในการระบายน้ำอันนี้คุยกันเมื่อ3วันที่แล้วนะฮ
2: ะ
1: ก่อนที่ภัยกำลังจะมานะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องติดตามดูเช่นเดียวกันนะฮะไปดูเรื่องของแก้มลิงแก้มลิงเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพนะครับผู้ว่าชัดชาติเมื่อวานนี้ออกมาชี้แจงกรณีดราม่ายกเลิกโครงการแก้มลิงฮะเมื่อวานนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะชี้แจงกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงฮะบอกว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่แก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งในการแนวคิดในด้านการป้องกันน้ำท่วมที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้มีแนวทาง5เรื่องนะครับคือการทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองสภาพน้ำแล้วก็ทำคันกั้นน้ำแล้วก็แนวแก้มลิง นะฮะแนวคิดแก้มลิงยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือพื้นที่ที่รับน้ำอยู่แล้วสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากันกับระบบระบายน้ำกรุงเทพเช่นบึงหนองบอนรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนลงทะเลบริเวณทะเลบางขุนเทียนเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่มีระบบน้ำหลักรองรับส่วนพื้นที่บึงกลุ่มหากพื้นที่รองรับอยู่แล้วกรุงเทพจะเน้นการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งขุดลอกคูคลองเชื่อมโยงระบบระบายน้ำมองว่าแนวทางพระราชดำริไม่ได้เป็นเพียงแก้มลิงแต่ยังมีแนวทางอื่นๆที่สามารถประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่กล่าวคือเนี่ยอันนี้ผมสรุปเองนะฮะก็คือว่าเรื่องของแก้มลิงเนี่ยเรากรุงเทพเนี่ยมีวิธีการเนี่ยที่สามารถระบายน้ำได้นอกจากแก้มลิงก็พิจารณาจากบริบทในพื้นที
2: ่
1: ก็คืออุโมงค์อุโมงค์การระบายน้ำนะครับซึ่งจะทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยลดผลกระทบในการที่จะเกิดน้ำท่วมนั่นเองนะฮะท่านพยายามจะบอกแบบนี้นะซึ่งพื้นที่ที่เป็นประเด็นเนี่ยนะครับที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นการดำเนินตามรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเวนคืนและพัฒนาระบบรวมทั้งหมด 11,000 ล้านคือถ้าเวนคืนทำแก้มลิงจะต้องจ่ายเงิน 11,000 ล้านขณะที่แนวทางอื่นการขุดลอกการปรับปรุงคลองการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกว่าในพื้นที
2: ่
1: พูดง่ายๆก็คือใช้วิธีการขุดคลองปรับปรุงคลองทางลัดน้ำทางอุโมงค์เนี่ยใช้เงินน้อยกว่าว่าอย่างนั้นเถอะประสิทธิภาพมากกว่านะครับอันนี้คือพิจารณาทางเทคนิคไม่ใช่ยกเลิกทางแนวทางในพระราชดำรินะฮะส่วนข้อกล่าวหาว่ายกเลิกโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนไม่เป็นความจริงหากพื้นที่ที่เอกชนมีความเหมาะสมต้องใช้เป็นแก้มลิงกรุงเทพเนี่ยก็จะต้องเวนคืนและจ่ายค่าที่ดินนะฮะอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนในการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงเป็นการต่อต้านหรือว่ายกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะฮะกรุงเทพมหานครยังคงน้อมนำแนวทางพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะอันนี้คุณชัดชาติออกมาชี้แจงนะฮะจากคำกล่าวของคุณอัธวิทย์คุณอัธวิทย์กล่าวโดยสรุปว่ายังไง
2: ค่ะคุณอัธวิทย์ก็มีการออกมาแถลงนะคะบอกว่าอย่าไม่อยากให้คุณชัดชาติเนี่ยตอบเลี่ยงๆนะคะคือแบบเหมารวมกับมือรับน้ำอื่นๆนะคืออยากจะให้ตอบให้ตรงๆนะคะอย่างพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะ 870,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในพื้นที่130ไร่เนี่ยพร้อมแล้วที่จะออกพระราชกฤษฎีกาเวรคืนก่อนที่จะมารับตำแหน่งในปี65นะคะแต่ว่าท่านก็บอกว่าทางคุณชัชชาติเนี่ยยกเลิกโครงการไม่ยอมเวรคืนที่ดินแล้วก็ไม่ใส่ในร่างผังเมืองกรุงเทพนะคะตรงนี้ก็มีการเหมือนถามไปนะคะในส่วนของที่คุณชัชชาติมีการชี้แจงมานะคะส่วนเรื่องของบึงคูบอนนะคะที่มีการติดตามมาตั้งแต่ปี64เนี่ยก็ชี้แจงไปหลายครั้งนะคะในปี60เรื่องของผลการพิจารณ์นะคะประชาพิจารณ์ชาวบ้านนะเห็นด้วยให้ทำบึงรับน้ำคูบอนนะคะต่อมาในปี62เนี่ยก็มีเอกสารของกทม.ระบุว่าโครงการผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากสำนักงบประมาณแล้วนะคะตามมติครม.แล้วก็มีแบบภาพจำลองบึงรับน้ำแล้วรวมไปถึงมีร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ปิดประกาศเอาไว้แล้วด้วยนะคะส่วนในปี65นะคะก็มีเอกสารแผนปฏิบัติงานสำนักการระบายน้ำของกทม.โครงการบึงรับน้ำคูบอนก็ยังอยู่นะคะจนกระทั่งคุณชัชชาติเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งช่วงกลางปี65โครงการก็ถูกยุติลงนะคะส่วนกรณีที่ดินบางส่วนในบึงรับน้ำคูบอนที่ตกเป็นของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต์เนี่ยบริษัทไม่ได้ทำผิดอะไรจากการเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแต่ว่าคุณอัธวิทย์บอกว่าอย่างนั้นผู้ว่าเนี่ยตัดสินใจพับโครงการด้วยความเกรงใจที่ปรึกษาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มีการถามไปนะคะ
1: ไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ากรณีที่ดินบางส่วนในบึงรับน้ำคูบอนตกเป็นของบริษัทเสนาเดเวลล
2: อ
1: ปเมนต์บริษัทไม่ได้ทำอะไรผิดจากการเป็นเจ้าของที่ดินแต่ท่านผู้ว่าตัดสินใจพับโครงการนี้ด้วยความเกรงใจที่ปรึกษาของท่านหรือไม
2: ่
1: เพราะก่อนเข้ามาร่วมทีมชัดชาติที่ปรึกษาคนดังกล่าวยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต
2: ์
1: ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งอยู่อันนี้คือคำถามที่คุณอัธวิทย์ถามดังๆไปยังผู้ว่าชัดชาตินะฮะผู้ว่าชัดชาติตอบมาแล้วเมื่อกี้เนาะบอกว่าไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนติดตามดูในประเด็นนี้นะฮะไฮไลท์อยู่ตรงนี
2: ้
1: นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงฮะโอ้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะสองสัปดาห์เนี่ยที่มีข่าวลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าไทย PBS กับอสมทเนี่ยจะรวมกัน
2: ค่ะ
1: นะก็รัฐมนตรีสุภมาศออกมาบอกใช่ไหมบอกว่า ไม่มีไม่
2: ม
1: ีนะฮะเรื่องของการรวมกันนะครับแต่ล่าสุดฮะอันนี้ใหม่คิดทางเนื้อนะฮะไทย PBS นะฮะผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาฮะขณะนี้สสภูมิใจไทยนำโดยคุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและมือกฎหมายพรรคภูมิใจไทยได้เสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพรบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551หรือไทย PBS นะก็คือแก้ไขว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะจะต้องทำประชาพิจารณ์เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่30กันยายนถึง14ตุลาคมผ่านเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th/section77เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะมันยาวนะฮะพูดง่ายๆจะทำประชาพิจารณ์เริ่มต้น30กันยานี้แล้วนะครับพูดง่ายๆเข้าไปได้แล้วน
2: ะ
1: เรื่องของไทย PBS เขียนเป็นข้อกฎหมายยาวยืดสรุปให้ง่ายๆก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยไทย PBS เนี่ยเขารับเงินเนี่ยแหล่งรายได้ของไทย PBS ก็คือภาษีบาป
2: ค
1: ือกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายยาสูบนะฮะบุหรี่กับสุราเนี่ยก็ส่งเงินเข้ากองทุนนี
2: ้
1: แล้วเงินกองทุนนี้เนี่ยก็นำไปใช้ในการบริหารงานของไทย PBS นะครับคุณสุภชัยเนี่ยก็จะมีการแก้ไขคือกฎหมายเนี่ยที่จะแก้ไขเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากแหล่งรายได้เป็นเงินงบประมาณเป็นเงินงบประมาณของรัฐบาลนะฮะคือกฎหมายเนี่ยมันยาวมากผมสรุปอย่างนี้แล้วกันสรุปแหล่งรายได้นะฮะว่าจะยกเลิกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเงินของรัฐบาลนะฮะก็คือเงินงบประมาณนั่นนะครับเพื่ออะไรฮะบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของภาครัฐรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา26นะฮะและพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61นะครับก็จะต้องนำเงินรายได้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเกี่ยวข้องกับสุรายาสูบที่เป็นเงินบำรุงโดยไม่ต้องส่งให้รายได้แผ่นดินเพื่อให้รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเปลี่ยนแหล่งรายได
2: ้
1: คำถามอยู่ที่ว่าไทย PBS เนี่ยเป็นสื่อสาธารณะนะครับปกติเนี่ยเขารับเงินจากภาษีบาปทำให้เรื่องของการนำเสนอแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสามารถพูดทั้งเชิงบวกเชิงลบรัฐบาลได้มีภาครัฐบาลได้ 100% แต่พอตรงนี้ถ้าเกิดกฎหมายนี้ผ่านนะฮ
2: ะ
1: แหล่งเงินเปลี่ยนเป็นต้องรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลทิศทางการนำเสนอข่าวจะต้องเปลี่ยนไปหรือไม
2: ่
1: จะคือเมื่อรับเงินจากงบประมาณแล้วเนี่ยการนำเสนอข่าวจะวิพากษ์การทำงานรัฐบาลได้ไห
2: ม
1: แนวทางการนำเสนอข่าวจะถูกปรับหรือไม
2: ่
1: อันนี้เป็นคำถามที่ถูกตั้งเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเงินงบประมาณเนี่ยที่เราบอกว่าเราต้องรัดเข็มขัดลดอะไรภาครัฐเนี่ยแล้วจะเอาเงินงบประมาณเนี่ยไปจ่ายตรงนี้เนี่ยมันก็ดูย้อนแย้งกันเป็นประเด็นที่สองอันนี้คือสิ่งสำคัญสองเรื่องเนี่ยที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ไปรับฟังความคิดเห็นไปทำประชาพิจารณ์กันในเว็บไซต์นะฮะของสภาผู้แทนราษฎรฮะ www.parliament.go.th/section77นะฮะลองเข้าไปตรวจสอบกันดูเพราะจะมีคำถามที่น่าสนใจหลายคำถามอะเชิญชวนฮะเรื่องของการทำประชาพิจารณ์เพราะกฎหมายหลายฉบับออกมาในประชาชนไม่ทราบจริง
2: ๆ
1: ว่ามีประชาพิจารณ์ตอนไหนนะครับ
2: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
8: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
9: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1.4 แสนไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3.6 ล้านบาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมเร่งเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
10: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเส้นทางคมนาคมที่มาเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักพร้อมเร่งเปิดทางด้วยการดูดเลนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนอกจากนี้พื้นที่คูคลองและแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เร่งกำจัดวัชพืชขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่นๆเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพื้นที่จังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิการชดเชยเยียวยาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติลดความกังวลประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน
11: างอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.จังหวัดสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมเชิญนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกรมธรรม์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: PH Line Official @OIC Connect แล้วก็สำนักงานคอปพ.จังหวัดทั่วประเทศคอปพ.คลุมคล่องผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูก

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ Facebook สวทบุรีรัมย์รายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ได้นายช่างเทคนิคเป็นผู้ควบคุมเปิดเพลงให้กับเรานะคะพิษณุลีลาธรค่ะกับวิภาวีวีระหงผู้ดำเนินรายการอำนวยการผลิตโดยวีรยุทธน้อยพรหมนะคะแล้วก็คุณหัวหน้าฝ่ายรายการเรวดีหงสากุลและทีมงานสวทบุรีรัมย์อีกหลายท่านเลยค่ะสำหรับสมาชิกของสวทบุรีรัมย์ท่านเกษียณอายุราชการไปคือพี่ตีนฤทธิชัยคดประโคนนะคะแล้วก็พี่หมูอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งได้เออร์ลี่รีไทร์ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีบทเพลงไพเราะจากพี่เด่นมอบให้กับคุณผู้ฟังเช่นเดิมค่ะ

กลับมาพบกันในช่วงต่อมานะคะช่วงที่รายการของเราต้องดำเนินการไปเรื่อยๆจนถึงเวลา 9:35 นกับรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่า 101.75 เป็นคลื่นของเราคลื่นใจวัยเก่าคือชื่อรายการที่ต้องการให้พี่เป้าหมายของเราคือคนวัยเก่าผู้สูงอายุนะคะอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะด้วยการที่เราออกกำลังกายและรับประทานอาหารสม่ำเสมอที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายทำให้หัวใจเต้นปกติและทำให้เลือดไหลเดินดีนะคะวันนี้มาเรื่องของเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่มาแบบเงียบๆที่มันแฝงไว้ในร่างกายของเราคือหัวใจขาดเลือดค่ะเภสัชกรเขาบอกว่าหมอให้ฉันกินยาแอสไพรินที่ฉลากบอกว่าใช้แก้ไข้แต่หมอบอกว่าจะได้ไม่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดฉันควรใช้ยานี้หรือไม่เภสัชกรท่านก็บอกว่ายาแอสไพรินเป็นยาที่ใช้ในการลดไข้แต่ปัจจุบันนำมาใช้ป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วยนะคะโรคหัวใจขาดเลือดนี้เกิดขึ้นเพราะเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีไขมันมาเกาะที่ผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัวยิ่งนานวันไขมันก็ยิ่งเกาะมากขึ้นผนังหลอดเลือดก็หนาตัวขึ้นและขรุขระหลอดเลือดจึงตีบเลือดไหลไม่ได้ไม่สะดวกเกล็ดเลือดที่เป็นส่วนหนึ่งของเลือดก็จะเกาะที่ผนังหลอดเลือดที่ขรุขระนั้นถ้าเกาะกันเป็นก้อนใหญ่มากก็จะทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันได้ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกและกล้ามเนื้อหัวใจอาจตายแบบเฉียบพลันนะคะเป็นภัยร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุหรือผู้ที่ทำงานหนักๆพักผ่อนน้อยหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นมากๆแล้วก็เสพด้วยบุหรี่เป็นประจำนะคะลูกๆที่เห็นคุณพ่อสูบยาก็บอกว่าพ่อหยุดเถอะบุหรี่มันทำร้ายปอดนะคะในช่วงนี้คุณพ่อพิษณุลีลาธรจะเปิดเพลงค่ะ

เกลียดกันทำไมคะในเมื่อเราได้อยู่ร่วมโลกเดียวกันเกิดมาแล้วก็อยู่ด้วยโลกหมุนเปลี่ยนผ่านไปนะคะทุกคนก็ต้องเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะมีการหยุดสำหรับคนที่จะต้องพักผ่อนในวัย60ปีไม่ถึงกับพักผ่อนนะคะหัวใจยังเดินต่อไปและต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะทำต่อไปเรื่อยๆยังไม่จบง่ายๆหรอกค่ะจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจนะคะทั้งเกลียดทั้งรักทั้งเหยียดหยามทั้งเยินยอมันก็เป็นแค่ฉากฉากหนึ่งเป็นละครที่ทำให้ย้อนดูตัวเราได้ว่าเรามาถึงชั้นโตได้ขนาดนี้เป็นไปได้อย่างไรคะในเมื่อโลกมันหมุนเปลี่ยนเวียนไปอย่างรวดเร็ว4ปี5ปีก็ผ่านไปนะคะสำหรับยาโรคประจำตัวสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าความดันโลหิตสูงต้องกินต่อเนื่องอย่าให้ขาดนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไปดูแลระบบร่างกายของเราให้กลับคืนมาเหมือนเดิมโรคบางโรคต้องการการออกกำลังกายที่พอเหมาะไม่ใช่หักโหมนะคะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะส่วนเรื่องของยาแอสไพรินป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำอาศัยกลไกออกฤทธิ์ของแอสไพรินที่สามารถยับยั้งการเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนของเกล็ดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของหลอดเลือดตีบนั่นเองขนาดยาที่ใช้จะน้อยกว่าขนาดยาสำหรับแก้ไขดังนั้นแอสไพรินเม็ดเล็กซึ่งมีขนาดเม็ดละ 60-75 มิลลิกรัมกินวันละ1ครั้งก็มีผลที่ต้องการได้แล้วนะคะผู้ป่วยบางรายอาจได้แอสไพรินขนาด 300-325 มิลลิกรัมวันละ1ครั้งซึ่งไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพแต่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้มากกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้ท่านสามารถขอบทเพลงได้นะคะไม่ใช่ว่า FC ของเราหลายๆท่านคุณแม่ต่างๆถ้าพี่ตินไม่อยู่ก็ไม่รู้จะขอเพลงให้ใครก็มีรายการนี้เปิดสายรอ0926633523พอดีช่างเทคนิคก็มีความสามารถมีเทคนิคในการหาบทเพลงได้ค่ะเราก็รับฟังกันต่อไปนะคะในช่วงนี้ค่ะ

ขอบคุณและขอบใจพี่สนุนะคะบอกว่าช่วยเปิดเพลงเก่าๆหน่อยให้กำลังใจกับผู้สูงอายุคลื่นใจวัยเก่านะคะสำหรับรายการนี้ต้องอำลาคุณผู้ฟังไปแล้วเป็นรายการออเดอร์สำหรับวันที่มีการพักผ่อนวันสุขหันษาค่ะต่อไปก็คือจะเป็นวันละเจือจันพิพัฒน์นะคะจากสุขนี้ที่ปปช.ค่ะมาต่อรับรายการช่วงต่อไปวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ศึกในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันคงไม่มีใครเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาแก้ปัญหาได้เพียงลำพังสำนักงานปปช.เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมความสุจริตอย่างยั่งยืนเราเชื่อมั่นว่าปัญหาคอร์รัปชันจะหมดไปถ้าพวกเราคนไทยทุกคนร่วมมือกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้ด้วยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแ
3: กไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
3: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขนี้ที่ปปช.ค่ะ

ับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขนี้ที่ปปช.ครับดำเนินรายการโดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราก็จะมาพบกันทุกวันศุกร์ที่1และ2ของเดือนซึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แรกของเดือนตุลาคมนะครับก็คือวันศุกร์ที่2ตุลาคมนั่นเองนะครับก็มาพบกับผมนะวันอาจารย์จริพัฒน์ครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตจากสำนักงานปปช.นะครับก็ลำดับแรกในฐานะที่เป็นศุกร์แรกของเดือนนะครับก็อยากจะขอแสดงความยินดีเสมอความมุทิตาจิตแก่ท่านผู้ที่เกษียณไปแล้วทุกท่านนะครับขอให้ท่านได้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับได้ใช้ชีวิตวัยเกษียณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับให้ท่านได้มีชีวิตหลังเกษียณที่ดีต่อไปนะครับส่วนตัวผมเองก็อยากเกษียณนิดหน่อยเหมือนกันนะครับ นะเห็นท่านหลายท่านเกษียณใกล้บ้านแล้วโอ้ท่านก็ดูสบายดีกันทุกคนนะครับแต่เราชีวิตก็ต้องเดินกันต่อไปนะครับก็ต้องทำงานทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับมีหน้าที่อะไรก็ทำไปตามนั้นเนาะสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีสาระข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับก็เราจะมีเรื่องอะไรนั้นเราก็มาพบกับเรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานของสำนักปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็เริ่มกันที่ภารกิจแรกก็คือเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนะครับโดยเราก็จะมีในส่วนของยอดคดีมาให้ท่านได้รับทราบกันนะฮะในส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็จะมีเรื่องทั้งหมดขณะนี้อยู่ที่62เรื่องนะครับดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว6เรื่องก็จะเหลืออยู่56เรื่องต่อมาครับเรื่องของการไต่สวนเบื้องต้นนะครับก็จะมีทั้งหมด54เรื่องนะครับดำเนินการไปแล้ว1เรื่องนะครับก็จะเหลือ53เรื่องก็เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับต่อมาครับเรื่องของการตรวจรับคำกล่าวหานะครับมีทั้งหมด44เรื่องจะมีการรับเสร็จ5เรื่องก็จะเหลือ39เรื่องนะครับสำหรับข้อมูลทางด้านการกลุ่มประเภทเรื่องร้องเรียนนะครับก็จะพบว่ามีผู้ที่มากล่าวหาว่ามีการทุจริตกับทางสำนักปปช.ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมมากที่สุดนะครับถึง25เรื่องนะฮะรวมแล้วก็จะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน24เรื่องการบริหารงานบุคคลนะครับ19เรื่องในเรื่องความมั่นคงสงบสุขการดูแลความสงบสุขในบ้านของบ้านมันก็18เรื่องนะครับเรื่องที่ดิน11เรื่องเรื่องอื่นอีก24เรื่องนะครับก็แสดงว่ามีเรื่องกระบวนการยุติธรรมเข้ามาเยอะที่สุดในเดือนนี้นะครับต่อมาครับเรื่องของช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนไปยังสำนักงานนะครับก็จะพบว่ามีในส่วนของทำเป็นหนังสือร้องเรียนเข้ามาเยอะที่สุดครับถึง88เรื่องด้วยกันนะครับทำเป็นหนังสือราชการมา21เรื่องแล้วก็ร้องเรียนด้วยอาจารย์10เรื่องนะครับประสนเทศ8เรื่องผ่านทางเว็บไซต์กับแจ้งเบาะแสเนี่ยอย่างละ2เรื่องนะครับ ขออภัย นะครับก็จะพบว่ามีการทำหนังสือร้องเรียนมามากที่สุดนะครับแต่จริงๆสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะแจ้งเรื่องร้องเรียนว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับท่านก็สามารถทำเป็นหนังสือน้องเรียนมาก็ได้หรือจะมาพบที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเบื้องโดยตรงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้บันทึกถ้อยคำก็ได้นะครับเราก็มีหลายช่องทางด้วยกันนะฮะต่อมาครับก็จะเป็นส่วนของผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับก็จะมีบัญชีนะครับที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมด30บัญชีนะครับรับหมาย19บัญชีผลการตรวจสอบนะครับก็พบว่าเป็นบัญชีกรณีปกตินะครับ49บัญชีนะครับแล้วก็พบเหตุผิดปกติ120บัญชีก็จะคงเหลือบัญชีตอนนี้อยู่ที่30บัญชีด้วยกันนะฮะเราก็พยายามขับเคลื่อนในส่วนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดนะฮะเราก็ได้มีการปิดประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ที่ทางคณะกรรมการปปช.ได้ประกาศกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีขึ้นด้วยที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนเผยแพร่ทางเว็บไซต์นะครับก็จะเรียกว่าระบบ ODS นะฮะถ้าท่านสนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้หรือเข้าทางเพจ Facebook นะครับของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้เช่นกันนะครับต่อมาครับในส่วนของภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตมีอะไรบ้างเนาะก็เริ่มกันที่วันข่าวแรกนะครับก็คือวันที่9กันยายนทางสำนักปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้จัดกิจกรรมการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงานปปช.ประจำปีงบประมาณ2569นะครับก็ได้จัดที่ห้องประชุมฝ่ายคำชั้น3นะครับศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะ
พบเพื่อที่จะได้เผยข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ต่อสื่อมวลชนเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ต่อให้เกิดการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ผลงานสำคัญของสำนักงานปปช.นะครับอาจจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานของสำนักงานปปช.มากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับวันที่9กันยายนนะครับท่านนายกุลภาคเดียวนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตได้ลงพื้นที่ในเทศบาลตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะประชุมหารือและสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีกิจกรรมในการพบปะพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็หารือในทางการดำเนินงานกับร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแคนดงเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการได้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตในการประพฤติไม่ชอบในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแคนดงมีประสิทธิภาพและกลับไปส่งสุดต่อประชาชนนั่นเองต่อมาวันที่10กันยายนนะครับในกรุงภาคเดียวผู้อำนวยการสำนักปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักปปช.นะครับประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเข้ามาเป็นวิทยากรในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรประจำปีงบประมาณ2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเวียอำเภอประโคนชัยนะครับในหัวข้อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตคุณธรรมจริยธรรมความรู้และการต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตต่อจนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับต่อมาในระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์โดยกลุ่มงานป้องกันการทุจริตได้ลงพื้นที่กำกับติดตามให้คำปรึกษาการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากิจกรรมการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับพื้นที่นะครับโดยมีการร่วมลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครับหรือทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นต้นนะครับเพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและกำกับติดตามให้คำปรึกษาการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้เพื่อเกิดประสิทธิภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนให้มีความยึดมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้เดินทางลงพื้นที่เป็นสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจำนวน13แห่งด้วยกันนะครับต่อมาวันที่25กันยายนนะครับทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจัดเป็นครั้งที่3นะครับในปี2019นี้ที่ห้องประชุมนราบรรทมศิลป์ชั้น4สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีท่านเกียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมจะมีการประชุมติดตามความก้าวหน้านะครับได้เป็นข้อมูลและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทพัฒนายุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นของจังหวัดบุรีรัมย์เราเองนะครับว่าตอนนี้ก็ได้มีการดำเนินการผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนและป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองนั่นอาจจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรวมนะฮะต่อมาภารกิจด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับในวันที่7กันยายนนะครับทางสำนักปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ประจำปี2569โดยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นามบริลันพระบรมราชาอนุสาวรีย์นะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ครับกิจกรรมในนัดที่2นะครับก็วันที่28กันยายนที่ผ่านมานะครับสำนักปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ก็เข้าร่วมกิจกรรมงานวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569โดยเข้าร่วมกิจกรรมขอรับธงชาติและร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ต่าง
ของหน่วยงานต่างๆที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในสายกลางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่บริเวณลานเสาธงศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยเป็นการแสดงออกถึงความรักและความภาคภูมิใจของเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทยในการรักษาไว้ซึ่งสัญลักษณ์สำคัญของชาตินะครับธงชาติไทยก็เป็นเครื่องหมายหนึ่งที่แสดงความเป็นไทยได้เช่นกันเราไปที่ไหนเห็นธงชาติไทยแล้วก็รู้ว่าอ๋อนี่คือประเทศไทยนี่คือธงของประเทศของเรานะครับเราก็จะมีความภาคภูมิใจในชาติของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอทุกท่านผู้ฟังนะครับได้รักษาสุขภาพด้วยนะครับส่วนกับผมเองก็จะทำนำเอาสาระดีๆมาเล่าสู่ฟังต่อไปนะครับต่อมาเราก็จะมาคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะครับซึ่ง เวลาท่านที่จะมีความประสงค์จะมาแจ้งเรื่องการทุจริตแก่ทางสำนักงานปปช.นะครับอาจบางท่านจะมีความกังวลว่าเอ๊ะจะถูกฟังอีกฝั่งนึงที่จะมาร้องเนี่ยขออภัยที่เราจะร้องเนี่ยฟ้องปิดปากเราหรือเปล่านะครับก็คือการฟ้องคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทนะฮะก็จะเกิดขึ้นถ้าท่านได้ตามข่าวนะครับก็คงจะมีกรณีที่ว่าเมื่อมีผู้ไปแจ้งเรื่องการทุจริตนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะฟ้องผู้แจ้งเรื่องเนี่ยนะครับว่าไปหมิ่นประมาทเขาว่าเขาทำทุจริตนะครับซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ที่มีความประสงค์ดีนะครับอยากจะรักษาพิทักษ์รักษาป้องกันการทุจริตนะครับป้องกันผลประโยชน์ให้บ้านเมืองชุมชนนะครับซึ่งทางสำนักปปช.ก็ได้มีกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตนะครับหรือว่า anti slap law นะฮะซึ่งก็จะอยู่ในมาตรา132ของพรบ.ปปช.นะครับขออนุญาตย่อๆเนาะซึ่งมาตรา132นี้นะครับจะช่วยเหลือคุ้มครองได้อย่างไรนะครับก็คือคุ้มครองผู้ที่ข้อมูลจากคณะกรรมการปปช.รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปปช.นะครับเช่นสำนักงานปปท.นะครับหรือพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีทุจริตครับแล้วก็คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ข้อมูลนะครับว่ามีการเกิดทุจริตเกิดขึ้นหรือส่งพยานหลักฐานมาที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงานปปช.นะครับแล้วก็ความคุ้มครองโดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาหรือทางวินัยที่เกิดจากการให้ข้อมูลดังกล่าวนะครับคุ้มครองเฉพาะผู้ให้ถ้อยคำแจ้งข้อมูลหรือส่งพยานหลักฐานหรือแสดงความคิดเห็นมานะครับอีกการคุ้มครองอันนึงนะครับก็คือคุ้มครองช่วยเหลือในทางคดีด้วยนะครับเช่นแจ้งมติความคุ้มครองไปยังหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมช่วยเหลือในการจัดหาทนายความมาแก้ต่างนะครับหรือสนับสนุนค่าทนายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีหรือช่วยเหลือในการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับจริงๆแล้วเราก็จะมีการคุ้มครองช่วยเหลือพยานนะครับแต่จะไปอยู่ที่มาตรา131นะครับอันนี้การคุ้มครองการฟ้องปิดปากจะอยู่ที่มาตรา132นะครับกระบวนการในการคุ้มครองนะครับกรณีการฟ้องคดีแพ่งนะครับก็คือการแจ้งมติของคุ้มครองเป็นศาลการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้แก้ต่างการจัดหาทนายความหรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับส่วนกรณีที่ถูกดำเนินคดีหรือฟ้องเป็นคดีอาญานะครับก็จะคล้ายๆกันคือการแจ้งมติความคุ้มครองเป็นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการศาลหรือการมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือประสานพนักงานอัยการแก้ต่างให้หรือจัดหาทนายความตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายธรรมเนียมการต่อสู้คดีนะครับส่วนการคุ้มครองกรณีถูกดำเนินการทางวินัยนะครับก็คือแจ้งมติความคุ้มครองไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อยุติการดำเนินการทางวินัยนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของแอนตี้สแลปลอว์นะฮะก็จริงๆยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกนะครับก็อยากจะให้ท่านได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหลังจากตัวนี้เวลาจำกัดนิดนึงนะฮะนะครับส่วนใหญ่นะครับการช่องทางการขอรับความคุ้มครองช่วยเหลือนะครับก็คือให้ทำเป็นคำร้องนะครับขอเป็นหนังสือหรือเรื่องวาจาได้ที่สำนักงานปปช.ที่ส่วนกลางนะครับสำนักงานปปช.สำนักงานปปช.ภาคหรือสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทุกแห่งนะครับหรือส่งเป็นอีเมลนะครับที่ complaint.nacc นะครับ @nacc.go.th นะครับโดยที่ท่านนะครับจะต้องเขียนชื่อและที่อยู่ของท่านนะครับกรณีท่านเป็นผู้ร้องขอนะครับตลอดจนเขียนบรรยายนะครับข้อมูลข้อเท็จจริงที่แสดงว่าจะเคยใช้คำ
จ้งข้อมูลแสและส่งพยานหลักฐานที่เสียเขาเห็นไว้ในเรื่องกล่าวหาใดนะครับต่อมาคือรายละเอียดหรือพฤติกรรมพฤติการที่แสดงว่าถูกกลั่นแกล้งโดยวิธีใดอย่างใดนะครับแล้วก็เนี่ยพยานเอกสารหลักฐานประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็ส่งเอกสารพยานหลักฐานไปยังสำนักปปช.นะครับก็อันนี้กรณีท่านทำเป็นหนังสือด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็แนะนำให้มาที่สำนักปปช.ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ให้คำแนะนำในการขอความคุ้มครองช่วยเหลือได้ตรงประเด็นโดยเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้แล้วตัวแบบฟอร์มเนี่ยก็มีให้ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักปปช.นะครับที่ www.nacc.go.th นะครับท่านใดที่กำลังถูกฟ้องร้องคดีปิดปากอันเนื่องมาจากท่านได้ให้ความร่วมมือในการให้พยานหลักฐานหรือในการฟ้องร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตนะครับท่านก็สามารถให้ความขอความคุ้มครองช่วยเหลือได้นะครับตามช่องทางที่ได้เล่าให้ท่านฟังไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องคุ้มครองคนดีนะครับให้ได้มีความกล้าหาญในการลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราผู้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับควรจะได้รับทราบแล้วก็อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในวันถัดไปได้ในโอกาสถัดไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางสวท.บุรีรัมย์นะครับที่ได้เอื้อเฟื้ออุปกรณ์สถานที่พี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับที่ช่วยในการถ่ายทอดมาเป็นอย่างดีโดยตลอดถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยข้อสักถามนะครับสามารถโทรศัพท์สอบถามมาที่044-666-571นะครับหรือไปที่เว็บไซต์สำนักปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านก็พิมพ์เข้าไปที่ช่อง Google ได้นะครับFacebook ก็เช่นกันนะครับก็เป็นชื่อสำนักปปช.เลยนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราจะโพสต์ผลงานต่างๆข่าวสารข้อมูลที่ท่านที่เราสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็สวัสดีครับผม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือพายุฝนวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: สมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยย้ำทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนวันที่ 4-5 ตุลาคมนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มกลับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันทิดาฝังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 1.2 ล้านครัวเรือนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวม31จังหวัดและ กรุงเทพมหานครครอบคลุม179อำเภอ1279ตำบล9339หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,245,581 ครัวเรือนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ร่วมกับมวลน้ำระบายจากภาคเหนือไหลมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและภาคตะวันออกอาทิสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมชลบุรีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครสวรรค์และกาญจนบุรียังคงเป็นพื้นที่รับมวลน้ำสะสมส่งผลให้ระดับน้ำส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครระดับน้ำเริ่มลดลงกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศ
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทวงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงบุริมปรัชญ์สภาภาครายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอทุ่งสงอำเภอประพงอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 66% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอประพงจังหวัดนครศรีธรรมราชและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4 ถึง 7 ตุลาคม 2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่4 ถึง 7 ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและด้านและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5 ถึง 6 ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในช่วงวันที่7 ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย

เส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ให้ประชาชนติดตามข่าวจากพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังก็ให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสอบถามที่023994012-13สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา5นาฬิการัสติยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: เงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: 10:14 นสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะ10 โมงถึง 11 โมงนะครับเมื่อวานนี้นะต้องขอไปคุณผู้ฟังนะเพราะเราตัดเข้าสู่การถ่ายทอดนะทั้งแถลงข่าวเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็มูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะถ้าหากมีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็ต้องตัดไปฟังกันสดๆนะจะได้รับมือกับสถานการณ์ได้นะครับส่วนข่าวสารต่าง

0: ฮะถ้าอยากเริ่มการออมวันนี้นะครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่นะเพียงมีเงินแค่ 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับฝากเงินสุดคุ้มนะดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับที่ให้คุณคุ้มค่านะได้คุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกของการเปิดบัญชีขั้นต้นเพียง 10,000 บาทนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะเลือกออม9เดือนนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนี้รับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปีหรือว่าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากจะออมนานขึ้นนะเป็น11เดือนอันนี้เลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฮะฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.10% ต่อปีหรือว่าถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีนะครับทั้งนี้ครับอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากของแต่ละรายการนะครับไม่ได้จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกออมแบบไหนก็ตามนะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่านะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับจนถึง30ธันวาคม2569นะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th หรือที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับนอกเหนือจากนี้ธนาคารออมสินเขาเชิญชวนนะในการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครับครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุดนะ 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็ถ้าเกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายนะใช้จ่ายสะดวกนะได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่GSB Contact Center นะฮะหมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรืออีกที่หนึ่งนะก็ที่ไหนล่ะที่ www นะ .gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะอันนี้ก็ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครนะฮะบริเวณด่านดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3ดังนี้นะครับ1ก็คือปิดแล้วก็เบี่ยงจราจรด้านซ้ายทางจำนวน1ช่องทางนะตั้งแต่บัดนี้จนถึง30พฤศจิกายน2569ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ2คือปิดแล้วก็เบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และ5นะจำนวน2ช่องทางตั้งแต่บัดนี้จนถึง1มกราคม2570นะครับตลอด24ชั่วโมงอันนี้ทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาก็บอกว่าต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับส่วนทางธนาคารออมสินเขาแนะนำครับเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับรีแล้วดีนะปิดหนี้บัตรเครดิตไว้ขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทฮะหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะฮะผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ใดทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำนะผู้ประกอบการอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับโดยผู้มีรายได้ประจำนะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับดอกเบี้ยคงที่ 8.99% ต่อปีนะครับส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการอันนี้มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปนะแล้วก็เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าดำเนินการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปดอกเบี้ยจะอยู่ที่11.99% ต่อปีนะครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือว่าที่ธนาคารออมสินท ทุกสาขานะฮะแล้วก็อนุมัติพร้อมกับจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่31มกราคม2570นะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.gsb.or.th gsb contact center 1115นะครับเงื่อนไขนะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้นะสำหรับรายการนะมอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จำนวน1รางวัล นะครับคำถามนะเดี๋ยวต้องให้ข้อมูลก่อนนะเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยเยอะเรื่องของสินเชื่ออะไรนี่เขามีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากนะเขานำเสนอฮะสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดนะไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายนะวันนี้ก็เลยมีคำถามว่าที่ธนาคารออมสินเขานำเสนอสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติเนี่ยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ต่อรายนะอันนี้เป็นตอบคำถามกันนะผู้โชคดีเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาคุณจำลองนะจากกรุงเทพมหานครนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะเรื่องของข่าวสารต่างๆนะวันนี้เร็วสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะอย่าว่ากันอย่าว่ากันเรื่องของน้ำเดี๋ยวให้ทางส่วนงานราชการเนี่ยเขาสรุปแล้วก็แถลงแล้วกันนะข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยนะเพราะมันมีหลายพื้นที่นะครับของเรานะช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินจริงๆเราเจอทุกวันพฤหัสบดีนะวันนี้พิเศษหน่อยนะมาเจอวันนี้พอดีเมื่อวานเนี้ยไม่ได้คุยกันนะแต่ว่าก็เตรียมแล้วอยากจะคุยกับอาจารย์กิติภาสแสนทวีสุขนะผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารนะของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณรัฐพงศ์ครับผม
0: ครับโอ้เมื่อวานนี้ขออภัยอาจารย์นะที่ไม่ได้คุยกันมาต่อวันนี้แล้วกัน
1: คร
0: ับ ผมโอ้ไม่รู้มันยังน่าสนใจไหมอยู่วันก่อนผมเห็นตลาดหุ้นตกไปแล้ว30กว่าจุด
1: ใช่
0: ไม่รู้ไปเกิดอะไรขึ้นจ้าน้ำท่วมเหร
1: อด้วยฮะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของที่เราคุยเกินกันตอนแรกว่าเรื่องของสหรัฐอเมริกาลดดอกเบี้ย
0: ขึ้
1: นดอกเบี้ยขอโทษ
0: ขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ย
1: ใช่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเนาะมันมี ECB ก็ขึ้นไปก่อนหน้าเพราะว่าของยุโรปขึ้นไปก่อนธนาคารกลางยุโรปสหรัฐอเมริกา16กันยาเนาะแล้วก็ญี่ปุ่น
0: ก็ขึ้น
1: โน้มแล้วเมื่อวีคนี้เองเมื่อไม่กี่วันนี้เองเมื่อวานมั้งฮะของออสเตรเลียก็ขึ้นละ
0: คือ
1: มันคุยกันว่าตอนเนี้ยคาดว่าดอกเบี้ยโลกจะเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้น
0: ครับ
1: เพราะว่ามีการประมาณการว่าขึ้นครั้งนี้ไม่ได้ครั้งสุดท้ายแน่ๆคาดกันว่าอาจจะขึ้นถึงอีก 4-5 ครั้งเลยนะนะครับผ
0: ม
1: มันเลยทำให้เกิดการรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะทีนี้มันก็ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าโอ้โหอยู่ๆจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยเหตุอะไรใช่ไหมธนาคารกลางทั่วโลกก็ขึ้นเพราะว่าจริงๆคือเขาต้องการเรื่องต้านเงินเฟ้อคือจริงๆเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจาก2แหล่งเนาะอันที่1คือเศรษฐกิจโตมากนะครับมันก็เลยแย่งกันซื้อวัตถุดิบนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่แบบที่2มันมาจากการที่ราคาพลังงานมันสูงในช่วงแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมัน2เหตุการณ์ผสมผสานกันเนี่ยอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยปั๊บมันจะมีเทรนด์กดดันเหมือนกันนะครับว่าในประเทศเล็กๆแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองหรือประเทศอาเซียนเองเนี่ยมีแนวโน้มเป็นที่ละเราเองเนี่ยก็จะต้องถูกกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันเหตุผลเพราะว่าเงินที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะขนาดนี้นะครับไปซื้อพันธบัตรอเมริกาไหมเพราะว่าพันธบัตรระยะยาวทุกตัวถ้าดอกเบี้ยขึ้นราคามันจะลงพอราคามันลงเราถือเอาไว้เนี่ยเราได้ดอกเบี้ยนะฮะตามนั้นแล้วก็พอถึงเดือนครบอายุเรายังได้เงินต้นคืนอีกมันเลยทำให้เกิดกระบวนการเรียกว่าในการที่จะขายทรัพย์สินจากหลายๆแหล่งแล้วก็ขนไปลงทุนในอเมริกาเองนะครับโดยทฤษฎีเขาบอกว่าแม้กระทั่งหุ้นอเมริกาเองเนี่ยก็น่าจะลงด้วยเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นอเมริกาเองก็ไม่ได้ลงนะเขาไม่ได้มองว่าผลประกอบการของอเมริกายังดีอยู่เพียงแต่ว่าพอมันยังเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยอัตราการจ้างงานยังสูงธุรกิจยังไปได้เนี่ยเขาเลยยังมองว่าเนี่ยเดี๋ยวดอกเบี้ยน่าจะขึ้นต่อได้อีกเหมือนกันคุณนัทพงศ์เหนื่อย
0: คือพูดง่ายๆคือเงินมันไหลไปเงินมันอาจจะไหลออกใช่ไหมอาจจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมที่ดอกเบี้ยไอ้ที่เซ็นมันลงเนี่ยเงินมันไหลออกไปหาผลตอบแทนที่ดีกว่า
1: ใช่แล้วบาทจะอ่อนด้วยนะ
0: โอ้หลายดอกนะเนี่ยเขาได้หลาย
1: ดอก
0: เขาได้หลาย
1: บ้านเราเป็นไงใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็กลัวกันเหมือนกันคุณนรพงศ์เพราะว่าถ้าบาทอ่อนโอเคมันอาจจะดีกับสินค้าส่งออกเนาะ
0: ครับ
1: แต่อย่าลืมว่าสินค้านำเข้าโดยเฉพาะยิ่งน้ำมัน
0: อ
1: ่ะทุกวันนี้มันก็แพงจะแย่อยู่แล้วถ้าเกิดจะแพงจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนละอ่อนค่าอีกเนี่ยโอ้โหดีเซลคงทะลุ45 บาทเป็นแน่แท้
0: คือ
1: มันเห็นภาพแล้วมันกลับมาตั้งสติเหมือนกันว่าเมืองไทยเอาไงระโดนหนักเหมือนกันขึ้นหนึ่งก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเริ่มอ่อนละตอนนี้เริ่มเห็นตัวเลขแล้วนะครับตัวที่สองคือถ้าราคาพลังงานไม่ลงแล้วขึ้นอีกแล้วเห็นวันนี้ตื่นเช้ามาทรัมป์ยังไม่เป็นอะไรเลยอะฮะทรัมป์ยังประกาศจะไปถล่มอิหร่านทุกคนรอว่ามีเหตุอะไรเกิดกับทรัมป์ไม่ทุกเช้าชีวิตจะได้ง่ายขึ้นแบบนี้ก็ยังจะถล่มอิหร่านยังค่าก็พลังงานยังจะแพงขึ้นต่อไปอีกสามแบงค์ชาติไทยอะวันนี้ถ้าขึ้นดอกเบี้ยตายแน่ๆเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้เราเจอน้ำท่วมหนัก
0: ครับ
1: พอเราเจอน้ำท่วมหนักแบบนี้ครับมันขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าทุกคนแบกกันแอนเลยอ่ะนะครับแล้วใหญ่ไหนจะทรัพย์สินเสียหายโอกาสทำมาหากินผมเห็นสวนสยามประกาศผมยังขนลุกเลยว่าโอ้ธุรกิจเปิดมา40 ปีตอนนี้คือมันโดนน้ำท่วมจน6 เดือนนิ่งฟื้นฟูไม่ได้แน่ๆ
0: ไม่แต่ถ้าผมจำไม่ผิดตอนปี54เขาก็รอบหนึ่งนะ
1: หรอแต่ตอนนั้นเหมือนรอบสุดท้ายใช่ไหม
0: เออตอนปี54ตอนนั้นเขาก็อ่วมเหมือนกันเขาก็มีการปรับปรุงเหมือนกันแล้วก็เนี่ยมาอีกรอบหนึ่งก็คือรอบ
1: นี้ก็หนักแล้วว่ามันกังวลเรื่องคนตกงานด้วยแหละแล้วคนที่หาเช้ากินข้ามทั้งหลายอ่ะใช้รถใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องขนเงินเก็บเนี่ยออกมาออกมาซ่อมแซมบ้านกันก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะว่าท้ายสุดเนี่ยหลายนักวิเคราะห์ก็บอกว่าหุ้นที่ลงมาติดกัน 3-4 วันเนี่ยเขามองกันว่าโดยประกลุ่มแบงค์ที่โดนเทหนักๆเนี่ยเขามองกันว่าน่าจะเป็น NPL ไหมเพราะว่าเขากลัวเรื่องนี้มากขึ้นใน
0: ที่ฟิตเขาเตือนด้วยไหมอาจารย์เพราะว่าฟิตเขาก็บอกว่า NPL มันอยู่ตั้ง 4% นะเยอะที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยพวกเนี้ย
1: ใช่คือตัวเลขตัวนี้ของเราขึ้นมาแล้วยิ่งเจอน้ำท่วมก็ไปน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วมันไม่ได้เพิ่มแค่กรุงเทพเนาะระยองก็ท่วมหลายที่มันทั่วประเทศไทยผมว่าจุดสำคัญที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยโดนเข้าไปเพราะนั้นเลยต้องมาลุ้นเหมือนกันฮะว่าไตรมาส4เนี่ยผลประกอบการจะยังไงเพราะแต่ว่าคงได้เห็นตัวเลขไตรมาส3ก่อน
0: ครับ
1: เนาะประมาณสักอีกเดือนหน้านี่ก็เห็นละ
0: อันนี้ของมันจะมีกลุ่มไหนมั้ยผมเหลือเวลาสั้นๆประมาณสัก2 นาทีอาจารย์ผมต้องถามอาจารย์งี้มันจะมีกลุ่มไหนมั้ยที่ได้ประโยชน์จากไอ้เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอุทกภัยเนี่ย
1: เขาก็คุยกันเนาะก็สั้นๆแบบระยะสั้นนะครับก็พวกซ่อมแซมบ้านแหละเนาะพวกวัสดุก่อสร้างน่าจะมานะครับอีกกลุ่มนึงที่คิดว่าน่าจะมาก็คือพวกพาร์ทต่างๆนะครับในรถยนต์แล้วก็อีกส่วนนึงที่เขาคุยกันก็คือพวกค้าปลีกเพราะว่าคนก็แ
0: อ
1: บกักตุนใช่แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเขายังมองกันว่ายังน่าจะเป็นคือกำลังการลังเลกันว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้ออสังหาไหม
0: ครับ
1: หรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไหมอันนี
0: ้ตอนแผ่นดินไหวก็เปลี่ยนจากที่ละไอ้จากสูงมาอยู่ที่ละ
1: ไปที่ละ
0: ตอนน้ำท่วมก็เปลี่ยนจากบ้านเดียวชาวเฮาไปอยู่คอนโดใหม
1: ่ก็จริงนะมันยากเหมือนกันเห็นว่าราคาที่ดินเขาใหญ่ตอนนี้ก็พุ่งแต่เพื่อนผมที่อยู่เขาใหญ่แต่บังเอิญบ้านก็อยู่ติดลำตะคองนะอยู่หมู่บ้านแมกโนเลียพี่เขาก็บอกว่าช่วงนั้นจะต้องขนของขึ้นเหมือนกันระดงที่ไหนก็ไม่รอดน
0: ั่
1: นคือเขาใหญ
0: ่
1: ก็ผมคิดว่ามันมองสั้นๆน่ะคงประมาณเนี้ยแต่มองในระยะยาวอะครับอันนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าต้องมองเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมาเริ่มเปลี่ยนในแนวโน้มที่ดีขึ้นเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: ผมเริ่มเห็นการลงทุนใหม่ๆที่มาจากต่างประเทศเลยที่ผมชื่นชมมากเลยว่าเราอะเป็นประเทศที่ผลิตชิ้นส่วนกระจุกกระจิ๊กกระจอกกระแจ๊กที่อยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ก็เยอะเราไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่มันบูมขึ้นมาแล้วได้รู้ว่าโอ้บริษัทที่เป็นซัพพลายเชนพวกเนี้ยเข้ามาเนี่ยแล้วมีเยอะในเมืองไทยเนี่ยบริษัทใหญ่ที่จะผลิตก็เลยอยากจะย้ายเข้ามาตั้งฐานผลิตในเมืองไทย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอานิสงส์หนึ่งที่ดี
0: ครับ
1: แต่เรื่องน้ำท่วมนี่ก็งงกันนะมันมีข่าวหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือแผนโตโยต้านะฮะต้องหยุดประกาศ
0: ใช
1: ่ประกอบรถใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอ้อันนี้เพราะว่าชิ้นส่วนมันโดนท่วมเยอะในโซนสมุทรปราการ
0: คือโลจิสติกมันไปส่งต่อไม่ได้ฮะคือโลจิสติกพอมันไปไม่ได้เพราะผลิตมามันก็ไปไหนไม่ได้เขาก็เลยหยุดก่อน
1: ก็เลยถูกชุด
0: ใช่
1: จุดอย่างนี้หมดคุณณัฐพงศ์ผมเป็นห่วง GDP ไตรมาสหน้านี้จังเลยคือปีนี้ทั้งปีมันแย่มันลุ้นว่า2มั้ย
0: ครับ
1: ถ้ามันต่ำกว่านี้อีกมันจะยิ่งเหนื่อยอ่ะปีหน้าเราจะเหนื่อยกันมากฮะ
0: ครับมุมได้อาจารย์งั้นเดี๋ยววันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
1: ยินดีครับผมคร
0: ับครับครับสวัสดีครับนะวันนี้เวลามันงวดจริงๆนะอาจารย์กิตติพัฒน์แสนทวีสุขนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์แล้วก็การสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะก็ได้คุยกันนะในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะซึ่งปกติเราจะเจอกันเนี่ยทุกวันพฤหัสบดีนะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ถือว่าพิเศษหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องติดตามเรื่องของการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะที่ทำเนียบรัฐบาลนะบางวันก็มา10โมงนะบางวันก็จะ10โมงครึ่งนะบางวันอาจจะมาเร็วกว่านั้นนะก็แล้วแต่ว่าแต่ละวันนะเพราะว่าคณะทำงานเขาต้องประชุมกันตั้งแต่เช้าละนะ8โมงผมเข้าใจว่า8โมงเขาประชุมพอประชุมเสร็จเนี่ยเขาก็อยากจะสื่อสารให้เร็วที่สุดนะกับประชาชนจะได้รู้ข้อมูลได้ทันท่วงทีนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเวลาที่ไม่แน่นอนแบบนี้นะแต่ว่าของเราฮะเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราเจอกันนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง11โมงนะครับส่วนสัปดาห์หน้ารู้ออมโดยธนาคารออมสินก็กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราดูสักนิดนึงนะเราจะกลับมาแล้วเราจะได้คุยอะไรเพิ่มเติมไหมนะแต่ว่าก่อนที่จะเบรกนะระหว่างที่ยังรอสัญญาณนะผมก็ดูตัวเลขเศรษฐกิจหน่อยดีไหมฮะเพราะว่าหลายคนก็ยังติดตามอยู่นะเมื่อกี้คุยกันเรื่องตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นเราไปดูหุ้นสักนิดหนึ่งตอนนี้ครับล่าสุดดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,572.80 จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 8.89 จุดนะมูลค่าการซื้อขาย 22,249 ล้านบาทนะอันดับ1 True Corporation ครับบวกมา30สตางค์ตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่ 12.80 สตางค์นะธนาคารกรุงไทย KTB ฮะ 42.25 สตางค์บวกมา1บาทนะครับท็อปไทยออยล์บวกมา4.25 บาทสตางค์เคลื่อนไหวอยู่ที่71.25 บาทสตางค์ K-Bank บวกมา4บาทเคลื่อนไหวอยู่ที่237บาทนะครับแล้วก็ปตท. PTTGC นะฮะบวกมา75สตางค์เคลื่อนไหวอยู่ที่50บาทนะครับส่วนเรื่องของทองนะเป็นยังไงบ้างทองนะมันย่อหน่อยนะทองฮะเปิดตลาดมาตอนเช้าเนี่ยจริงๆลงไป200บาทนะแต่ว่าระหว่างที่เราจัดรายการกันเนี่ยนะมันก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมานะเพราะฉะนั้นราคาทองล่าสุดนี่เท่ากับราคาปิดตลาดเมื่อวานนะครับทองคำแท่งครับตอนนี้รับซื้ออยู่ที่ 66,200 บาทนะขายออกที่ 66,400 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณขายออกที่ 67,200 บาทนะโกลด์สปอต 4,167 เหรียญค่าเงินบาทอย่างที่อาจารย์กิตติพัฒน์บอกนะว่าอ่อนนะ 33.68 สตางค์นะโอ้อ่อนไปเยอะนะเมื่อเดือนที่แล้วยังเห็นอยู่ที่32ไปปลาย33เลยนะนี่ลงไปถ้าดูราคาเนี่ยค่าเงินบาทก็33.68 บาทแล้วนะจะไปที่34หรือไม่อย่างไรนะนี่ก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะสำหรับใครที่ติดตามนะครับส่วนเรื่องของข่าวสารเอาสักนิดนะผมพอดีมันมีบางท่านที่อาจจะต้องดำเนินการนะยังเรื่องของภัยพิบัตินะเขามีการลงทะเบียนนะผ่านทางแอปเป่าตังค์นะต้องไปดูรายจังหวัดอ่ะที่มีการประกาศนะแต่ว่าถ้าใครลงทะเบียนเรื่องของรับความช่วยเหลือจากภัยพิบัติเนี่ยนะของปภ.เนี่ยผ่านทางแอปเป่าตังค์ได้นะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้นะราคาน้ำมันขายปลีกบ้านเรานะเพิ่มขึ้นนะ75สตางค์ต่อลิตรนะครับ75สตางค์ต่อลิตรนะอันนี้ทุกที่เลยนะทุกราคาเลยทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนะดูสักหน่อยดีไหมฮะดีเซลฮะไปอยู่ที่42.19 บาทสตังค์นะฮะอันนี้ B7 นะครับส่วน B20 ฮะ37.19 บาทสตังค์แก๊สโซฮอล์91นะ40.32 บาทสตังค์โซฮอล์95 40.69 บาทสตังค์นะครับส่วน E20 35.69 บาทสตังค์นะครับอันนี้ราคาของน้ำมันนะในตลาดโลกราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะผมให้ดูล่าสุดเลยแล้วกันนะสำหรับราคาในตลาดโลกนะครับเบนซ์เนี่ยยังทรงตัวอยู่100กว่าเหรียญนะ102เหรียญ13เซนต์นะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียนี่92เหรียญ57เซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: 10นาฬิกา37นาทีนะครับช่วงที่2นะของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะไปที่คำถามเลยแล้วกันนะคำถามของเรานะวันนี้ง่ายๆครับถามว่าธนาคารออมสินครับเขานำเสนอสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดนะรายละไม่เกินกี่บาทไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับวันนี้มอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์นะจำนวน1รางวัล นะครับแล้วก็ระหว่างที่เรารอศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลแถลงข่าวนะผมก็ขออนุญาตนะไปคุยกับเรื่องของการเตรียมพร้อมระมัดระวังก่อนแล้วกันนะถ้ามาเราก็จะตัดสดไปนะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาตินะของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะท่านผอ.ธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับผอ.ครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ครับผอ.เป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำเพราะเห็นที่เขื่อนเจ้าพระยานี่เขามีการปรับการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ว
12: ครับก็ตอนนี้ครับมวลน้ำกำลังมาเคลื่อนผ่านตัวเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับจากเหตุการณ์ฝนตกนะครับในรุ่มน้ำปิงในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ณขณะนี้นะครับถ้าเราประเมินดูในภาพรวมครับมวลน้ำเนี่ยนะครับเราน่าจะควบคุมได้แล้วนะครับแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวผ่านนะครับไปสู่บริเวณพื้นที่ตอนล่างนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยนะครับก็จะไม่ปรับเพิ่มนะครับมากกว่านี้แล้วนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้านะครับกับไหลออกนะครับเริ่มสมดุลแล้วนะครับระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนนะครับนี้เพิ่มขึ้นนะครับไปกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณพื้นที่ไหนเหนือเขื่อนนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ณขณะนี้ก็เริ่มทรงตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงได้แล้วนะครับ
11: ครับครับไอ้ผอ.ผมขออนุญาตเว้นเจ้าพญาหน่อยละกันเพราะจริงๆเจ้าพญานี่ผมว่าหลายท่านคงคุยกันเยอะที่ห่วงจริงตอนนี้ผมห่วงอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือทางฝั่งกาญจนบุรีเขื่อนแม่กองนะฮะไอ้แม่น้ำท่าจีนตรงนั้นอ่ะนะไม่ตามแหละแม่น้ำแม่กองฮะขออภัยและอีกฝั่งหนึ่งฮะคือทางของภาคตะวันออกแถวฉะเชิงเซาแถวปราจีนบุรีอะไรเงี้ยตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
12: ครับเอาในส่วนของแม่กองก่อนนะครับแม่กองนะครับก็มวลน้ำก็เคลื่อนตัวลงไปแล้วนะครับผ่านเขตแม่กองจนไปถึงตัวนะครับในสมุทรสมุทรสงครามแล้วครับก็ตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมนะครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีบริเวณท้ายเขตแม่กองนะครับแล้วก็มวลน้ำในส่วนนะครับก็เคลื่อนตัวไปแล้วครับถึงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัมพวานะครับก็ระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วนะครับแล้วก็แนวทางในการที่จะนะครับป้องกันเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะสามารถดำเนินการป้องกันได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเริ่มในเรื่องของน้ำลดลงแล้วนะครับเขื่อนสามารถที่จะลดการระบายได้เพิ่มเติมนะครับ
11: อีกส่วนหนึ่งแควน้อยแควน้อยแควใหญ่วชิราลงกรณ์แล้วก็ศรีนครินทร์นิดมันเต็มนะมัน90กว่าเปอร์เซ็นต์มันยังไหวหรอ
12: ครับค ครับก็ในส่วนของศรีนครินทร์นะครับก็ยังมีช่องว่างอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับค่อยๆผ่อนระบายมาในช่วงนี้นะครับก็จะมีการปรับเพิ่มการระบายนะครับส่วนเขื่อนวชิรกรนะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเปิดสปินเวย
11: ์
12: นะครับก็มีการปรับเพิ่มการระบายนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเปิดสปินเวย์หรือทางระบายน้ำร้อนนะครับนี้ฉะนั้นจะควบคุมปริมาณนะครับค่อนข้างยากนะครับก็ได้มีการเพิ่มการระบายนะครับณขณะนี้ก็สามารถที่จะระดับน้ำนะครับเริ่มคงตัวในอ่างเก็บน้ำนะครับก็ไม่มีการปรับเพิ่มนะครับก็พยายามที่จะคงการระบายนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้สถานการณ์นั้นไม่อะไรครับเริ่มคลี่คลายไปนะครับแล้วก็เราจะมาพิจารณาสถานการณ์น้ำในลำน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสามารถที่จะปรับเพิ่มต่อไปได้อีกไหมหรือไม่นะครับเพื่อที่จะไม่สร้างให้ในเรื่องของน้ำล้นตลิ่ง
11: ครับ
12: นะครับสำหรับลุ่มน้ำบางประกงนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีนะครับนครนายกนะครับณขณะนี้ก็น้ำกำลังลดลงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำนะครับท่วมขังอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ลุ่มต่ำบริเวณเขตเมืองทั้งสองเมืองเลยนะครับก็ยังอยู่ในประมาณสักต่ำกว่าเมตรแล้วนะครับก็น้ำส่วนนี้ครับก็เคลื่อนตัวมาถึงที่ตัวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็พื้นที่ที่รับผลกระทบนะครับก็บริเวณด้านเหนือเขื่อนบางประกงนะครับได้แก่อำเภอของกวดนะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าครับแล้วก็ณขณะนี้ครับน้ำจากแถวนะครับเขื่อนคลองสียัดนะครับซึ่งหลากมาในช่วงที่ผ่านมาครับก็ได้ไหลล้นนะครับข้ามถนนนะครับข้ามคันคลองนะครับของส่วนคลองสียัดคลองส่งน้ำนะครับก็ไหลหลากเข้ามานะครับในเขตของชุมชนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ค่อยๆทยอยมานะครับก็ในส่วนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมครับในการที่จะป้องนะครับในส่วนของชุมชนนะครับเพื่อที่จะให้เปลี่ยนน้ำนะครับไปในบริเวณที่เป็นทุ่งนะครับแล้วก็ออกทางแม่น้ำป่าปะกงไปนะครับแต่ทั้งนี้ครับในส่วนนี้ครับก็ในช่วงนี้นะครับระดับน้ำทะเลก็เป็นช่วงของการหนุนสูงด้วยนะครับก็จะสูงกว่าช่วงที่ผ่านมาครับ20ประมาณสัก20เซนติเมตรครับจากสถิติที่ผ่านมาครับและขณะนี้ก็จะสูงกว่าเดิมก่อนช่วงนี้นะครับก็เริ่มมีน้ำนะครับไหลเข้าไปในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับบางส่วนในเขตของตัวเมืองนะครับของฉะเชิงเทราด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ก็จะไม่วิกฤตหนักไปมากกว่านี้ครับ
11: ครับในช่วงที่กรมอุตุเขาบอกเนี่ยช่วง5 6 7 8 9เนี่ยนะฮะ5ถึง7 8อะไรเนี่ยอันนี้ต้องเฝ้าระวังอย่าง6 7นี่แถวพื้นที่กาญจนบุรีนะ7 8นี่กรุงเทพมหานครแต่ว่ามันก็อยู่กทมก็ใกล้ทางภาคตะวันออกเนี่ยนะอันนี้เราจะทำยังไงคือน้ำของเดิมเนี่ยมันก็ยังเยอะนะเท่าที่ผมฟังนะคืออย่างลุ่มแม่กองอย่างเงี้ยนะน้ำจากเขื่อนสีกับเขื่อนอะไรวชิราลงกรณ์ก็ต้องปล่อยมาระดับน้ำที่ผ่านแม่กอง 2,500 ก็ยังต้องคง 2,500 ถูกไหมฮะณปัจจุบัน
12: ครับใช่ครับเราการบริหารตรงนั้นจะต้องส่งไปก่อนนะครับเพื่อที่จะลดน้ำด้านเหนือเขื่อนเอาไล่มวลน้ำนะครับลงไปก่อนนะครับเพื่อให้มีช่องว่างด้านเหนือเขื่อนนะครับในกรณีที่มีโอกาสที่ฝนจะตกเพิ่มนะครับในช่วงไม่ว่าจะเป็น6ถึง7นะครับหรือในช่วงของวันที่11
11: กลางเดือนอ่ะช่วงกลางเดือนนี้ก็มาอีกรอบนึง
12: ครับคาดว่าจะมีมานะครับแต่ว่าจากการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าจะลงไปในส่วนของภาคใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองของเราเองเนี่ยครับก็อาจจะโดนเล็กน้อยครับ
11: ครับ
12: ครับ
11: แล้วเราไหวไหมอันนี้คือที่ผมพูดคือว่าตอนนี้มันก็คือน้ำมันก็ยังเยอะอยู่นะแล้วมันก็ต้องระบายแหละผมเข้าใจแต่ว่า6 7ที่มันจะมาเติมเนี่ยหรือว่าช่วงทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะพงแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยมันเราคิดว่ามันจะสถานการณ์มันจะทรงตัวขนาดนี้หรือว่าถ้ามันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงหรือยังไงฮะ
12: ครับกับปริมาณฝนนะครับที่คาดการณ์นะครับของกรมอุตุเนี่ยที่เราดูนะครับความเข้มเนี่ยนะครับจะเป็นจุดกระจายในแต่ละที่นะครับไม่มีขอบเขตอนาบริเวณที่ตกนะครับกว้างๆนะครับจะไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะตกแค่ไหมนะครับในส่วนของเนี่ยครับก็จะตกแค่อย่างน้อย2วันตกซ้ำนะครับตกซ้ำ2วันนะครับที่ผมดูจากผลการคาดการณ์นะครับที่จัดการประชุมในวันนี
11: ้
12: นะครับแล้วก็56เนี่ยครับซ้ำในบริเวณเดิมนะครับโดยเฉพาะจะขยับไปพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับจะซ้ำสองวันนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะครับที่เรากังวลอยู่นะครับก็คือบริเวณลุ่มน้ำสะแกกังนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำปิง
11: สแกกังก็คืออุทัยธานีเนาะแล้วก็ข้างบนก็แถวเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแถวนั้นเหรอฮะ
12: ใช่ๆครับแล้วก็ในที่เดิมอีกครับก็คือที่เราคุยกันครับก็คือลุ่มน้ำแม่กอง
11: แม่กองก็กาญจนบุรีตากแถวนั้น
12: ใช่ครับมีขอบๆครับที่ตกซ้ำอยู่อย่างน้อยนะครับ3วันเลย5 6 7นะครับซ้ำบริเวณขอบนะครับแต่พื้นที่ที่ขอบเขตอนาบริเวณนะครับที่ตกเนี่ยนะครับก็ไม่คุมทั้งจังหวัด
11: ครับ
12: หรือคุมทั้งลุ่มน้ำนะครับ
11: เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ก็คือว่าน้ำอาจจะไม่ได้เติมหนักเหมือนรอบที่แล้วเน
12: า
11: ะ
12: ใช่ครับยกเว้นครับยกเว้นมีกรณีครับกรณีของแม่น้ำปิงนะครับอันนั้นก็คือคาดการฝนแค่ตกพื้นที่ไม่กว้างนะครับแต่ว่าตกในลุ่มน้ำฝั่งของแม่น้ำปิงครับแถวจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะครับ 200มิลที่เดียวเลยครับ200มิลนะครับแล้วก็พวดมาครับที่ลงมาครั้งนี้ครับเกิดจากฝนตก200มิลที่จังหวัดกำแพงเพชรกับน้ำเพิ่มจาก700มาเป็น 1,700 1,700ครับเพิ่มขึ้นมา 1,000 ครับแล้วก็เป็นคอแม่น้ำที่ลาดชันนะครับก็ลงมาอย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยสถานการณ์ที่เรารองรับอยู่ณขณะนี้คือน้ำมาจากแม่น้ำปิงนะครับขณะนี้ก็เคลื่อนตัวผ่านตัวเขื่อนเจ้าพระยาไปแล้วนะครับ
11: ครับ
12: เหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่เกิดก็ครับสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีครับน้ำก็จะเริ่มปรับลดต่ำกว่าตลิ่งนะ
11: ครับ
12: ในช่วงของกลางสัปดาห์ครับ
11: ครับผม
12: แล้วครับกลางเดือนครับกลางเดือนตุลาคมครับ
11: ครับเอ๊ะท่านผอ.ฮะถ้าเรากลับมาโอเคเราเห็นแล้วทั้งสองฝั่งนะที่ผมกังวลเนี่ยคือสองฝั่งเอาตอนนี้มาใจกลางกรุงเทพมหานครหน่อย
12: คร
11: ับ กทม.เป็นยังไงนะแต่ว่าราชกำลังเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคลองประเวศบุรีลมจังไหวไหม
12: ครับก็ณขณะนี้ครับในสิ่งที่เราพยายามครับหน่วยงานที่ลงไประดมเนี่ยนะครับก็คือการเร่งการระบายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มนะครับหรือเครื่องผลักดันน้ำนะครับซึ่งก็ได้รับความรู้เคาะนะครับที่มีประสิทธิภาพณขณะนี้ที่แรงที่สุดครับก็คือของกองทัพเรือนะครับในการที่จะไปเร่งการระบายน้ำนะครับในพื้นที่ที่เป็นจุดขอคอดนะครับแต่ทั้งนี้ครับการสูบน้ำเนี่ยนะครับสิ่งที่เราระดมไปเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหานะครับในเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังอะไรครับยังไม่อยากกลัวว่าไปสูบเพิ่มเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนเขานะครับตอนนี้ก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สั่งการไปนะครับในวันนี้เองนะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานไประดมนะครับเร่งสูบให้ได้นะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับลงไปทำความเข้าใจนะครับแล้วก็จะต้องมีการป้องกันนะครับสูบไปแล้วน้ำที่กำลังที่จะล้นนะครับจะต้องไปป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบนะครับกับล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะทำควบคู่กันเพิ่มประสิทธิภาพการสูบนะครับแล้วก็จะต้องไปทำแนวป้องกันนะครับไม่ให้น้ำล้นออกไปท่วมพี่น้องประชาชน
11: ตรงไหนที่กังวล
12: ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรอยต่อคลองแสนแสบนะครับคลองบางคันน
11: าน
12: ะครับหรือของประเวศเองนะครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการที่จะต้องสูบน้ำเร่งระบายออกไปทางฝั่งตะวันออกนะครับลงแม่น้ำบางประกงนะ
11: ครับ
12: แล้วก็ผ่านลงไปในส่วนของคลองแนวตั้งนะครับก็จะระบายออกทางคลองชายทะเลต่างๆนะครับ
11: ก็คือพูดง่ายๆคือถ้าผมฟังอย่างนี้ก็คือว่าไอ้น้ำที่มันกระจุกอยู่และขังที่มันกำลังเร่งสูบอยู่เนี่ยชาวบ้านแถวริมคลองเขาก็ยังกังวลว่าถ้ามันมาเยอะมันจะไปทั่วพวกเขาถูกไหมฮะ
12: ใช่ครับคือชาวบ้านก็จะมาบอกว่าอย่าวะนะครับวันนี้ก็จะมีครับมีประชาชนนะครับที่มาพยายามที่จะมาค้านนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ลงไปทำความเข้าใจนะครับว่าวิธีการของเราจะมีการทำแนวป้องกันด้วยนะครับสุดแล้วเนี่ยจะต้องไม่ล้นไปกระทบนะนะครับประมาณนั้นครับครับให้ทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายปฏิพัติกับทางประชาชนครับ
11: ครับเอ๊ะผมถามเพิ่มนิดนึงฮะไอ้ตรงอนุสรณ์สถานนะผอ.ไอ้ตรงปากทางเข้าลำลูกกาเนี่ย
12: ครับ
11: ไอ้ตรงเนี้ยมันจะยุบได้เร็วมากน้อยกว่านี้ไหม
12: ครับอันนี้คือเป็นตัวที่ว่าสถานการณ์ครับที่ว่าพยายามที่จะเร่งสูบถ้ามันทยอยออกไปได้จากจุดที่เป็นคอขวดนะครับน้ำก็จะเดินไปนะครับน้ำก็จะต้องทยอยออกไปนะครับมันก็ต้องไล่ออกมาประมาณนั้นนะครับ
11: อันนี้เราจะต้องเร่งผ่านคลองไหนครับผม
12: ก็ในส่วนนี้ครับจะเป็นคลองแนวตั้งที่ออกไปทางคลอง13ได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็น
11: จะไปคลอง13เลยเหรอกว่าจะดูดไปถึง
12: นะครับมันก็จะไล่ไปตามคลองครับไปลงคลองหลักที่เป็นตัวนั้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคลองหกวาสายล่างนะครับแล้วก็มีคลองรังสิตนะครับที่เขาพยายามสูบไปลงคลองรังสิต
11: ก็คือย้อนกลับไปขึ้นเพลิงขบวนแล้วก็ค่อยๆส่งไปที่คลองสิบสามนะถ้าอยากฟังอย่างนี้ถูกไหม
12: ครับรวมทั้งออกทางแม่น้ำเจ้าพระย
11: า
12: ที่กำลังสูบออกครับก็พยายามหาทุกช่องทางครับครับที่มันใกล้ที่สุดนะครับเพื่อที่จะอะไรครับลดระดับน้ำลงให้ได้เร็วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจุดคอข้อจะไปอยู่ตามที่ผมนำเรียนครับเครื่องสูบเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพที่สูบได้มากกว่านั้น
11: ครับ
12: แต่ว่าปัญหาในเรื่องของสูบแล้วไปมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนหรือประชาชนไม่ยอมนะครับเราก็พยายามที่จะไปนะครับสร้างแนวในประชาชนก็ยังไม่ยอมนะครับแต่ก็ผู้ทางท่านนายกครับก็ได้มอบนโยบายให้ทางผู้ว่านะครับไปคุยไม่ใช่ไปบังคับ
11: ครับ
12: ไปคุย
11: เข้าใจไปทำความเข้าใจล่ะ
12: เข้าใจทำความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเร่งสูบน้ำได
11: ้ครับพอเมื่อวานเนี้ยแค่ฝนตกลงมาช่วงเดียวนะในกรุงเทพนะที่มาแล้วไปตกแถวเขตทางฝั่งโทนนะโชคดีนะที่ตกฝั่งโทนนะ90มิลลิเมตรอ่ะถ้ามันตกแถวนี้ตายเลยนะผมคือแค่แป๊บเดียวชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยใจคนกรุงเทพก็แป้วแล้วนะโอ้โหกลัวน้ำท่วม
12: มันยังระบายไม่ออกครับ
11: เ
12: ออแล้วมันก็ตกมาก็ท่วมเลย
11: วัน2วันเนี้ยมันจะมีมั้ยมันจะมีเหมือนเมื่อวานมั้ย
12: ก็ที่คาดการณ์เนี่ยครับวันที่5 6ครับ
11: 5 6เลยนะไม่ใช่สุกเสาอะไรนี้มาแบบประมาณแบบว่าฝนลงประมาณหานึงอะไรอย่างงี้ไม่มีหรออ
12: ันนั้นมีโอกาสครับมีโอกาสนะครับแต่ว่าที่เห็นเป็นแนวกลุ่มฝนนะครับตามการคาดการณ์กรมอุตุนะครับวันที่5นะครับแล้วก็วันที่6เนี่ยชัดมากคร
11: ับ ครับ5 6นี่ชัดนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบมาแบบว่าฝนราชการมาตอนเย็นช่วงวัน2วันเนี้ยอันนี้มันต้องดูกับทางสภาพอากาศเนาะถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันแปรปรวนตอนแรกผมดูทั้งวันก็เอ๊ะไม่เห็นนะอยู่ๆอ้าวมาเฉยเลยยังงงๆอยู
12: ่ครับ ก็ของเราครับก็คือในส่วนที่เป็นลมบกลมทะเลครับในส่วนของลมทะเลก็จะพัดเข้ามาในส่วนของตอนเย็น
11: ๆครับ
12: นะครับซึ่งถ้าในพื้นที่เราครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครร้อนจัดมากๆนี่ครับนะครับก็มีโอกาสที่เป็นฝนได้มากนะครับเหมือนในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็เรียกเป็นในส่วนของอะไรครับ urban heat กับภาษาของทางอุตุเขาเรียก urban heat นะครับก็คือในพื้นที่เมืองนะครับร้อนมาก
11: ๆ
12: นะครับกับในส่วนของลมทะเลที่หอบเอาเมฆมานะครับถ้าเป็นก้อนใหญ่ครับมาเจอความกดอากาศที่เป็นร้อนๆนะครับก็ทำให้เกิดการกันตัวเป็นฝนนะครับเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับ
11: ครับพอจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนไหมช่วงเนี้ยหรือว่าเราจะต้องติดตามสถานการณ์เนี่ยควรจะติดตามที่ไหนช่องทางไหนที่มันแบบโอ้โหทำให้เขาไม่ต้องตื่นตระหนกนะแต่ว่าให้เขาแบบตื่นรู้แล้วก็เตรียมการได้ทันอ่ะอันนี้ผมว่าสำคัญอ่ะที่สุดก็คือเตรียมการได้ทันบอกล่วงหน้าอย่างเช่นอุ้ยมันแน่แล้วประมาณสัก 3-5 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันพอจะมีอะไรที่มันใกล้เคียงอะไรขนาดนั้นไหม
12: ครับก็ฝากอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในส่วนของสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้นะครับที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็ประจักษ์นะครับอย่างเช่นกรณีเมื่อวานเนี้ยนะครับที่เกิดลูกเห็บตกนะครับในส่วนของจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นความผันแปรที่ค่อนข้างที่จะสุดขั้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เกิดนะครับในพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับให้รับทราบนะครับว่าความผันแปรของสภาพอากาศตอนนี้นะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับค่อนข้างที่จะมากๆนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้ในเรื่องของการติดตามนะครับสถานการณ์นะครับหรือการติดตามข่าวนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทางรัฐบาลเองนะครับณขณะนี้ก็จะตั้งนะครับศูนย์ข้อมูลร่วมนะครับสถานการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งก็จะมีการแถลงข่าวนะครับทุกๆ10โมงนะครับเพื่อที่จะสรุปข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลหนึ่งเดียวนะครับเพื่อลดความสับสนของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้ครับ
11: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ.มากนะครับที่มาช่วยอัปเดตนะทำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลนะว่าจะต้องเตรียมตัวหรือว่ามีพื้นที่ไหนต้องระวังยังไงนะครับขอบพระคุณนะครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับท่านผอ. ธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะฮะก็คุยกับเรานะเรื่องของนี่แหละสถานการณ์นะเรื่องของฝนฟ้าอากาศต่างๆแล้วก็ที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงวันที่5วันที่6วันที่7นะอย่างที่ผอ.บอกนะครับก็คือต้นสัปดาห์หน้าอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็มันมีจุดที่จะเป็นจุดที่ฝนอาจจะตกมาซ้ำที่เดิมนะท่านก็บอกนะบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะซ้ำที่เดิมนะโดยเฉพาะตะเข็บทางฝั่งตะวันตกนะก็คือแถวกาญจนบุรีแถวนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีแถวกำแพงเพชรลุ่มน้ำสแกกังอุทัยธานีนะแล้วก็แม่น้ำปิงเนี่ยนะก็คือกำแพงเพชรเชียงใหม่อะไรแถวนั้นนะอันนี้ต้องดูสักนิดหนึ่งนะต้องเฝ้าระวังซะหน่อยนะครับนอกเหนือจากนี้นะผมมีเวลาอีกประมาณสักนาที2นาทีนะผมให้ดูล่าสุดแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องของน้ำนะว่ามันเป็นยังไงไปดูคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติจริงๆแอปเนี้ยผมแนะนำคุณผู้ฟังนะอย่างน้อยๆเราก็จะได้เห็นภาพรวมว่าเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยอย่างพื้นที่เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ามันมีที่ไหนที่น้ำล้นตลิ่งอยู่บ้างนะเนี่ยอย่างที่บ้านวัดพระรูปนะที่สุพรรณบุรีอย่างเงี้ยน้ำล้นตลิ่งนะที่บ้านแก้งนะจังหวัดสระแก้วนะแล้วก็มีคลองลาดบางยอ2จังหวัดสมุทรปราการจริงๆเยอะนะอีกหลายพื้นที่เลยนะแต่ว่าที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะก็คือเรื่องของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ตอนนี้การกักเก็บน้ำเป็นยังไงนะครับอ่ะป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ครับตอนนี้ 110% นะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเปิดประตูระบายน้ำทั้ง7ประตูนะของป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับแก่งกระจานฮะตอนนี้อยู่ที่ 102% เกินความจุอ่างนะครับ725ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะตอนนี้ที่แก่งกระจานนะครับมีอยู่725ล้านลูกบาศก์เมตรนะ 102% นะที่ประแสที่ระยองนะก็เกินความจุอ่างนะ 102% นะครับที่วชิราลงกรณ์ 98.89 ไอ้ 87% ก็คือ 99% นะคุณด่านประการชน 96% ของความจุอ่างหนองปลาไหล 96% ความจุอ่างนะครับศรีนครินทร์ 95% ความจุอ่างนะฮะนฤบดินทร์ทรจินดานะ 94.57% ของความจุอ่างอันนี้เอาที่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครนะคลองศรียัดเป็นยังไงดีหน่อยนะลงไปหน่อยนะตอนนี้เหลืออยู่ที่ 91.55% ของความจุอ่างนะครับเขื่อนลำพะเพิงนี้ได้น้ำเพิ่มขึ้นนะตอนนี้ 81.51% นะที่กังวลเรื่องของน้ำแล้งช่วงเอลนิโญก็คือหน้าแล้งเนี่ยนะก็น่าจะคลายตัวดีขึ้นหน่อยนะลำนางรองยังน้อยอยู่นะยังอยู่แท้ที่ 48.35% นะครับกระเสียวที่สุพรรณบุรีก็อยู่แค่ 42% นะนอกเหนือจากนี้อ่างใหญ่ๆนี่เขา50 60 70 80ทั้งนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
13: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
14: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
15: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
14: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
15: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงศึกษาธิการพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเกือบ 1,000 แห่งใน 29 จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้นบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กระทรวงศึกษาธิการสรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 1,000 แห่งสั่งเร่งระดมงบประมาณและถุงยางชีพพร้อมส่งทีมอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
7: นายตติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ213แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังน้ำท่วมกระทบประชาชนในพื้นที่
8: นางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัด ตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันพระและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายหลังหิมะถล่มทับค่ายพักแรมในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและยังสูญหายอีก1รายจากเหตุการณ์ที่หิมะถล่มทับค่ายพักบริเวณฐานของยอดเขาหิมาลุงหิมานซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่คนงานกำลังกางเต็นท์และติดตั้งเชือกเพื่อเตรียมต้อนรับนักปีนเขาต่างชาติโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มฤดูปีนเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ทางด้านนายตุนสิงกูรุงประธานสมาคมมัคคุเทศก์ภูเขาแห่งชาติเนปาลระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผู้สูญหายที่เหลือจะรอดชีวิตและอาจยุติปฏิบัติการค้นหาเร็ววันนี้ทั้งนี้การท่องเที่ยวและการปีนเขาได้สร้างงานให้กับชาวเนปาลหลายหมื่นคนแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทำให้คนงานบนภูเขาต้องเผชิญความเสี่ยงอันตรายมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพัฒนาพาสุขค่ะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการพัฒนาพาสุขนะคะสำหรับสุขนี้เป็นสุขที่บรรยากาศคือบรรยากาศของวันเสาร์น้อยนะคะพบกับรายการพัฒนาพาสุขนะคะก็มีความสุขที่พัฒนาชุมชนบุรีรัมย์นะคะจะมามอบให้กับทุกท่านในช่วงเวลาดีๆนะคะในเวลา 11:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.นะคะอำนวยการโดยนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้นำข่าวสารงานพัฒนาชุมชนเนี่ยมาบอกเล่าให้กับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ฟังได้รับฟังรับชมกันนะคะผ่านทาง FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็พบกับดีเจเสียงใสหน้าตาดีน้องปุ้มปุ้ยจารุวรรณเอี่ยมศาสตร์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนะคะกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะก็อบอุ่นจริงๆนะคะในห้องส่งของเรานะห้องที่เราออนแอร์กันตอนนี้นะคะก็มาพร้อมกับนะคะพี่ๆจากอำเภอคูเมืองนะคะก็จะให้แนะนำตัวก่อนเบื้องต้นนะคะแล้วก็ในเบรก2นะคะก็จะมอบเวทีนี้ให้กับพี่ๆทั้ง3ท่านเลยท่านแรกเรียนเชิญเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรจรินทร์พงศ์ศรีค่ะนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมืองค่ะ
2: สวัสดีค่ะนางสาวอังสุธรมัธิปิไข่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลตุมใหญ่ค่ะ
3: สวัสดีค่ะนางสุเนศเหมทองผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหินเล็ก

0: ไปค่ะ
1: ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเมื่อได้แนะนำตัวไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงงานของงานพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานพัฒนาชุมชนของเราเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ทำแค่งานส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะแต่เราก็ทำงานที่เกี่ยวกับงานขององค์กรด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ก็มีหลากหลายนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับคำว่าอาสาพัฒนาชุมชนกันว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรนะคะแต่นะคะเริ่มต้นนะคะก็จะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับชมนะคะวิดีทัศน์นะคะเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์กันก่อนนะคะเชิญอ๋อโอเคค่ะเอาไม่เป็นไรนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกพรำๆฝนกำลังจะตกนะคะก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นข่าวแรกของเราเลยนะคะเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนของเรานะคะก็วันนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนาะนะคะเราจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะได้มีการจัดอบรมนะคะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะระดับจังหวัดนะคะผนึกพลังทุกภาคส่วนนะคะตั้งเป้าจัดทำ 842,000 ดอกนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะคะท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะของประชาชนในส่วนภูมิภาคนะคะในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยมีเภสัชกรหญิงณัฐรัตดาปิจดำนะคะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยหัวหน้าส่วนราชการนะคะสมาชิกเหล่ากาชาตินะคะนายกกิ่งกาชาติอำเภอแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาสตรีทั้งจังหวัดแล้วก็อำเภอนะคะช่างประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนจิตอาสาเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนะคะครั้งนี้นะคะที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะโดยที่นางรัชนีสารวิถีพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชนนะคะดำเนินการออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะพร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษานะคะแล้วก็ประชาชนจิตอาสาเนี่ยมาเข้าร่วมมีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยที่กิจกรรมดังกล่าวนะคะก็มีกลุ่มเป้าหมายนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าทะลุเป้าเนาะ400ชีวิตนะคะก็จะมีหัวหน้าส่วนในระดับจังหวัดนะคะแล้วก็ทีมของส่วนราชการในระดับจังหวัดนะคะแล้วก็นายกเหล่ากาชาติอำเภอนะคะแล้วก็นายกเหล่ากาชาตินะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็คณะนายกกิ่งกาชาติของอำเภอคณะกรรมการพัฒนาสตรีทั้งจังหวัดทั้งอำเภอนะคะแล้วก็ช่างประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เนี่ยนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนจิตอาสาเนี่ยเข้าร่วมกันเยอะมากนะคะแล้วก็ในการดำเนินการครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะสนับสนุนวิทยากรนะคะจากอาจารย์แม่ของเรานะคะอาจารย์วาสนาขันธอุทิกุลนะคะท่านเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์หม่อนไหมไทยนะคะของอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานของท่านนะคะที่ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้คิดค่าตัวนะคะไม่ได้คิดค่าวิทยากรเราเลยนะคะท่านมาด้วยจิตอาสาทั้งหมดนะคะรวมถึงทีมงานของท่านด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้ต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนนะคะถึงความร่วมมือของประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเลยนะคะแล้วก็รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐทั้งเอกชนนะคะที่ได้ทั้งองค์กรสตรีสถาบันการศึกษาแล้วก็ช่างฝีมือต่างๆที่ได้ร่วมแรงร่วมใจนะคะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในงานที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวแรกนะคะแล้วก็มาต่อข่าวที่2ของเราเลยนะคะว่าพช.บุรีรัมย์เรานะคะเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากนะคะถัดมาเลยค่ะวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็ท่านรัชนีสารวิถีเนี่ยพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะพร้อมด้วยท่านผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวนะคะกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับ ผลิตภัณฑ์โอทขอผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำปีงบประมาณ2569นะคะคือมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจาก10อำเภอจำนวน30คนนะคะมาร่วมกันนะคะในการตัดเย็บเนาะตัดเย็บกระเป๋านะคะตัดเย็บสิ่งของเครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่งนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพนะคะเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงการภาคการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วบีรู้ไหมว่าวิทยากรมาจากอำเภออะไรที่มาในวันนั้นนะคะมาเป็นวิทยากรให้นะคะ
0: อำเภอคูเมือง
1: อำเภอคูเมืองด้วยกันนะคะก็โอ้อำเภอคูเมืองเขามีวิทยากรเก่งๆเยอะเนาะนะคะก็เกิดจากผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปของเรานะคะก็ได้มาช่วยเนาะเป็นวิทยากรในการทำกระเป๋าทำของอะไรนะของชำร่วยอะไรอย่างนี้นะคะให้กับทีมผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปไลน์ใหม่ๆนะคะที่จะได้มาร่วมกันพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของเราให้มีความมั่นคงขึ้นกว่าเดิมนะคะในส่วนตรงนี้อ่ะข่าวที่2แล้วนะคะแล้วก็ไปต่อข่าวที่3นะคะให้ไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวจะกินเวลาพี่ๆทั้ง3คนนะคะทราบว่ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะก็เดี๋ยวไปข่าวที่3ต่อเลยนะคะก็พชบุรีรัมย์เรานะคะจัดโครงการ CDD บุรีรัมย์ Next 2027นะคะเหลียวหลังแลหน้าพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนนะคะก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมางานเรายาวนะวิเขนอาจารย์อังคารพุธจะมีงานหมดทุกวันนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะที่โรงแรมสกายวิวนะคะก็ทางท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เป็นประธานโครงการ CDD บุรีรัมย์ Next 2027เหลียวหลังแลหน้าพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนนะคะโดยท่านราชนีสารวิถีพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยด้วยพอกลุ่มงานทุกกลุ่มงานเลยนะคะพนักงานอำเภอทุกอำเภอนักวิชาการมานำชนทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะแล้วก็ทีมบุคลากรในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นกว่า140คนนะคะโดยที่เราได้รับเกียรติจากท่านนพรัตน์ทำลงทรัพย์นะคะผู้อำนวยการกองแผนงานเนี่ยกรมการพนันชนนะคะก็ได้เว็บ X นะคะโดยตรงนะคะมาหาเรานะคะเนื่องจากว่าที่กรุงเทพมหานครก็ได้ทราบกันว่าน้ำท่วมขังนะคะท่านวิทยากรไม่สามารถที่ออกมาได้แต่ว่าเทคโนโลยีเราก็ไปไกลแล้วนะคะเราก็ใช้วิธีการเว็บ X มาหานะคะโดยที่ได้เป็นวิทยากรบรรยายนะคะในหัวข้อการวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชนนะคะในปี2570นะคะแล้วก็รวมถึงประเด็นภารกิจสำคัญและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคตแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะภายในงานของเราเนี่ยเราก็ได้ให้มีการเหลียวหลังแนะหน้าของเจ้าหน้าที่พัฒนาชนอำเภอนะคะสะท้อนการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะเช่นเดียวกันนะคะทางจังหวัดก็สะท้อนการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะเพื่อให้เหมือนเป็นการสวอตนะคะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรและเราจะดำเนินการต่อไปในปี2570อย่างไรรวมถึงได้ทางจังหวัดก็ได้มีการจัดบูธนิทรรศการนะคะให้พี่ๆน้องๆพัฒนาชุมชนอำเภอเราเนี่ยได้ช้อปปิ้งงานไอเดียต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นแล้วและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะมีคือในงานวันนี้ในงานวันนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นก็อีกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือความสามัคคีความรักความสามัคคีของทีมงานนะคะพัฒนาชุมชนเราทั้งจังหวัดเลยนะคะรวมถึงสร้างความเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่จะกลับไปดำเนินงานต่อในปี2570นี้นะคะในปีงบประมาณ2570นี้นะคะสนุกไหมคะพี่แคร์ถามหน่อย
0: สนุก
1: สนุกเนาะนะคะก
0: ็ได้เล่นเกมที่ไม่เคยได้เล่น
1: ที่ไม่เคยได้เล่นเนาะก็จะหาต้องบอกว่ากลุ่มงานสารสนเทศมีอะไรแปลกใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: มาให้พี่ๆน้องๆเราเนี่ยได้ร่วมเล่นกันนะคะก็เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่จะต้องทำอย่างไรนะคะให้คนพช.เราเนี่ยทำงานด้วยมีความสุขด้วยไปพร้อมๆกันนะคะรวมถึงองค์กรเรานะคะเครือข่ายเราก็ต้องทำงานด้วยกันกับเราอย่างมีความสุขเราจะก้าวไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะในส่วนตรงนี้อ่ะมาถึงข่าวสุดท้ายก่อนที่จะฟังเพลงพอๆกันนะคะก็ พระนามชนบุรีรัมย์นะคะได้จัดกิจกรรมนะคะวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพระนามชนครบรอบ64ปีนะคะมุ่งสร้างความรักความสามัคคีและช่วยเหลือครัวเรือนยากจนนะคะก็กรมการพระนามชนเรานะคะมีวันเกิดที่วันที่1ตุลาคมนะคะซึ่งปีนี้ก็ครบรอบปี65 64
2: ย
1: ่
2: าง
1: 65นะคะก็ดำเนินการที่โรงแรมสกายวิวรีสอร์ทนะคะซึ่งสำนักงานประชุมจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพระนามชนนะคะโดยมีนางรัชนีสังฆวิถีผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นประธานนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพระนามชนวันที่1ตุลาของทุกปีนะคะซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการบุคลากรของเราในสังกัดของเรานะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายเราเนี่ยเป็นพลังขับเคลื่อนงานของกรมการพระนามชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักแล้วก็ความสามัคคีในองค์กรของเรานะคะโดยกิจกรรมในที่เราได้จัดขึ้นในปีนี้นะคะมีกิจกรรมทําบุญนะคะโดยที่มีพิธีทางสงฆ์ก็คือพระสงฆ์เนี่ยได้เจริญพระพุทธมนต์ให้กับองค์กรเรานะคะแล้วก็เครือข่ายเราแล้วก็บุคลากรในสังกัดเรานะคะเป็นการเขาเรียกว่าสร้างพลังเนาะสร้างพลังนะคะให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็กิจกรรมที่สองก็คือกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วก็อำเภอกระสังนะคะจำนวน4ครัวเรือนก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้เกิดแก่ครัวเรือนที่ประสบปัญหาความยากจนนะคะแล้วก็กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนอกจากเป็นการร่วมรำลึกถึงแล้วร่วมรำลึกถึงวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพระนามชนแล้วนะคะก็ยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภาคีเครือข่ายแล้วก็ประชาชนนะคะตลอดจนได้มีการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้ก็4ข่าวเบาๆแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งนะคะให้จบตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ไปฟังเพลงพอๆกันนะคะอีกข่าวหนึ่งก็ขอให้ทางประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเตรียมพร้อมเนาะนะคะมาอีกแล้วนะคะก็ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานแล้วก็ข้อมูลกช.สองคอนะคะปี70มี2อย่างที่ต้องจัดเก็บเนาะเล่มสีชมพูกับเล่มสีม่วงนะคะซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสนี้นะคะเนาะพี่แขวันที่2งานก็มาเลยนะคะตุลาถึงธันวา69นะคะเป็นไตรมาสที่1นะคะสำหรับปีงบประมาณปีพ.ศ.2570นะคะก็ในเดือนตุลานี้นะคะต้องพูดถึงก่อนเนาะว่าข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข้อมูลในระดับครัวเรือนนะคะที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆนะคะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตนะคะในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะก็เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของตัวชี้วัดว่าอย่างน้อยเนี่ยคนไทยนะคะควรที่จะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งและทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้เนี่ยคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวรวมไปถึงหมู่บ้านชุมชนอยู่ในระดับใดนะคะมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้างก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมนะคะซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศเชื่อว่าพี่สองท่านก็จะต้องให้ข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่และพี่สองท่านเนี่ย
2: อาสาสมัคร
1: ผู้จัดเก็บ
2: ใช่
1: จบพอเหมือนกันนะคะซึ่งปีนี้ก็ชอสองคอด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะคะในไทม์ไลน์นะคะในเดือนตุลานี้ทำอะไรบ้างนะคะก็บอกไว้ก่อนว่าอันที่หนึ่งก็คือในส่วนนี้นะคะจะมีการจังหวัดอำเภอเนี่ยจัดทำทะเบียนพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายนะคะจัดทำแผนปฏิบัติการแล้วก็ทบทวนคณะทำงานอาสาสมัครผู้จัดเก็บ1ต่อ40 40นะครัวเรือนนะคะเป็นการทบทวนแล้วก็แต่งตั้งอาสาสมัครแล้วก็มีการลงทะเบียนอาสาสมัครแต่ผ่านระบบสมาร์ทBMN นะคะแล้วก็เดือนตุลานี้จะต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ข้อมูลนะคะกับอาสาสมัครผู้จัดเก็บนะคะในส่วนตรงนี้อันนี้คือนะคะเป็นไทม์ไลน์ของเดือนตุลา69นะคะพอพฤศจิกาทำอะไรนะคะพฤศจิกาเนี่ยทางสำนักงานประชุมจังหวัดสำนักงานประชุมอำเภอนะคะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยออกมาให้ข้อมูลที่เป็นความจริงว่าอย่างนั้นข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะแล้วก็มีการประชุมชี้แจงอาสาสมัครแล้วก็มีการจัดเก็บข้อมูลจปทเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้จัดเก็บผ่านอันไหน นะคะผ่านระบบมือถือเนาะนะคะอิเล็กทรอนิกส์นะคะผ่านสมาร์ท BMN ของเรานะคะเดี๋ยวนี้สมุดเล่มสีชมพูไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเนาะก็จะเป็นสมุดสีชมพูที่เราเห็นในเครื่องมือนะคะแล้วก็มีการติดตามแผนแล้วก็สนับสนุนแล้วเดือนธันวาล่ะทำอะไรเดือนธันวาเนี่ยก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็มีการจัดเก็บจปทให้แล้วเสร็จภายใน31ธันวานะคะพี่ๆแล้วต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดเก็บกชสองคอด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ติดตามแล้วก็สนับสนุนนะคะตามแผนของจังหวัดแล้วก็อำเภออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่พวกเราจะต้องร่วมงานกันนะคะถึงแม้จะเป็นปีงบเพิ่งเปิดปีงบประมาณใหม่นะคะแต่เราก็ไม่หยุดยั้งนะคะในการพัฒนาให้ประเทศของเราเนี่ยให้ประชาชนของเราเนี่ยอยู่ดีกินดีมีความสุขนะคะในส่วนตรงนี้นี่ก็ห้าข่าวเบาๆนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมรับฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งบทเพลงแล้วในเบรกหลังนี้มอบหมายให้พี่ทั้งสามดำเนินการต่อได้เลยนะคะอ่ะรับชมรับฟังเพลงเพราะๆค่ะ

0: โอเคเข้าสู่เบรกที่2ของรายการนะคะวันนี้ก็มีพี่ๆทั้ง3ท่านเนี่ยมาอะไรเล่าเนาะนะคะเราประสบการณ์ในการดำเนินงานนะคะเกี่ยวกับงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือว่าอาสาพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเงาของพัฒนากรนะพี่แขกเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะที่ไปที่มาใครก่อนดีพี่หน่อยหรือพี่สาย
2: ให้พี่สายก่อนให้ประธานก่อน
0: โอเคนะคะ
1: ซึ่งพี่สายจะเป็นประธานชมรม
0: อาสา
1: ใช่ของอำเภอด้วย
0: เอาล่ะรู้สึกเป็นซิกเนเจอร์ของคุ้มเมืองนะนะคะมีที่ไปที่มายังไง
3: ที่ไปที่มาเมื่อก่อนเนาะจะพูดถึงเมื่อก่อนก็ไม่ใช่เป็นตั้งแต่สมัยนี้สมัยก่อนก็ตั้งหลายปีแล้วล่ะตั้งแต่อายุอ่ะ10ประมาณ18ถึง20ปีเนาะเมื่อก่อนมันจะมีคำว่าอช.กับอช.บ.ก็คืออช.ก็คือระดับตำบลแต่อช.บ.ก็คือระดับหมู่บ้านก็เป็นตั้งแต่สมัยนั้นมา
0: 18
3: ก็17 18ปีตอนนี้ก็60แล้วน่ะ
0: นี่แหละถึงบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคู่เมือง
1: ค่ะ
3: ตั้งแต่สมัยไหนสมัย
0: ห
3: ัวหน้าอะไรตั้งแต่รุ่นเก่าๆนู้นจำได้ว่าตั้งแต่สมัยที่เริ่มเขาเริ่มที่จะมีกลุ่มออมทรัพย์ใหม
0: ่
3: ๆตั้งแต่ช่วงนั้นก็คือได้กลับได้อยู่บ้านเนาะเขาก็จะเพราะเป็นคนที่ชอบงานแบบนี้อยู่แล้ว
0: คืองานจิตอาสาง
3: านจิตอาสาก็ได้เข้ามาแล้วก็มาอยู่จนถึงณปัจจุบันแล้วก็ที่บูมสุดก็ประมาณปี2553เน
0: า
3: ะที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันช่วยเหลือน้ำท่วมเมืองหัวหน้าไอ้เฉลิมเกียรติที่เป็นคนที่ร่วมเป็นร่วมเป็นร่างเป็นชมรมขึ้นมา
0: ตอนนี้เป็นพนักงานจังหวัดบึงกาฬไปแล้ว
3: ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็นับจนถึงณปัจจุบันก็ไม่นับว่าจะอยู่กี่ปีก็คือทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็คือเราก็ได้ช่วยชุมชนและในตำบล
0: ค
3: ่ะคือขั้นแรกคือเราได้จัดเก็บปปท.เราจะได้รู้ข้อมูลแต่ละครอบครัวเรารู้อยู่แล้วคือพอจัดเก็บเสร็จมันก็ไม่ทิ้งเนาะหัวหน้าปุ้มมันก็คือเราก็ติดตามเรื่องถ้าใครตกเจนจริงๆก็คือ
0: ก็เราก็
3: ไปช่วยเหลือคืออย่างน้อยๆก็คือพอช.นี่ก็มีฝึกอาชีพให้กับคนที่ตกเกณฑ์ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์เขาก็ได้บางคนก็ไปต่อยอดไปสร้างอาชีพได
0: ้แล้วก็เป็นสิ่งที่พี่สายเนี่ยทำ
3: ก็ทำค่ะในหมู่บ้านในชุมชนแล้วก็ถ้าเราเสร็จแล้วก็คือในตำบลเราก็ต้องไปติดตามติดตามครัวเรือนที่แต่ละหมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ค่ะ
0: ไปคนเดียว
3: ก็บางทีก็ไปคนเดียวบางทีก็มีพาน้องๆคือพัฒนากรพัฒนากรไปด้วย
0: อันนี้น่าจะเป็นรุ่นพี่เนาะนั่นแหละน่าจะเป็นพัฒนากรแล้วพาเงาพัฒนากรไปอีกทีนึง
3: ก็บางทีก็คืออย่างบางทีพัฒนากรก็คือจะงานเยอะเน
0: า
3: ะก็คือเราไปติดตามเบื้องต้นไว้ก่อนเหมือนไปสกรีนรอบแรกก่
0: อ
3: นครัวเรือนนั้นแล้วเราก็ต้องไปคืออ่านอย่างน้อยๆเราก็ต้องผู้นำล่ะเราต้องรู้จักทุกคนผู้นำในหมู่บ้าน
0: เริ่มจากบ้านเราก่อนนี่แหละ
3: เริ่มจากบ้านเราก่อน
0: เราก็ต้องรู้ก่อนว่าผู้นำเรา
3: ผู้นำเราใช่ผู้นำเพื่อที่เราจะประสานงานในตำบลเนี่ยพี่จะมีเบอร์โทรของผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านโทรไม่ได้พี่ก็โทรหากำนันนั่นแหละหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านทันที
0: นะคะเลิศมากนะคะ
3: ก็คือเราต้องไปดูว่ามันจริงไม่จริงบางทีบางบ้านก็คือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่จัดเก็บหมู่บ้านอื่น
0: อ
3: ่ะเขาทำความเข้าใจกับตรงนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าตกจริงไม่ตกจริงเราก็ค
0: ือ
3: ต้องไปอยู่แล้ว
0: นั่นก็เป็นภารกิจหน้าที่หนึ่งของอช.อาสาพัฒนาชุมชนในสิบประการนะคะที่ได้ดำเนินการเนา
1: ะ
0: ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมถึงในเรื่องของการขจัดปัญหาความยากจน
1: ปัญหาความยากจน
0: นะคะ
1: อันนี้รวมถึงการส่งเสริมทุนชุมชนด้วยหมายถึงว่า3ภารกิจ3ภารกิจหลัก
0: ๆส่งเสริมไปทำอะไร
3: ส่งเสริมก็เราต้องดูว่าทักษะของแต่ละครัวเรือนเขามีอะไรมั่งพอที่เราจะหยิบตรงนั้นขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาและต่อยอดให้เขาได
0: ้
3: ก็คือบางมันคนเรามันจะถนัดไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็จักสานได้บางคนก็สามารถปลูกผัก
0: ก็เป็นเหมือนการไปสวอตครัวเรือนยากจนนั่นแหละนะไปสวอตเขาว่าเขามีทักษะที่จะดำเนินการที่จะทำอะไรได้ให้พอที่จะมาเป็นอาชีพได
1: ้
0: ถ้าเป็นกรณีที่ช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่พี่สายเนี่ยได้นำองค์ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยพี่สายเนี่ยเอาองค์ความรู้นั้นไปให้คนเรียนยากจนเขาทำอะไร
3: ทำอะไรบางคนเขาก็มีเขาอาจจะไม่มีทุนเนาะเราก็คือมันจะมีบางคนบางครัวเรือนก็คือไม่มีทุนที่จะเด็กที่ไม่มีเงินที่จะเรียนต่ออ
0: ่าฮะ
3: เราก็ต้องติดต่อกับไอ
0: ้เป็นฝ่ายประสาน
3: นอกระบบใช่นอกระบบให้เขามาดูแลตรงนี
0: ้
3: เขาก็โทรหาพี่เรื่อยๆว่าคนนั้นคนนี้นะที่ว่าไม่ได้เรียนในระบบที่ตกระบบออกจากระบบการเรียนแล้วก็เขาก็จะโทรมาถามก็คือบางทีก็ไปติดตามให้เขาคนนั้นอยู่บ้านไหมคนนี้อยู่บ้านไหม
0: แค่เป็นเงาของคุณครูสกลไปแล้ว
3: ก็ทุกอย่างที่เขาโทรมาน
0: ะคะนี่ก็เราทำบุญทั้งนั้นใช่ไหมคะแล้วก่อนจะไปถึงพี่หน่อยเนี่ยต้องถามว่าสิ่งที่พี่สายทำมาทุกวันนี้ตั้งแต่อายุ18จนตอนนี้60กี่ปีแล้ว42ปีที่เป็นอช.เป็นอาสาพนามชนเป็นผู้นำอาสาพนามชนจนถึงเป็นประธานชมรมอาสาพนามชนอำเภอคูเมืองเนี่ยพี่สายมีความภาคภูมิใจในเรื่องใดบ้างเรื่องไหนเอามาสักเรื่องนึงที่รู้สึกว่าการที่เราเป็นอช.แล้วเนี่ยเราทำให้ประชาชนชุมชนมีความสุขที่สุดพี่สายภูมิใจเรื่องอะไร
3: เรื่องบางทีก็ได้ช่วยคนบางครั้งมันอยู่คนที่อยู่รอบข้างเน
0: า
3: ะคือบางครั้งเขาก็มองไม่เห็นคือมันเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาแล้วคือเหมือนคือช่วยเขาบางคนเขาก็เหมือนบ้านที่พาหัวหน้าแขไปอ่ะคือบ้านนั้นจะยากจนแล้วลูกหลานเยอะบางทีพี่ก็คือช่วงที่ในวัดในวาเขามีงานนะเขามีข้าวสารมีนมมีอะไรพี่ก็จะไปคือขอกับหลวงพ
0: ่อ
3: ไปให้บ้านนี
0: ้
3: ไปให้บ้านนี้เขาบอกเขาลูกหลานเยอะบางทีวันเกิดของเรานี่แหละไม่มีอะไรก็สีข้าวข้าวสารไปให้เข
0: า
3: บางทีก็มีคนแก่เราไม่ต้องการอะไรหรอกหัวหน้าปุ้มบางทีก็คือแค่ขอบคุณแค่คนแก่เน
0: า
3: ะให้สินให้พรเรา
0: แ
3: ค่
0: นี้ก็ดีใจแล้ว
3: ก็ดีใจแล้วเราไม่ต้องการอะไรก็คือเราทำเหมือนปกติเหมือนที่เราอยู่ด้วยกันเราดูแลกันครอบครัวแต่เราถามว่าเราได้อะไรไหมได้หลายหลังอย่างจากพัฒนาชุมชนบางทีเราลงไปพื้นที่กับหัวหน้าเน
0: า
3: ะเราก็เรียนรู้จากเขาไม่ใช่เขาเรียนรู้จากเรา
0: บางที
3: แลกเปลี่ยนคือบางทีเราไม่เคยรู้ว่าอันนี้เขาทำยังไงตรงนี้เขาทำยังไงเราก็เอามาปรับใช
0: ้
3: บางทีแล้วเหมือนเรามีอะไรเราก็แบ่งปันเขาก็แบ่งปันให้เราแค่นี้ก็คือความสุขเหมือนเราได้บุญไปด้วยเงินได้ทำบุญแล้วเขาก็ให้เราก็ให้เขามีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ประสบการณ์ที่หาจากไหนไม่ได้เพราะเราลงแต่ละชุมชนวิถีชีวิตมันไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นความสุขความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่พี่สายได้ร่วมทำมาตลอด42ปีนะต้องบอกก่อนตรงนี้นะคะท่านผู้ชมว่าการเป็นผู้นำอาสาพนามชนหรือเป็นอาสาพนามชนเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรมากมายนะคะก็6เดือนได้1,500
1: 3 เดือน
0: ได้500นะคะต้องบอกอย่างนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่น้อยมากแต่สิ่งที่เราได้กลับมาเราได้มากกว่าค่าตอบแทนที่เราได้นะคะอย่างน้อยเราได้ทำให้คนในชุมชนเนี่ยเขาอยู่ได้อยู่รอดได้นะคะแล้วตัวเราเองเนี่ยก็มีความสุขด้วยนะคะถือเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพี่สายนะคะต้องบอกว่าไปมาทีไรไปสพอคูเมืองสำนักงานชุมชนอำเภอคูเมืองทีไรก็จะเจอพี่สายเนี่ยแหละอยู่ด้วยกันกับพัฒนาชุมชนตลอดนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ยังเจอพี่สายอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ขอให้พี่สายเนี่ยก็ความดีที่พี่สายได้ทำไปนะคะก็ส่งให้พี่สายเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะในส่วนตรงนี้ก็เชิญต่อพี่หน่อยนะคะก็รุ่นน้องพี่สายเนาะนะคะอ่ะนั่นแหละ
2: เริ่มแรกๆก็เมื่อก่อนก็ชีวิตโรงงานนะคะ
0: ค่ะ
2: ชีวิตกรุงเทพอยู่กรุงเทพทำงานโรงงานอะไรเงี้ยพอเริ่มเป็นแม่บ้านก็กลับมาอยู่ในพื้นที
0: ่
2: เลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วก็ได้มารู้จักแล้วก็ทำงานเริ่มก้าวเข้ามาในสำนักงานพัฒนาชุมชน
0: มาทำอะไร
2: มาเป็นตอนแรกก็เป็นในหมู่บ้านตอนเริ่มจากในหมู่บ้าน
0: นะก็เป็น
2: ผู้ใหญ่
0: นี่แหละ
2: ใหญ่เรื่องใช้ไปทำโน่นทำนี่ไปโน่นให้หน่อยไปนี่ให้หน่อยอะไรประมาณนี้เขาก็เล็งเห็นว่าเราเข้าสังคมได้ไปใช้ง่ายอะไรประมาณนี้เขาก็ให้มาเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแล้วก็พอเริ่มเข้ามาในสำนักงานพัฒนาชุมชนเริ่มที่จะรู้จักได้มาเข้ามาอบรมบ้างได้ความรู้จากพัฒนากรรุ่นก่อนๆอะไรเงี้ยได้ความรู้มาแล้วก็เข้ามาในพัฒนาชุมชนก็มาเจอพี่สายนี่แหละค่ะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ด้วยกันทำงานด้วยกันแล้วก็เริ่มจะรู้ว่าเราได้ไปเห็นสิ่งแวดล้อมที่มันเยอะขึ้น นอกจากครอบครัวนอกการเลี้ยงลูกอยู่บ้านอย่างเงี้ยเริ่มออกไปเห็นข้างนอกว่าหมู่บ้านนั้นเป็นอย่างนั้นหมู่บ้านนี้เป็นอย่างนี้ตำบลเราพื้นเพเป็นแบบนี้ตำบลอื่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มชอบงานแบบนี
0: ้
2: อยู่กับพัฒนาชุมชนมา10กว่าปี
0: ทั้งที่เป็นงานจิตอาสานะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่าตอบแทนนี้แทบว่าน้อยมาก
2: ไม่มีก็ไปเองบางทีพี่สายก็มารับไปต่างตำบลพี่สายก็จะขับมอเตอร์ไซค์มารับแล้วก็จะไปด้วยกันแล้วก็ลงพื้นที่ไปร่วมไปช่วยหัวหน้าไปอบรมโครงการนั้นไปได้ความรู้เรื่องนี้
0: ม
2: าจากที่เราอยู่บ้านเฉยๆเราก็จะได้ความรู้เข้ามาเรื่อยๆรวมถึงการพูดจาอะไรเงี้ยเราก็เริ่มจะพูดเป็นเริ่มจะรู้จักเข้าไปเยอะๆอบรมบ่อยๆแล้วก็จะเริ่มมีเทคนิคมีอะไรเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆแล้วเราก็จะนำสิ่งที่เราได้ไปมอบให้คนอื่นลงในพื้นที่ตำบลเราไปเห็นกลุ่มไปเห็นเขาเริ่มทอภาพแล้วอยากสนใจไหมหนูอยู่กับพัฒนาชุมชนสามารถที่จะให้แม่ไปจดโอท็อปได้หน้าอะไรนะอย่างเงี้ยก็เราก็จะเริ่มไปเรื่อย
0: ๆ
2: มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าบางทีเหมือนความผูกพันนะน
0: ะ
2: ปุ้มเหมือนกับว่าเราได้มาแล้วเราก็ไปถ่ายทอดให้คนอื่นมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเรารับมาแล้วก็ถ่ายทอดไปมันก็จะเป็นความสุขไปด้วยในการที่เราไปมองเห็นคนเนี้ยเขาลำบากนะเขาไม่มีจะกินแต่เรามีอะไรแล้วก็ลงไปให้เขาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความ

0: ได้ไปมั่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเต็มที่เลยก็คือประมาณ58ค
1: ่
0: ะ
1: ก็10ปี
0: 10
1: ปีนะคะแล้วก็ใน10ปีเนี่ยก็ได้ข่าวว่าก็ได้รับการสร้างขวัญกำลังใจนะจากกรมการพัฒนาชนหลายครั้งอยู่พอสมควรนะคะเล่าให้ฟังหน่อยได้รางวัลอะไรมา
0: ก็ครั้งแรกเลยก็เป็นผู้นำมชดีเด่นจังหวัด
1: ค่ะ
0: แต่โล่สิงห์ทองเน
1: า
0: ะแล้วก็
1: สิงห์ทองไปรับที่ไหนอ่ะ
0: ที่กรุงเทพค่ะรับที่เมืองทองครั้งแรกแล้วก็ไปได้มีโอกาสได้เคยเข้าเฝ้
1: า
0: ได้ไปเข้าเฝ้าองค์พระเทพ
1: ค่ะ
0: เมื่อปี59ที่วังสัปปทุมแล้วก็เป็นความที่ประทับใจไม่รู้ลืมนะคะเพราะว่าเราเนาะเด็กบ้านนอกคนนึงการศึกษาก็ไม่มีเล่าเรียนก็ไม่ได้เล่าเรียนแต่เรามีโอกาสได้เข้าเฝ้าซึ่งพระองค์ท่านจะเป็นอะไรที่เราไม่เคยคิดว่าพระองค์ท่านจะพูดคุยกับราษฎรได้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความปลื้มใจแล้วก็เป็นความที่ว่าโอ้ยเราวาสนาขนาดไหนเนาะเราถึงได้มีโอกาสได้มาเข้าเฝ้าท่านอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดมีเหมือนกับว่าได้มีโอกาสได้พูดให้ลูกให้หลานฟังแบบว่าพระองค์ท่านใจดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านมาถึงท่านก็จะเดินคุยเดินทักถามท่านชวนคุยตลอดอะไรเงี้ยพระองค์ท่านไม่ถือตัวแล้วก็ตอนแรกที่จะเข้าวังนะคะเหมือนกับมันกับว่าเก่งมากองค์กรักท่านจะมาสอนเน
1: า
0: ะมาบอกว่าเข้าไปต้องทำอะไรเหมือนทำให้เราเก่งนะคะแต่พอไปจริงๆมันไม่ใช่ไงค่ะมันจากหน้ามือเป็นหลังมือพระองค์ท่านกลัวเราจะไม่ได้กินอะไรท่านก็เตรียมไว้ให้หมดทุกอย่างท่านก็จะเน้นองค์กรักท่านว่าอย่าลืมเอาขนมมาให้พี่ๆเขาทานนะอะไรเงี้ยท่านคือท่านห่วงทุกอย่างนะคะก็เลยเป็นความเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเรานะคะ
1: ความภูมิใจ
0: ค่ะแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นพลังที่จะให้เราเดินสายนี้ต่อนะคะแล้วก็พยายามที่ว่าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรประมาณนี
1: ้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจครั้งยิ่งใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าสิ่งที่เราทำมาเราก็ทำมาตลอดชีวิตนั่นแหละก็เหมือนพี่สายเหมือนกันพี่สายก็เป็นอช.พี่หน่อยก็เป็นอช.เหมือนกันนะคะก็ทำงานมาทั้งชีวิตงานอาสาทั้งนั้นที่เราทำนะคะแต่สิ่งที่เราได้กลับมาก็เหมือนพี่สายก็ดีใจที่ได้เป็นอช.ส่วนพี่หน่อยก็ภาคภูมิใจที่พี่หน่อยเนี่ยได้วันดีคือดีอยู่ดีๆก็ได้เข้าเฝ้านะคะสมเด็จพระเทพเชิญเลยนะคะทั้งที่เราก็เป็นประชาชนคนธรรมดานะคะแต่สิ่งที่พี่ทำความดีนั้นมันก็ได้ตอบแทนพี่แล้วนะคะในตรงนี้เพราะว่ามันก็มีน้อยนักเนาะที่อยู่ดีๆเราจะได้ทำความดีแล้วก็จะได้เข้าเฝ้าท่านแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทำอย่างไรถึงได้เข้าเฝ้าแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่ากรมการพัฒนาชนเนี่ยมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนเนาะกิจกรรมพัฒนาชนดีเด่นเนี่ยเป็นประจำอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องคือเป็นเรื่องของการประกวดเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะเราก็จะมีการประกวดกิจกรรมพัฒนาชนดีเด่นเนี่ยเป็นประจำในทุกปีนะคะก็จะมีในส่วนของการประกวดตำบลเข้มแข็งนะคะหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มองค์กรดีเด่นกลุ่มองค์กรแกนหลักดีเด่นแล้วก็ในส่วนของผู้นำอช.ด้วยกันนะคะทั้งผู้นำอช.คือผู้นำอาสาผู้นำชนทั้งชายทั้งหญิงนะคะก็จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้านะคะในส่วนตรงนี้ก็ทางจังหวัดของเราเนี่ยก็ได้มีการประกวดแล้วก็คัดเลือกนะคะมีการคัดเลือกแล้วก็ประกวดมาแล้วก็จนได้รับคัดเลือกมาก็เหมือนที่พี่หน่อยได้รับคัดเลือกนะคะจากทางจังหวัดนะคะให้เป็นผู้นำอาสาผู้นำชนหญิงดีเด่นนะคะซึ่งก็ได้2ครั้งนะคะก็คือปี58ครั้งนึงแล้วก็ปี69อีกครั้งนึงนะคะซึ่งก็จะเดี๋ยวไปเข้าเฝ้าอีกครั้งนึงนะคะเป็นครั้งที่2ก็จะมีเรื่องที่จะได้เล่าเหตุการณ์ให้กับลูกหลานได้ฟังต่อว่าแม่นะยายนะไปเข้าเฝ้าแล้วได้อะไรบ้างมันตื้นตันใจอย่างไรอะไรเงี้ยเล่าไปนั่นแหละค่ะจนนั่นแหละชีวิตเราจะคือไปจนถึงที่ถึงแม้ว่าวันนึงพี่หน่อยไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่มันก็เป็นเรื่องเล่าให้กับลูกหลานวงตระกูลเราต่อไปนะคะในสิ่งตรงนี้ก็ความดีทั้งนั้นที่เราทำเนาะนะคะผู้นำอาสาผู้นำชนเราทำด้วยจิตอาสานะคะในการ

0: การดำเนินการ
1: สิ่งหนึ่งที่จะได้ยินจากพี่ๆนะคะพี่ๆบ่อยมากคือการทำงานตรงนี้เหมือนได้ทำบุญค่ะเหมือนได้ทำบุญเพราะว่าการได้เข้ามาช่วยเหลือสังคมคือเข้ามาแบบจิตอาสาโดยที่ไม่ได้คาดหวังค่าตอบแทนคือมาช่วยงานทั้งส่วนงานราชการซึ่งบุคลากรต้องบอกว่าต้องนำเรียนนี้ว่าบุคลากรของอำเภอคูเมืองอ่ะมีน้อยมากในการลงพื้นที่แต่ละครั้งอะค่ะก็คือจะมีพี่ๆไปด้วยกันไปช่วยนะคะไปช่วยในการจัดเวทีในการลงพื้นที่นะคะในการลงพื้นที่ของงานพระนันชนก็จะมีพี่ๆไปด้วยตลอดทีนี้ถามว่าเวลาที่เขาไปกับเราอะถึงว่าแทนที่เขาจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นทำงานบ้านเขาทำงานบ้านเขาแต่ว่าเขามาช่วยเราก็คือเหมือนกับว่าได้ช่วยทำงานช่วยเราแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมเขาก็มองว่าสิ่งตรงนี้เป็นการได้ทำบุญอย่างหนึ่งเป็นการได้ทำบุญอย่างหนึ่งค่ะ
0: ก็อย่างว่าเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุข
1: ใช
0: ่ก็ขอให้ทำต่อไปเนาะนะคะก็มาถึงตาพี่แขบ้างนะคะในส่วนคิวของพี่แขคู่เมืองเชิญชวนมาเที่ยวอำเภอคูเมืองหน่อยคูละครนำกันเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะ
1: ของคูเมืองนะคะก็นอกคือของเราอ่ะก็จะมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการเนาะที่เหมือนกับว่าถ้าใครสนใจที่สนใจผลิตภัณฑ์สนใจอยากจะไปชมไปดูก็ไปหมายถึงว่าไปได้นะคะทั้งคือตอนนี้มีบ้านอย่างบ้านถาวรเนาะก็จะมีทั้งกลุ่มแม่พรคือกลุ่มสตรีถาวรผ้าไทยที่ทำตั้งแต่ต้นน้ำปะ
0: กลางน้ำ
1: กลางน้ำปลายน้ำก็คือทอเองแล้วถึงแปรรูปตัดเย็บเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อเป็นอะไรแล้วก็จะมีกลุ่มตุ๊กตาช้างนะคะตุ๊กตาช้างที่ทุกคนสามารถไปดูวิธีการทำและทำและเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้นะคะแล้วก็มีเพลเพลินนะคะมีเพลเพลินแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอคูเมืองซึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอคูเมืองเนี่ยก็เป็นลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการของเราเหมือนกันค่ะเพลเพลินก็มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านในแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ให้ช็อปค่ะให้ช็อปแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะร้านอาหารเนาะร้านอาหารแหล่ดาวที่ทุกท่านสามารถแวะได้นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเพลเพลินก็เป็นโอท็อปของอำเภอคูเมืองเหมือนกันนะคะแล้วก็เชิญชวนเที่ยวงานที่จะเกิดขึ้นนะคะในห้วงเดือนพฤศจิกาย
0: น
1: งานสักการะเจ้าพ่อหลวงอุดมของดีคูเมืองอำเภอคูเมืองนะคะประจำปี2570แล้วก็งานกาชาดอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2570นะคะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็คือของผู้ผลิตผู้ประกอบการของเราที่จะมาจัดแสดงและจำหน่ายนะคะแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีการประกวดผลผลิตและการแข่งขันทางการเกษตรในทุกๆปีคือก็จะมีการประกวดหัวมันใหญ่ใช่ไหมคะหัวมันใหญ่แล้วก
2: ็
1: ข้าวมะลิแล้วก็อ้อย
0: อ้อย
1: ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลักของอำเภอคูเมืองก็ว่าได้นะคะก็จะมีการแข่งขันขึ้นแต่ก่อนเนาะมีการแข่งขันขึ้นอ้อยค่ะแล้วก็หัวมันใหญ่ถ้าใครไม่เคยเจอที่ไหนก็ไปดูที่คูเมืองได้นะคะ
0: ในเดือนพฤศจิกานี
1: ้ใช่ค่ะในเดือนพฤศจิกานี้ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็เป็นของดีอำเภอคูเมืองเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ลายอัตลักษณ์ผ้าลายอัตลักษณ
1: ์ผ้าลายอัตลักษณ์คูนครลำกัน
0: นครลำกันนะคะท่านผู้ชม
1: ออกแบบลายโดยคุณกีรติพยุหะน้องเปรียวของเราค่ะ
0: นี่แหละค่ะก็คือซิกเนเจอร์ของอำเภอคูเมืองทั้งหมดนะคะที่ได้มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะวันนี้ที่มาร่วมรายการพัฒนาพาสุขของเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็เวลาหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการพัฒนาพาสุขทุกวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.นะคะสัปดาห์หน้าเป็นอำเภออะไรนั้นค่อยพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง4คนนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้านหลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
1: สหภาพยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันนี้หลังผู้นำสหรัฐขู่จะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนัทนิชาจงโปร่งกลางเตรียมชิงเหรียญทองกับนักชกจากเกาหลีเหนือในมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงวันนี้เวลา 15:30 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดทั้งการจัดเตรียมกำลังคนอุปกรณ์อาหารยารักษาโรคและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีพร้อมเน้นย้ำให้ยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมและสุขอนามัยที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจและจูงใจให้ประชาชนยินยอมอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยมารับความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานอาทิกรมชลประทานกองทัพเรือที่สนับสนุนเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำกระจายความช่วยเหลือในหลายจังหวัดรวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในการส่งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปอพและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3: ซึ่งก็ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตเพื่อความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดถือข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่เป็นทางการจากการแถลงของรัฐบาลกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นหลักชนันทิดาสังทองรายงาน
0: ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนและบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพภูมิอากาศผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านรวมทั้งเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านนายวัฒนามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าตั้งแต่วันที่4ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเคลื่อนลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครในวันที่5ตุลาคมและพื้นที่ด้านตะวันตกร ดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่6-7ตุลาคมหลังวันที่7ตุลาคมฝนจะลดลงเหลือฝนบางพื้นที่ในภาคเหนือนะอย่างไรก็ตามวันที่11ตุลาคมยังต้องเฝ้าระวังแนวร่องความกดอากาศต่ำบริเวณภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสธนช.และหน่วยงานด้านน้ำจะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดคณิตศาสตร์ แสงแสนสุขรายงาน
0: ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตร
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกระดมกำลังและอุปกรณ์เครื่องจักรเข้าช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับจังหวัดนครนายกหน่วยงานในสังกัดได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ตำบลปากพลีอำเภอนครนายกขณะที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีระดมเจ้าหน้าที่30นายพร้อมรถกระบะ2คันและรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านจังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน
1: นางสาวทิติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งเกิดน้ำท่วมวันที่27กันยายนครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงเกิดเหตุเมื่อวันที่24และ28กันยายนกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันทะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อเกิดเหตุน้ำท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเข

0: กลับเข้าสู่ภาวะปกติน
1: ายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากจึงได้นำท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งมาช่วยเร่งการระบายน้ำพร้อมเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแพงกับเคหะชุมชนร่มเก้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลมาจากการเปิดประตูน้ำคลองสองเพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครจะควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: สำหรับถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทน์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงเรือนจำมีนบุรีถึงแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย11ถึง55สีหบุรานุกิจช่วงสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีถึงร่มเกล้าพญาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศิลป์และวัชรพลส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุงทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1555หรือ LINE @traffifondu เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดและเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
3: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาทท ทั้งนี้นายกรัฐ

0: ตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
1: ด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569ส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา3,400 บาททั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วัน
0: สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เขตภัยพิบัติสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดส่วนด้านปศุสัตว์และประมงแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
2: การเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนระดมช่าง350คนฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังน้ำท่วมกรุงเทพเพื่อแถลงแนวทางและแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติหรือกคช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมและงานช่างระดมกำลังช่างและจิตอาสากว่า350คนลงพื้นที่ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าโดยย้ำว่าการฟื้นฟูต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกการกลับเข้าพักอาศัยในบ้านหรืออาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบประปาและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจสำหรับแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะคลองจันทน์ระหว่างวันที่3ถึง5ตุลาคม2569
3: วันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายหน่วยงานโดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงก็ทราบว่าจะมีการบริจาคของด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทีมช่างได้ช่วยกับเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่พี่น้องนิติอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างส่วนบางส่วนของที่ทางทีมช่างก็ไปช่วยด้วยบางส่วนนะครับก็จะช่วยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอันนี้จะเป็นที่มาวันนี้เรามาร่วมมือกันแสดงเห็นถึงพลังในการที่เวลาพี่น้องเดือดร้อนก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เวลาพี่น้องประสบทุกข์ภัยก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาวันนี้ทุกคนมาแสดงเห็นแล้วซึ่งจากที่ผ่านมา 3-4 วัน
2: ด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำชับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งตรวจสอบดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนและครอบครัวผู้ประกันตนอย่างเต็มที่
4: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลหากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไปและรับยาอิริโตรพอยอิทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงภัยพิบัติสามารถยื่นเบิกค่าบริการตามหลักเกณฑ์แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีปลูกถ่ายไตสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลคู่สัญญาหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเช่นกันกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแตกต่างกันตามทางเลือกโดยทางเลือกที่1และ2ค่าทำศพ 25,000 บาทและทางเลือกที่3ค่าทำศพ 50,000 บาทโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมได้ทางสายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ขณะที่กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมและขอความร่วมมือชะลอการส่งออกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนการส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงทั้งนี้หากผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถขนส่งไข่ไก่ได้กรมการค้าภายในจะประสานหน่วยขนส่งจากกองทัพเข้าช่วยลำเลียงสินค้าเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายและถึงมือประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ขณะนี้มีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย988แห่งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทุกพื้นที
6: ่นายตติยภัทรติปิเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งสำนักสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานศึกษาเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต MOPH ROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤต
5: นายแพทย์ผู้ชงชัยเทียนรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่ากรมสปสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านวิทยุที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทั้งการประสานงานกู้ชีพและการลำเลียงผู้ป่วยกองวิศวกรรมการแพทย์จึงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ MOPS ROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤตแก้ไขปัญหาที่ส่วนกลางไม่สามารถสื่อสารทางวิทยุกับพื้นที่ห่างไกลได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะทางของการส่งคลื่นวิทยุซึ่งการสื่อสารทางวิทยุเป็นระบบการสื่อสารที่จะถูกยกขึ้นมาเป็นระบบสื่อสารหลักของพื้นที่ในกรณีพื้นที่เกิดภัยพิบัติคือในพื้นที่เกิดเหตุทุกหน่วยงานจะติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสารเป็นหลักโดยระบบวิทยุสื่อสารผ่าน IP ของกองวิศวกรรมการแพทย์นี้จะช่วยให้หน่วยงานส่วนกลางสามารถรับส่งวิทยุกับหน่วยงานในพื้นที่เกิดเหตุได้ส่งผลให้การรายงานสถานการณ์การประสานงานต่างๆสามารถไปถึงหน่วยงานส่วนกลางในเวลานั้นได้โดยตรงเป็นการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแบบเรียลไทม์โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุนี้ไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี2571นารุมนอุดมพรรายงาน
2: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าแผนป้องกันภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
7: นายจิรโรจน์สกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและรับมือมหาอุทกภัยในระยะยาวว่าสนขได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศให้สามารถรองรับวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อให้ระบบโลจิสติกและการส่งความช่วยเหลือประชาชนดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสนขได้กระทำโครงการศึกษาความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของโครงข่ายคมนาคมซึ่งเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงของเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงทางหลวงชนบทรถไฟสนามบินและท่าเรือโดยนำข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันมาอัปเดตและเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติจริงแม้ปัญหาอุทกภัยจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่หัวใจสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เส้นทางคมนาคมหลักขาดหรือหยุดชะงักเพื่อใช้เป็นช่องทางอพยพประชาชนและลำเลียงความช่วยเหลือทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการนำร่องใน4พื้นที่จังหวัดที่มีประวัติได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้แก่เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่สงขลาและระยองเพื่อทำแผนที่รายละเอียดในเชิงพื้นที่ที่จุดโครงข่ายสำคัญที่ไม่ควรรักษาความเสียหายพร้อมเร่งปรับปรุงจุดวิกฤตเช่นคอขวดหรือจุดที่เสี่ยงทางรถไฟขาดส่วนสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันสนขได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงคมนาคมในการกำกับนโยบายขณะที่ภาคปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CATรวมถึงสายการบินต่างๆยังคงผนึกกำลังลงพื้นที่เพื่อระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนและซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนควบคู่ไปกับการวางรากฐานโครงข่ายคมนาคมอย่างยั่งยืนในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ โฆษกคณะกรรมการยุโรปรายงานว่าบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU และคณะกรรมการยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์นี้เพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมารอชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติโดยกล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่สหรัฐจะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ EU ทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นถึง70%มาอยู่ที่ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อซึ่งทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจนอาจส่งผลให้พรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์สูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสำหรับการเลือกตั้งกลางสมัยในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการประชุมวันใด Discussion Club ซึ่งเป็นการประชุมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของรัสเซียในกรุงมอสโกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่ารัสเซียจะใช้อาวุธทุกประเภทที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติกหากถูกโจมตีโดยชาติตะวันตกพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบรรดาชาติตะวันตกเช่นโปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกเผชิญกับเหตุการณ์การโจมตีแบบสงครามลูกผสมโดยกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวอาจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTPเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ CTP จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพศชายวัย27ปีซึ่งถือสัญชาติอังกฤษและอิหร่านในข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อการร้ายโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยว่ามีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำหรับทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนายแพทย์คาบิรุลบาชานักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนากาของบังกลาเทศเตือนว่าปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการกำจัดยุงแบบมุ่งเป้าและยกระดับมาตรการป้องกันระดับครัวเรือนเนื่องจากการแพร่กระจายของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวอาจกลายเป็นปัญหาไปทั่วประเทศและขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้หมดไปกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศเปิดเผยว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างน้อย245รายและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 79,620 รายขณะที่การรักษาโรคดังกล่าวยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและรับประทานยาหากอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำคะแนนรวมไปได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.38 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของฟิลิปปินส์ทำได้ 9.09 คะแนนส่วนการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศทิตารีแก้วโอลานวสุจอมเตะสาวไทยเก็บไป 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของฟิลิปปินส์ 9.13 คะแนนขณะที่การแข่งขันเวอร์ชวลเทควันโดศาสิการทองจันทร์ทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จการแข่งขันยูยิสูรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมหญิงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสูสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองทีฮัววัย33ปีจากเวียดนามไป 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางเตรียมขึ้นสังเวียนดวลกับพังชอนมีจากเกาหลีเหนือในรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นเหรียญทองในวันนี้เวลา 15:30 น.ส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะฮานโปรเกลล่ากับโซฟิยาชานีนปาการาจากฟิลิปปินส์2-0เซต 23-21 และ 21-18 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปลุ้นเหรียญทองกับเซียซินอีและเหวียนซุ่ยจากจีนในวันนี้การแข่งขันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทีมชาติไทยประกอบด้วยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักที่ชนะฟิลิปปินส์มา2เซตรวดลงสนามพบกับอินเดียและเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินเดียไป 2-0 เซต 15-10 และ 15-4 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียได้สำเร็จการแข่งขันรักบี้7คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเปิดฉากการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะคาซัคสถานไป 28-5 จุดก่อนลงสนามนัดที่2ไล่ต้อนสิงคโปร์ขาดลอย 36-0 จุดส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นขณะที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้5-24จุดก่อนพ่ายคาซัคสถาน5-12จุดส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนอดีตแชมป์เอเชียนเกม3สมัยและรองแชมป์ครั้งที่แล้วผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวแพ้ไป 0-3 เซต 23-25 23-25 และ 19-25 พลาดเข้ารอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายโดยต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไปการแข่งขันเทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยพ่ายให้กับโคแมนวองนักเทนนิสจากฮ่องกงไป 0-2 เซต 3-6 และ 0-6ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาพาเดลประเภทหญิงคู่รอบ2นาตาลีนาประเสริฐจับคู่กับดาเรศสีรุ่งเรืองลงสนามพบกับอาริสฟาเร่และอาลานูนอัญญามานีคู่หูจากซาอุดิอาระเบียโดยแมตช์นี้สู้กันอย่างสูสีก่อนที่ทีมชาติไทยจะต้านไม่ไหวพ่ายไป 1-2 เซต 1-6 7-6และ6-7พลาดโอกาสตีตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นจีนมี154เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพ มี59เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี30เหรียญทองฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลซาการา ITB เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียก่อนการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์หลังผ่าน2เกมแรกไทยชนะปากีสถาน4-0และชนะเวียดนาม2-0ส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจู๊ดซุนซับเบลศูนย์หน้าจากสโมสรการท่าเรือ FC เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งและทำประตูให้ไทยได้สำเร็จสำหรับเกมกับฟิลิปปินส์ทุกคนมีเป้าหมายคือการคว้าชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศจึงเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเล่นกันอย่างเต็มที่และหวังว่าจะได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นบริเวณสนามเวโลโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบมีระดับน้ำท่วมสูงส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายได้ตามกำหนดการเดิมคือระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่สนามเวโลโดรมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติและมีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันโดยเร็วที่สุดก่อนจะพิจารณากำหนดวันแข่งขันใหม่และแจ้งให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูทคัพฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลอย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนานักกีฬาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตเริ่มเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันประจำฤดูกาล2569ถึง2570จำนวน3รุ่นอายุประกอบด้วย U14 U16และ U18 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ pmycfootball.in.th ผ่านิดคาดมากรายงาน
11: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
12: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
11: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
12: หยุดอย่า กดอย่าโอน
11: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
12: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย อันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะขูนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลหรือโรบอติกเทเลเซอร์เจอรี่ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงไปสู่ภูมิภาคต่อไปเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มายกระดับระบบบริการสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกคนจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแม่นยำและปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันโดยการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งควบคุมการผ่าตัดผ่านระบบทางไกลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ250กิโลเมตรถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของวงการการแพทย์ไทยหลังเคยประสบความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับจีนซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของกรมการแพทย์ไทยแล้วยังเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการผ่าตัดทางไกลของประเทศในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลเป็นโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพซึ่งจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละเขตสุขภาพต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทางด้านกรมการแพทย์ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีได้เริ่มให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ซึ่งทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้ว52รายครอบคลุม3สาขาหลักได้แก่สูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จทุกรายนอกจากนี้ยังได้แสดงศักยภาพในการเชื่อมต่อทีมผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับ West China Hospital ประเทศจีนระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตรเมื่อวันที่21เมษายน2569เป็นการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีและวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก จบบทความประจำวันเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
17: ่นี่ไม่ใช่เรื่องดีนะหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่ม

เพื่อทุกชีวิตร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีหมาดอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่2ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนมีสังค่ะประสานรายการโดยน้องแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่แดนอัคเดชคัมภีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็ระบบออนไลน์เหมือนเดิมนะคะใครที่รับฟังทางวิทยุก็สามารถไปฟังได้ที่ FM 92.5และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะในบางพื้นที่ที่รับสัญญาณในขณะนี้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะคุณน้อง
0: ค่ะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังไม่ขึ้นไลฟ์ต้องทีมงานนะคะ ต้องบอกผ่านทางนี้เลยเดี๋ยวทีมงานรอขึ้นไลฟ์สักครู่นะคะ เดี๋ยวก็คงจะขึ้นกันแล้วค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวสารเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาหลังจากที่ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็บางจังหวัดที่น้ำท่วมหลังจากน้ำท่วมน้ำลดแล้วนะคะก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูละค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเดี๋ยวจะมีบิ๊กคลีนนิ่งสำหรับกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะหลังจากฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเยียวยาในส่วนของการเยียวยานะคะวันนี้ก็จะมีการเยียวยาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะแต่ในช่วงแรกนี้นะคะคุณอ้อเรื่องนี้ข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเรื่องของการฟื้นฟูการดูแลผู้ที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้แหละค่ะทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจในยามประสบภัยค่ะตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ะน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารในเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง21แขวงคลอง2ตุ้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับตำรวจน้ำได้นำเรือลำเลียงสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จพันกล่องนะคะน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงประสบภัยค่ะยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเรื่องของการเยียวยานะคะสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ในบางพื้นที่คือที่เราได้ทราบกันก็ได้มีการ ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันนี้วันแรกค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะได้มีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีบ้านอยู่ประจำนะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมาจนถึง30กันยายนนี้นะคะครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย65จังหวัดด้วยกันค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าใครที่จะสะดวกไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครก็สามารถเดินทางไปได้นะคะพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.รัฐมนตรีนะคะ4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกคือที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะเป็นบ้านเป็นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยประจำของเราเนี่ย ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยเกิดความเสียหายอันนี้สามารถยื่นได้กรณีที่2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินนะคะยาวนานเกิน7วันขึ้นไปส่วนกรณีที่3คือที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำล้อมรอบจนทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ลำบากได้สะดวกนะคะดำรงชีวิตได้ตามปกติไม่ได้ติดต่อกันเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีสุดท้ายคือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่เราประสบภัยพักอาศัยอยู่แต่ส่งผลกระทบทำให้เราเนี่ยไม่สามารถออกไปทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติติดต่อการเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะ4เคสนี้สามารถยื่นได้ค่ะขอรับการเยียวยาได้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกด้วยที่ปภ.นั้นเปิดระบบลงทะเบียนนะคะซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด65จังหวัดทั่วไทยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเอาแบบนี้ละกันนะคะเดี๋ยวจะไล่จังหวัดให้ฟังเลยละกันนะคะกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงใหม่เชียงรายนะคะไล่ลงมาค่ะตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์รวมมาถึงปทุมธานีประจวบปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองยะระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีแล้วก็สิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะนี่คือครอบคลุมทั้งหมดที่เกิดน้ำท่วมมานะคะในช่วงตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเมื่อช่วงต้นๆปีนะคะมาจนถึง30กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการขอความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศไว้นะว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะคือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านแล้วก็เป็นบ้านเช่าโดยผู้เช่าเนี่ยเป็นผู้รับเงินแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆก็สามารถทำได้นะคะถึงแม้ว่าไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามก็คือที่อยู่อาศัยที่เป็นแฟลตเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดเป็นแมนชั่นอะไรก็ต่างๆหอพักนะคะการลงทะเบียนของการช่วยเหลือเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนยื่นคำร้องได้2ช่องทางจะยื่นผ่านทางแอปทางรัฐก็ได้ค่ะเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนยื่นเอกสารด้วยตัวเองไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกต่อไปด้วยค่ะ
0: ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะคะนอกจากที่อยู่อาศัยนะคะบ้านเรือนแล้วเรื่องของทรัพย์สินต่างๆโดยเฉพาะรถยนต
1: ์ค่ะ
0: รถนี่คือได้รับความเสียหายกันเยอะมากๆเลยนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะก็เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะโดยประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมกับป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถนะคะทางสคบก็ได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจจราจรซึ่งสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการสถานีละ2คันค่ะติดต่อผ่านสายด่วน191นะคะแล้วก็ประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถสอบถามบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้โดยตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการก็จะดีนะคะทางด้านการซ่อมรถค่ะสคบก็ร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีพร้อมส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันตามเงื่อนไขค่ะขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อเลยนะคะก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่นะคะลดค่าอะไหล่ค่าแรงค่าบริการตรวจเช็คแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีด้วยประชาชนควรติดต่อศูนย์บริการของรถยี่ห้อที่ใช้นะคะเพื่อสอบถามสิทธิ์แล้วก็ระยะเวลาของมาตรการก่อนที่จะนำรถเข้าซ่อมค่ะด้านการเคลมประกันนะคะสคบก็ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยพิจารณาค่าสินไหมเป็นไปตามความ ความเสียหายจริงและความคุ้มครองในกรมธรรม์ค่ะสำหรับรถยนต์สันดาปนะคะก็มีการประเมินความเสียหาย5ระดับตั้งแต่น้ำท่วมถึงพรมพื้นเบาะนะคะเบาะนั่งส่วนล่างแล้วก็ส่วนบนของคอนโซลหน้าจนถึงกรณีรถจมน้ำทั้งคันค่ะแต่ก็ต้องถ่ายภาพระดับน้ำนะคะแล้วก็ความเสียหายไว้เป็นหลักฐานเลยค่ะแล้วก็สอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย1186นะคะสำหรับผู้ที่มีภาระผ่อนชำระรถยนต์ทางสคบ.ก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะช่วยเหลือทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้นะคะโดยติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันไปนะคะส่วนรถเช่าค่ะสคบ.ก็ขอความร่วมมือสมาคมรถเช่าไทยให้ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเสียหายจากน้ำท่วมและจัดหารถทดแทนโดยเร็วหากว่ายังอยู่ในสัญญาเช่าส่วนความเสียหายอื่นๆก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันค่ะทั้งนี้นะคะผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมแล้วก็เงื่อนไขบริการอย่างชัดเจนหากว่าประชาชนท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยก

0: ือนกันปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็มีการประกาศออกมาว่าตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมนะแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินอาหารเครื่องดื่มสิ่งของหรือว่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ท่านสามารถบริจาคได้นะคะตามช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเป็นอาหารและน้ำดื่มนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเนี่ยจะเป็นน้ำก็ได้หรือว่าอาหารก็ได้จะควบคู่กันมาก็ได้ไปบริจาคได้ที่ชั้น1อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะติดต่อสอบถามได้ที่คุณอภิญญานะคะส่วนใครที่จะบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์และวัสดุทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเนี่ยไปบริจาคได้ที่ชั้น1อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะคะก็สอบถามที่คุณณัฐกรนะคะเบอร์โทรศัพท์0909306652นะคะเดี๋ยวทางด้านของอาจารย์อาก็น่าจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าวันนี้วันที่2ใช่ไหมว
1: ัน
0: ที่2ทางโรงพยาบาลบอกว่าของดรับข้าวกล่องก่อนค่ะเนื่องจากว่ามีผู้จิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยนำข้าวกล่องมาบริจาคให้โรงพยาบาลนะคะตอนนี้เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที่แล้วโรงพยาบาลก็เลยของดรับข้าวกล่องก่อนค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาค ก็วันถัดไปได้ค่ะทางโรงพยาบาลก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะคะสำหรับจิตน้ำใจทุกๆท่านเลยนะคะสามารถบริจาคได้ไม่ว่าจะเป็นนมกล่องมีบริจาคเงินก็ได้น้ำดื่มนมกล่องมีกึ่งสำเร็จรูปนะคะตามศรัทธาเลยหน่วยแพทย์บริการประชาชนในภาวะอุทกภัยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่องทางโรงพยาบาลเองก็จะจัดหน่วยแพทย์บริการประชาชนในภาวะอุทกภัยด้วยซึ่งจัดที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์การบริการนะคะจะเปิดให้บริการแบบนี้ค่ะสำหรับตรวจโรคทั่วไปผู้ที่เจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้หรือถ้าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับใครที่มีนัดหมายเดิมอยู่แล้วกับโรงพยาบาลหรือว่ายามียาที่จำเป็นไม่เพียงพอเนี่ยสำหรับรับประทานในสองสัปดาห์นี้ก็สามารถไปติดต่อได้ศูนย์ส่งต่อยานะคะสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายแล้วก็ศูนย์ดูแลต่อเนื่องซึ่งจะเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาส่วนในวันเสาร์อาทิตย์นะคะในเวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะหรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องนำไปด้วยนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะพลาดไม่ได้เลยอันนี้นะแล้วก็ยาเดิมที่ท่านเนี่ยรับประทานอยู่เป็นประจำด้วยถ้ามีเอาไปด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ให้บริการด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมอีกสักนิดนึงนะคะทางสสส.ก็ออกมาเตือ นก็บอกว่าให้เช็ครถก่อนที่จะขึ้นรถเพราะบางทีด้วยความที่แบบอยากจะเคลื่อนย้ายรถออกไปให้ได้โดยเร็วแบบนี้นะคะทางสสส.ค่ะก็บอกว่าเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงหลายคนก็อาจจะเตรียมนำรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้กลับมาทำความสะอาดแล้วก็ใช้งานตามปกตินะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือสัตว์มีพิษเขาบอกว่าสัตว์มีพิษเนี่ยอาจจะหนีน้ำเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในรถหรือบริเวณต่างๆรอบรถค่ะไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องนะคะเพื่อความปลอดภัยก่อนขึ้นรถจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนโดยเฉพาะจุดอับที่สัตว์อาจจะเข้าไปหลบซ่อนค่ะ5จุดสำคัญที่ควรจะเช็คก่อนขึ้นรถนะคะก็คือ1เลย2รอบคันก่อนใช้ไฟฉายนะคะตรวจดูบริเวณใต้ท้องรถและซุ้มล้อสังเกตดูค่ะว่ามีสัตว์มีพิษหรือว่ามีสิ่งผิดปกติซ่อนอยู่ไหมนะคะ2ก็คืออย่าสอดมือในจุดอับหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าหรือว่าแหวกดูบริเวณที่มองไม่เห็นนะคะเพราะอาจจะมีสัตว์พิษซ่อนอยู่ค่ะสิ่งที่3ที่ควรจะสำรวจนะคะก็คือตรวจสอบภายในห้องโดยสารตรวจดูบริเวณใต้เบาะพื้นรถใต้คอนโซลนะคะถือว่ามันเป็นจุดที่สัตว์อาจจะเข้าไปหลบซ่อนได้
0: ค
1: ่ะ4ก็คือหากสงสัยว่ามีสัตว์อย่าสตาร์ทรถโดยเด็ดขาดนะคะหากพบความผิดปกติก็ให้ถอยห่างแล้วก็กันคนออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยค่ะจุดสุดท้าย5ก็คือหากพบสัตว์มีพิษห้ามจับเองไม่ควรพยายามจับหรือว่าจัดการสัตว์ร้ายด้วยตัวเองนะคะควรจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือทันทีค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์สำหรับขอความช่วยเหลือนะคะ199เลยดับเพลิงและกู้ภัยแล้วก็1677ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ1137

0: อส100นะคะ1644สวพ FM 91แล้วก็1669กรณีถูกสัตว์กัดหรือต่อยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
1: 13:17 นะคะคุณอ้อคุณจะพาไปเที่ยวไหม
0: ไปค่ะ
1: ขอสั้นๆแล้วกันนะคะ
0: ไปค่ะวันนี้
1: จะเตรียมตัวละ
0: พาไปจังหวัดสตูลกันนะคะหากว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสทั้งความงดงามของทะเลและมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยานะคะปราสาทหินพันยอดจังหวัดสตูลก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะอยู่ที่อำเภอละงูพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานะคะเสน่ห์ของปราสาทหินพันยอดอยู่ที่เขาหินปูนสีเข้มรูปร่างแปลกตาค่ะมียอดแหลมเรียงรายคล้ายกับป้อมปราการยอดปราสาทโอบล้อมผืนน้ำทะเลสีเขียวมรกตจนเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสตูลนะคะนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือแล้วก็พายเรือคายักเข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากความสวยงามของภูมิประเทศแล้วนะคะพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเนี่ยยังมีลักษณะเป็นหมู่เกาะและภูเขาหินปูนที่มีหน้าผามีถ้ำมีชายหาดแล้วก็โขดหินรูปร่างหลากหลายรวมไปถึงระบบนิเวศทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเรียนรู้ในเรื่องของธรณีวิทยาค่ะก็ไปกันได้นะคะช่วงนี้ทะเลไทยน่าจะกำลังสวยไหมคะ
1: กำลังสวยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวประมาณกลางเดือนดิฉันก็จะไปใต้เหมือนกันนะคะ
0: เดี๋ยวต้องรอฟังคุณกบนะคะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้าง
1: อ่ะแล้วค่ะ 13:19 นะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็น้ำท่วมด้วย
0: น
1: ักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อาอัปเดตละกันนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์อาคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่โรงพยาบาล
2: โอ้ตอนนี้พายเรืออยู่ในโรงพยาบาล
1: แต่ว่าก็เปิดให้บริการปกติไหมคะ
2: มีเฉพาะคนไข้หนักบางส่วนที่ยังอยู่ที่หอผู้ป่วยค่ะแต่ว่าถ้าวิกฤตเยอะๆเนี่ยค่ะเขาย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ใกล้ๆค่ะ
1: ค่ะตรงนั้นก็จะเปิดให้บริการเสริมด้วยใช่ไหมคะ
2: ผู้ป่วยนอกปิดค่ะยกเว้นฉุกเฉินจริงๆก็ยังเข้าได้แต่ว่าจะเข้าลำบากเพราะว่ารถมัน
1: ท่วมสูงไหมคะอาจารย์อาคะ
2: สูงค่ะคือต้องพายเรือดิโอ้ยเรือวิ่ง
0: แล้วตอนนี้อาจารย์อยู่ตรงจุดไหนคะ
2: คือหนูอยู่บ้านค่ะเพราะว่าเข้าถึงไม่ได้ค่ะ
1: ก็คือบริเวณด้านหน้าเส้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเขาท่วมหมดเลยใช่ไหมคะตลอดเส้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีรถทหารที่แบบเขาคอย
1: จะวิ่งได
2: ้รับส่งเจ้าหน้าที่ไปอีกโรงพยาบาลสนามอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่นะคะที่จะไปโรงพยาบาลก็ตอนนี้นะคะก็อาจจะไปที่โรงพยาบาลค่ายก่อนได้นะกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินอะไรแบบนี้หรือว่ามียาประจำจะหมดแล้วอันนี้ก็สามารถไปได้มีเบอร์สามารถติดต่อได้ใช่ไหมคะของโรงพยาบาล
2: มีค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะติดต่อลำบากหรือเปล่านะคะเพราะว่า
0: ต้องเข้าไปลำบากเน
2: า
0: ะ
2: งดการให้บริการค่ะ
1: ค่ะ
2: รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆค่ะ
1: อันนี้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ว่าเรื่องของบริจาคนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็สามารถรับสามารถไปบริจาคได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็โรงพยาบาลก็มีกองทุนที่เปิดรับความช่วยเหลืออยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังขาดแคลนเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยค่ะให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หลังจากน้ำลดก็น่าจะต้องฟื้นฟูกันครั้งใหญ่เลยค่ะเพราะว่าตัวตึกโบราณก็น้ำเข้าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะดูจากภาพข่าวแล้วโอ้โหตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างเยอะอันนี้ท่วมมาตั้งแต่วันไหนคะวันศุกร์หรือเปล่าคะ
2: ต้องก็คือหลังจากฝนตกติดกันนะคะก็เริ่มมาแล้วก็เอาไม่อยู่กันนะแต่ว่าไหนวันจันทร์วันอังคารก็เริ่มปิดโรงพยาบาลแล้วค่ะ
1: เพราะว่ามันตกมาต่อเนื่องตั้งแต่วันเมื่อวันศุกร์เนี่ยสัมภาษณ์คุณหมอปาล์ม ใช่ไหมคะเราคุยกับคุณหมอปามคุณหมอปามบอกว่าฝนก็ตกอยู่กรุงเทพก็ตกแข่งกันเลยค่ะ
0: แต่ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมหนักขนาดนี้
1: เราตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะปาจีนน่าจะยังเนาะปรากฏว่าเอ้าคู่กันเลยเหมือนสระแก้วปาจีนเนี่ยจะท่วมก่อนด้วยซ้ำน้ำมาก่อน
0: ถือว่าเป็นความโชคดีของทุกที่ถิ่นไทยวันนี้นะที่อาจารย์ยังกรุณามาเข้าสาย
1: ต้องขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: บ้านหนูก็ล้อมหน้าล้อมหลัง
1: อาจารย์อยู่ในส่วนของตัวเมืองไหมคะ
2: ไม่ค่ะหนูอยู่อีกอำเภอหนึ่งค่ะ
1: โอ้แสดงว่ากินหลายพื้นที่หลายอำเภอเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเขาปล่อยน้ำมาจากแถวไหนหาดยางหรืออะไรเงี้ย
1: ไล่ไปอย่างฉะเชิงเทราเนี่ยก็เจอน้ำจากกรุงเทพที่ปล่อยออกไปท้ายด้านนู้นก็เจอกันหมดในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็สระแก้วด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีสระแก้วด้วยที่ท่วมสระแก้วปราจีนนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ชาวปราจีนบุรีด้วยเช่นกันค่ะอาจารย์อาคะอัปเดตเรื่องของสุขภาพกันค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรคะ
2: วันนี้จะมาพูดถึงการดูแลสุขภาพแล้วก็สมุนไพรที่ช่วยเรื่องของพยาธิค่ะเพราะว่าอย่างหน้าน้ำแบบนี้คนก็จะแบบหาปลาอะไรได้เยอะขึ้นใช่ไหมคะ
0: ค
2: ่ะซึ่งปลาเนี่ยก็กินได้นะคะแต่ว่าเราพยายามเลี่ยงแบบประเภทที่มันสุกดิบๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแหล่งของพยาธิใบไม
0: ้ค่ะ
2: ซึ่งพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันทำให้เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งตับหรือน้ำมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตได้ค่ะซึ่งมันอยู่ในร่างกายได้หลายสิบปีค่ะทีนี้ถ้าเป็นพยาธิใบไม้จริงๆเนี่ยก็กินยาแผนปัจจุบันจะเห็นผลกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีแทรกเรื่องสมุนไพรเข้ามานิดหน่อยนะ
0: คะ
2: สำหรับพยาธิใบไม้นะคะพยาธิใบไม้เนี่ยมันจะเจอจากการบริโภคอาหารประเภทปลากุ้งหอยก็คือของที่มันอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปรุงสุกๆดิบๆหรือว่าพวกพืชน้ำก็ได้นะคะเช่นผักบุ้งนะคะกระจับแห้วสายบัวผักกระเฉดนะพวกนี้ค่ะบางทีมันจะมีตัวอ่อนพยาธิ อยู่ในตัวผิวผักหรือว่าอยู่ในตัวปลาตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาที่เรากินเข้าไปถ้ามันฆ่าไม่ตายเนี่ยนะคะมันก็จะไปโตเป็นตัวแก่อยู่ในท่อน้ำดีถุงน้ำดีหรือว่าตับซึ่งบางทีมันไม่แสดงอาการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มมีอาการเนี่ยมันก็มีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนไปถึงรุนแรงซึ่งแล้วแต่คนนะคะแล้วก็อาการมันไม่จำเพาะเจาะจงนะคะบางอาการก็เกี่ยวข้องกับการอักเสบของตับนะคะคนไข้อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยขึ้นไส้ปวดท้องท้องเสียท้องผูกนะคะหรือว่าถ้าท่อน้ำดีอุดตันก็อาจจะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่าตับโตได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะคะต้องใช้ยาแผนปัจจุบันนะคะก็จะมีตัวแอลเบนดาโซนนะคะคุณหมอก็จะให้กินครั้งละเม็ดวันละ2ครั้ง 3-7 วันนะคะหรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้ก็คือพราซิควอนเทลซึ่งอันนี้ไม่ต้องจำก็คือถ้าเรามีประวัติการกินพืชน้ำหรือว่าสัตว์น้ำที่มันสุกดิบๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราไม่ได้ลวกผ่านความร้อนดีๆแล้วก็สงสัยว่าตัวเองจะเป็นพยาธิหรือเปล่าก็ลองให้คุณหมอพิจารณาให้การรักษาดูนะคะทีนี้วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคพยาธิเนี่ยก็คือข้อแรกเลยคือพยายามถ่ายอุจจาระลงส้วมเป็นประจำทุกครั้งนะคะแล้วก็ไม่เอาอุจจาระไปลดผักลดอะไรเนาะเพราะว่าบางทีมันก็ถ้าคนกินผักสดนะก็อาจจะติดพยาธิได้นะ
0: คะ
2: แล้วก็กินอาหารเครื่องดื่มนะคะที่น้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็อาหารก็ต้องกินแบบปรุงสุกนะคะไม่กินดิบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสุกๆดิบๆอย่างเงี้ยผักเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเป็นพืชน้ำเรากินแบบลวกสุกดีกว่าเช่นผักบุ้งนาผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเราเอามาล้างเนี่ยมันก็ต้องขัดถูบริเวณผิวผักเพราะบางทีเนี่ยไข่พยาธิมันเกาะอยู่แล้วเรามองไม่เห็นนะคะก็คือถูทีละใบทีละใบเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก็เลี่ยงการกินของสุกๆดิบๆหรือผักสดไปเลยเช่นกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำอายุเยอะเป็นโรค HIV อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนที่เราจะกินอาหารหรือว่าหลังจากเข้าห้องน้ำ นะคะแล้วก็อาบน้ำล้างก้นฟอกสบู่ทุกวันนะคะล่าตัดเล็บให้สั้นเพราะว่าบางทีเราหยิบนู่นหยิบนี่กินบางทีไข่พยาธิมันอยู่ตรงซอกเล็บเราได
0: ้
2: นะคะแล้วก็อย่าแบบดูดนิ้วอย่ากัดเล็บนะบางคนมีนิสัยแบบว่ากินขนมและดูดนิ้วอะไรเงี้ยแล้วก็สวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะคะเพราะว่าการเดิมยัดย่ำน้ำอย่างหน้าเนี่ยนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดติดพยาธิพวกพยาธิปากขอนะคะพยาธิปากขอก็จะชอนชัยเพราะสูดล้างกายในคนที่ไม่ได้ใส่รองเท้าได้นะคะแล้วก็อาหารที่มักจะเป็นแหล่งของพยาธิก็คือพวกลาบก้อยซอยจุข้าปลาดิบนะเนื้อสัตว์สเต็กอะไรที่ยังย่างไม่สุกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกเป็ดไก่กบงูปลาไหลอะไรเงี้ยช่วงนี้บางคนแบบหาอะไรกินไม่ได้จะกินพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็พวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยถ้าเกิดไม่สุกก็อาจจะมีตัวอ่อนของพวกพยาธิตัวตืดนะคะหรือว่าแหนมแหนมนี่ก็มีพยาธิตัวตืดเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีงานวิจัยแบบชัดเจนนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้อมูลเชิงพื้นบ้านนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นใบแล้วก็เม็ดของต้นชุมเห็ดเทศนะคะจะเป็นชาชงชุมเห็ดเทศที่เราใช้กินช่วยระบายนั่นแหละนะพื้นบ้านเขาก็บอกว่าใช้ฆ่าพยาธิได้แต่ไม่ได้ระบุว่าฆ่าพยาธิชนิดไหนนะคะแล้วก็จะมีพวกพริกไทยใบสะเดาลูกยอมะเขือพวงหอมหัวใหญ่นะคะอันนี้คือข้อมูลน้อยมากรู้ทราบแค่นี้นะคะส่วนที่ข้อมูลเยอะๆเนี่ยก็จะมีตัวเมล็ดฟักทองนะเมล็ดฟักทองเนี่ยให้กินครั้งละ2ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งติดต่อกัน 5-6 วันอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยขับพยาธิตัวกลมนะพวกพยาธิเส้นได้อะไรแบบนี้หรือพยาธิตัวตื่นนะคะก็ใช้ตัวเมล็ดฟักทองบดเคี้ยวได้นะคะที่เขาขายแบบอบสำเร็จรูปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือใบมะระขี้นกกับผลมะระขี้นกก็คือเรากินมะระขี้นกเนี่ยมันสามารถฆ่าพยาธิตัวกลมได้แต่ว่าการศึกษามันเป็นการศึกษาในไก่
0: ค่ะ
2: แล้วก็ในหมูที่เขาทดสอบในสัตว์ทดลองนะคะโดยพบว่าเมื่อกินเข้าไปเนี่ยเวลาเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องเนี่ยจะเจอว่าพยาธิมันถูกทำลายให้ผิวเซลล์เนี่ยมันฉีกขาดเสียหายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพยาธิตัวจี๊ดนะพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยเขาให้ใช้ตัวกระเจี๊ยบเขียวนะคะต้มกินติดต่อกัน 5-8 วันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการศึกษาวิจัยในต่างประเทศเนี่ยจะมีการใช้ตัวเมล็ดแก่มะละกอบดแห้งนะคะครั้งละประมาณ 1.5 ช้อนชานะคะอาจจะผสมในน้ำผึ้งก็ได้นะคะคือการศึกษาเนี่ยเขาทำในเด็กชาวไนจีเรียก็คือเขาเป็นประเทศที่แบบไม่ค่อยเจริญอะไรเงี้ยอยู่กับดินกับทรายก็อาจจะแบบมีพยาธิเยอะอะค่
0: ะ
2: ซึ่งเด็กเนี่ยอายุประมาณสัก 3-6 ปีเอามา60คนนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยให้กินน้ำผึ้งอย่างเดียวแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยกินเมล็ดแก่มะละกอบดใส่ในน้ำผึ้งนะคะก็คือเหมือนกับว่าดูเปรียบเทียบกันสองกลุ่มไม่ให้เกิดอคติว่าเอ้ยฉันได้ยาอีกกลุ่มนึงไม่ได้ยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการตรวจอุจจาระก่อนแล้วก็หลังกินผ่านไป7วันนะคะก็คือก่อนกินเนี่ยก็คือคนเด็กชาวไนจีเรียเนี่ยจะมีพยาธิไส้เดือนนะคะ26คนแล้วก็ลองลงมาเนี่ยบางคนก็จะมีพวกพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้พยาธิตัวตืดร่วมด้วยในบางคนหลายคนก็มีการติดเชื้อพยาธิหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วก็เขาให้กินแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะครั้งเดียวก็คือเมล็ดปดแก่มะละกอแห้งครั้งละ 1.5 ช้อนชาหรือประมาณ4กรัมในน้ำผึ้งครั้งเดียวแล้วอีก7วันเนี่ยมาตรวจอุจจาระซ้ำนะคะซึ่งหลังจากกินไปเนี่ยประมาณ 80% นะคะของเด็กที่กินไม่เจอพยาธิในอุจจาระเมื่อตรวจซ้ำนะคะแต่ถ้ากลุ่มที่ได้รับ น้ำผึ้งอย่างเดียวไม่ได้กินตัวเม็ดมะละกอแก่เนี่ยก็ยังเจอพยาธิอยู่นะคะก็เลยเป็นสูตรที่น่าสนใจที่จะเอามาใช้ได้ค่ะวันนี้ก็น่าจะมีกันมาฝากเท่านี้แล้วก็ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะระวังเรื่องของนอกจากพยาธิแล้วน้องก็คือเรื่องของโรคที่มากับน้ำเช่นฉี่หนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าลื่นล้มนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลเข้าถึงยากเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงเนาะเวลาเราเจ็บป่วยก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ
0: ค่ะ
3: อาจารย์คะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของพยาธิไส้เดือนเป็นไปได้ไหมคะถ้าว่าน้ำท่วมแบบนี้โอกาสที่จะติดหรือว่าเป็นพยาธิไส้เดือนได้เนี่ยมีไหมคะจากผักผลไม้
2: เป็นไปได้ค่ะก็คือมันจะอยู่ในพวกน้ำอาหารผักสดผลไม้หรือว่าเราเอามือไปสัมผัสดินหรือว่าเราล้างก้นแล้วเรามีไข่พยาธิติดแล้วเราก็หยิบอาหารเข้าปากอีกหรือเท้าย่ำดินอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่ตามดินแล้วก็พยาธิไส้เดือนเนี่ยหนูเคยเห็นเพจคนไทยเนี่ยแหละแต่เขาเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่เขาคอยส่องกล้องจุลทรรศน์ดูพยาธิอ่
0: ะ
2: ที่แบบเวลาหมอส่งอุจจาระมาตรวจอ่ะหรือว่าเขาส่องเข้าไปในลำไส้เนี่ยมันเหมือนเส้นบะหมี่เลย
0: ใ
2: ช่มันจะเป็นตัวใหญ่หน่อยถ้าเป็นพยาธิไส้เดือน
0: ค่ะ
3: จากนี้ไปจะไม่กินบะหมี
0: ่เอ้าดิฉันจำไว้แล้วนะ
3: ช่วงนี้หนอนเหนือบะหมี่ไส้พยาธิเนี่ย
2: แต่ถ้าพยาธิตักขอก็เจอได้เหมือนกันถ้าเราเดินย่ำดินย่ำน้ำเท้าเปล่าช่วงนี้เพราะว่ามันใช้ได้ย่าตักขอเนี่ยมันจะทำให้คนไข้เลือดจางเพราะว่ามันจะดูดเลือดใช่ค่ะดูดเลือดจากคนไข
0: ้ต้องใส่รองเท้า
3: หรือย่าอะไรก็แล้วแต่จะได้เจอกันเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ได้พักสักครู่ค่ะ 13:34 ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะได้โทรมาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จะเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปินเชษฐ์ได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบากิกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายเพื่อนบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรม

0: 13:39 นะคะเพลงเพราะๆค่ะ IMF นะคะเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวการประชุมเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่12นี้เนาะแล้วก็จะมีวันหยุดสำหรับชาวกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
1: 1วันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ค่ะมีผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณปราณีจากจังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์อา
3: จ้า
2: เป็นกำลังใจให้นะคะน้ำท่วมบ้านยังเสียงยังอารมณ์ดียังมีหัวเราะอีกนะอาจารย์อาเนี่ยอาจารย์อาจะน่ารักจริงๆเลย
0: จ้าอามีอะไรจะสอบถามเชิญค่ะ
2: ไม่ค่ะไม่จะมาเป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์อา
1: โทรมาส่งกำลังใจ
2: อาจารย์อา
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปราณีโทรต่อสายมานะจากปทุมธานีส่งต่อไปที่ปราจีนบุรีนะคะอาจารย์อาแล้วก็คุณหมอทุกท่านเลยนะคะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่รวมไปถึงพี่น้องชาวปราจีนบุรีที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718นะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มี1สายเข้ามาแล้วนะคะ
0: คุณอภิญญานะคะคุณอภิญญาค่ะจากจังหวัดอะไรส่งสายเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ชั้น2ท่าน
0: ค่ะจากไหนจ๊ะ
4: สมุทรสาครค่ะ
0: จ๊ะโอ้เป็นยังไงบ้างน้ำท่วมไหม
4: ที่นี่ไม่ท่วมค่ะที่สมุทรสาครนี่ยังไม่ท่วม
0: ดีแล้วค่ะค่ะวันนี้ถามดีจ๊ะ
4: ให้กำลังใจอาจารย์อาด้วยนะอาจารย์อาถึงนะถึงนะเห็นสาวว่าน้ำท่วมบ้านเหรออืมแล้วว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ย
3: ไม่เป็น
4: โอ้ยแล้วพายเรือเป็นไหม
3: พายเรือน่าจะพอได
4: ้ห่วงนะอาจารย์อา
1: จะถามไหมคะ
4: ถามก็ทันแหมมาอาจารย์ค่ะเหรอ
3: ใช
4: ่
3: ไม
4: ่
3: ควรกินบ่อยนะ
4: ผักอร่อยดี
1: ย่างสุกแล้ว
3: ได้อยู่ค่ะก็ซึ่งที่แอบมีฐานที่มาจีมันไม่ได้กินหมอมะเร็งค่ะ
4: โอ้ค่ะแล้วก็
3: บอกไม่ได้แบบเพาะเจาะจงว่าทุกแหน่นะอะไรอะค่ะ

0: แต่ว่าผักสดเนี่ยถ้าไม่ใช่พืชน้ำก็อาจจะความเสี่ยงลดลงค่ะ
1: แล้วคืนนี้อาจารย์อามาเปล่าเนี่ยคืนนี้
0: ได้ออกละค่ะเดี๋ยวต้องขนของขึ้นชั้น2ก่อน
2: อาจารย์อาจจะยังไม่สะดวกนะคะ
1: ค่ะให้กำลังใจอาจารย์อาแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกอาจารย์เลยค่ะเป็นห่วง
0: ค่ะขาด
1: ขาดขาดขาดหมอไม่ได้นะคะคนไข้แย่เชื่อป่ะ
2: ใช
1: ่จริงๆนะขาดไม่ได้จริงๆขาดอะไรขาดได้ขาดหมอไม่ได้
2: ค่ะค่ะคุณปัญญา
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะทราบเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: แฟนคลับอาจารย์อา
2: ค่ะมีเบาไปแล้วนะอาจารย์อาวันนี้น่าจะไม่มี
1: ค
2: ณะ
1: สู้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: แฟนคลับอาจารย์อา
2: ค่ะมีเบาไปแล้วนะอาจารย์อาวันนี้น่าจะไม่มีใครปรึกษาสุขภาพอาจารย์แล้วแหละน่าจะโทรมาให้กำลังใจ
3: โทรมาถามว่าอาจารย์ว่ายน้ำ
2: ใช่อาจารย์อาแล้วก็ทางโรงพยาบาลในพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะก็ร่วมส่งกำลังใจกันได้นะ
3: ค่ะ
2: สำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะ
3: 022769718 022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะคุณนิคมคำไม่ใช่คำสร้อยคุณนิคมประคำศรีนะคะให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนเหมือนกันนะคะก็ฝากส่งกำลังใจเช่นกันค่ะไปที่คุณสรรสนีหรือเปล่าคะ
3: ศาสนีเหรอคะ
2: ศาสนีหรือสรรสนี
4: ถาปณีค่ะ
2: ถาปณีทีมงานถาปณีนะคะอยู่กำแพงเพชรจ้ะ
4: อาจารย์อาว่าไอ้โรคไวรัสตับอักเสบซีอะค่ะมันเกิดจากอะไรแล้วรักษาหายไหม
5: ไวรัสตับอักเสบซีเกิดจากเชื้อไวรัสอะค่ะสามารถหายขาดได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะคะก็ต้องติดต่อทางโรงพยาบาลสำหรับช่องทางการติดต่อค่ะอาจจะเขาพบว่าอาจจะมาจากทางเลือดนะคะเช่นเราเคยรับเลือดหรือว่าใช้เข็มฉีดยาอะไรร่วมกันหรือทางให้สัมพันธ์แบบไม่ป้องกันค่ะหรือจากมารดาสู่ทารกนะคะประมาณนี้นะคะเท่าที่ทราบ
4: ไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาเขาเรียกอะไรนะที่เขาเอาอะไรนั่นตามที่ท้องอะค่ะเข
2: า
4: เ
2: รียกอันตราซาวด์เหรอคะอันตราซาวด์ไหม
4: ใช่อันตราซาวด์มันเจอจุดดำเล็กๆเขาบอกอย่างนี้ค่ะหมอมันจะเกิดมันจะกลายเป็นมะเร็งไปไหมจ๊ะ
5: อันนี้ไม่เสมอไปค่ะยังไม่ต้องกังวลค่ะแต่ว่าตัวไวรัสเนี่ยมันทำให้ตับเราอักเสบได้คืออักเสบก็คือมันจะเป็นเหมือนทางเป็นเหมือนแผลเป็นเนาะแต่ถ้าเราไม่รีบรักษาเนี่ยตับอักเสบเนี้ยมันจะกลายเป็นตับแข็งถ้าตับแข็งแล้วมันไม่ฟื้นนะคือเนื้อตับมันจะเสียไอ้ส่วนที่แข็งไปแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นตับแข็งหรือไวรัสตับอักเสบแล้วจะกลายเป็นมะเร็งแล้วแต่คนแต่มันก็จะมีความเสี่ยงก็คือแนะนำว่าให้รับการรักษาค่ะถ้าคุณหมอเขาบอกเป็นไวรัสตับอักเสบ
4: ไวรัสตับอักเสบซีแล้วเขาไอ้หมอไอ้แผนปัจจุบันที่อายุรกรรมเขาจะส่งไปหาแพทย
5: ์หมอเฉพาะทาง
4: ที่เป็นเกี่ยวกับตับอะค่ะหมอ
5: ค่ะ
4: แล้ว
5: ไม่นานค่ะประมาณ3เดือนค่ะแล้วก็อัตราการหายขาดสูงประมาณ90%ค่ะ
4: อาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงมั่งคะหมออ
5: าการเริ่มต้นส่วนใหญ่คนไข้ไม่มีอาการค่ะ80%100คนเป็น80%คนไม่มีอาการ
4: หมอที
5: ่
4: ตรวจก็ถามว่ามีอาการยังไงบ้างก็มันไม่มีอาการอะไรก็บอกไม่มีอาการ
2: อ๋อ
4: มันจะมีอืดท้องแน่นท้องอะไรมั่งมั้ยจ๊ะหมอ
5: มันมีอ่อนเพลียบ้างท้องอืดก็อาจจะเป็นไปได้แล้วแต่คนค่ะอาการมันไม่เฉพาะเจาะจงเนาะคือมันก็เจอได้ในโรคอื่นก็ถ้าหมอเขาตรวจเลือดตรวจอะไรแล้วคอนเฟิร์มว่าเป็นไวรัสตับอักเสบก็มีหนทางรักษาค่ะก็รักษาหายขาดได้ค่ะ
4: หายขาดได้ใช่ไหมจ๊ะก็หมอเขานัดอีกตั้ง6เดือนนะกว่าจะถึงวันนัดที่จะเจอกับแพทย์กับหมอตับโดยตรงอะจ๊ะก็กลัวว่า
5: ทำไมนัดนานจ้ะก็เป็นชนิด
4: ที่ช้าไปหรือเปล่าหมอ6เดือนนั่นนะ
2: 6เดือนแสดงว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าคะ
4: ไม่เขาบอกว่ามันเจอจุดที่แพทย์อายุรกรรมเขานั่นไม่ได้เขาก็จะส่งไปหาแพทย์
2: เฉพาะทาง
4: เฉพาะทาง
2: จ้ะคือ
5: แล้วคุณหมอเขาบอกว่าเป็นตับอักเสบชนิด C หรอคะ
4: จากที่ตรวจแรกๆเขาบอกว่าไวรัสตับอักเสบ C เขาบอกอย่างนี
5: ้คืออย่างนี้ค่ะถ้าเรามีอาการอะไรที่รุนแรงก่อนถึงนัดอ่ะก็ไปก่อนนัดได้เนาะเช่นตัวเหลืองตาเหลืองไม่มีแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรายังดูปกติดีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเช่นไวรัสมันอาจจะยังเจอไม่เยอะหรือว่าตับยังไม่ได้อักเสบเยอะเขาก็อาจจะรอติดตามอาการไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
4: ก็ทำงานได้ปกติก็อายุ67แล้วเนาะก็ยังทำงานได้ปกติยังแข็งแรงดีอยู่
5: อ๋อค่ะก็พักผ่อนให้เต็มที่พักผ่อนให้ดีอะค่ะมันก็
4: อาหารล่ะคะหมออาหารมันห้ามอะไรบ้างไหม
5: อาหารจริงๆก็เป็นหลักทำเขาเรียกว่าหลักการดูแลสุขภาพที่ดีทั่วไปก็พยายามอย่าไปกินของที่มันเร่งให้ตับมันทำงานหนักเช่นของทอดของมันที่คือกินได้นะแต่อย่าไปกินแบบทุกวันทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: จ้ะถ้าค่ะก็มันนานไง6เดือนก็เลยอู้ใจคอไม่ดีก็เลยต้องลองโทรถามอาจารย์อาดูก่อน
5: เป็นพาหะหรือเปล่าหรือว่าติดเชื้อไปแล้วมันก็มีรายละเอียดเยอะนะหมอเขาอาจจะพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่ายังติดตามอาการต่อได้
4: อ๋อค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะหมอ
2: ค่ะ
4: เป็นกำลังใจให้นะคะคุณหมอน้ำท่วม
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ค่ะค่ะ
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค
4: ่
2: ะค
4: ุ
2: ณถาปณีนะคะจากกำแพงเพชรค่ะ
3: ค่ะยังมีเวลานะคะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านที่โทรเข้ามาค่ะเบอร์022769718นะคะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้เลยค่ะ
2: เข้ามาได้นะคะตอนนี้ใครที่อยากจะสอบถามเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีอาการแล้วไม่ไปหาหมอเนื่องจากว่าบางคนอาจจะกลัวหมอแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่มีเวลาไม่สะดวกนะคะมาแล้วค่ะสายนี้นะคะจากป้าอีทค่ะป้าอีทอยู่ตรงชื่อด้านบนนะทีมงาน
3: ป้าอีทสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
6: คุณหมออุ้ยรอจดเบอร์เป็นปีเลยจดไม่ทัน
2: ได้แล้วปีนี้ชนะเลิศค่ะ
3: มาจากที่ไหนคะป้าอีท
6: พุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะ
2: โอเคค่ะใช่แล้วค่ะ
6: ทราบว่าเป็นโรคใต้ใบแก้เบาหวานได้ไหมคะ
2: ป้าอีจ๋าป้าอีไปปิดวิทยุนิดนึงเนาะฟังทางโทรศัพท์เอานะคะ
6: โอเคโอเคค่ะปิดแล้วค่ะ
2: โรคใต้ใบตะกี้ถามอะไรนะ

0: ก็กินได้ไหมเหรอ
1: ค่ะ
0: ลูกใต้ใบ
2: กินได้ค่ะมันสามารถที่จะใช้ลดน้ำตาลได้จริงค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่างานวิจัยอาจจะไม่ได้เยอะมากคือยังไม่ได้ทำในคนที่เป็นเบาหวานจำนวนหลายร้อยคนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันลดน้ำตาลได้เราก็อาจจะต้องสังเกตตัวเอง
3: มันจะเกี่ยวกับไตไหมคะ
2: ไตเหรอไตอาจจะไม่มีข้อมูลนะคะคือถ้าเราไตไม่ดีหรือไตเรายังปกติอยู่กินต้องอาจจะต้องกินหยุดหรือว่าติดตามค่าไตเป็นระยะทุก3เดือนอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ก็หมอเขานัด3เดือนเจาะเลือดอ่ะหนูก็จะกินแค่3วัน5วันแล้วก็จะไปเจาะอ่ะค่ะปวดเบาหวานขึ้นเยอะก็ไม่ทานอะไรพอทานนิดทานหน่อยน้ำหนักขึ้นแล้ววันวันกินข้าวแค่ช้อนสองช้อนแค่นั้นเอง
2: แล้วใครบอกว่าให้ใช้ลูกใต้ใบคะ
3: บอกเพื่อนเขาบอกมาค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วได้ลองกินบ้างหรือยังคะจะกินแบบไหนเอ่ยต้มเองหรือว่า
3: เอาสดมาต้มทั้งต้นนะคะ
2: แล้วน้ำตาลล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
3: โหมันต้อง180นะคะล่าสุดนะคะแล้วก็มาเจอเพื่อนบอกให้กินเขาบอกให้กินก่อนเลยหาหมอสัก5วันก็เนี่ยใกล้จะถึงหาหมอแล้วก็จะรอโทรถามคุณหมอดูค่ะ
0: จะรอหมอใช่ไหม
3: ไม่รอหมอแต่ว่าถ้าไปมันสูงขึ้นแล้วคุณหมอบ่นทั้งตีเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่ได้ทานเยอะนะคะบางวันเช้านะกินข้าวช้อนเดียวเย็นบางทีก็ไม่กินแต่กลับอะค่ะแล้วก็วันก็ทานก๋วยเตี๋ยวทานอะไรนิดๆหน่อยๆอันนี้น้ำหนักก็ยังขึ้นเลยกินอะไรน้ำหนักขึ้นเป็นโรคนี้ตายอดตายอยากจริงๆนะคะ
0: โอ้ยังไม่ขนาดนั้นค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าอาหารที่ทานจะเป็นพวกกะทิพวกของมันของหวานหรือเปล่าคะ
0: ทอด
3: ของหวานเนี่ยทุเรียนทุเรินทุอะไรนะมันลมอะไรไม่ทานเลยค่ะโอ้โหกล้วยก็ไม่การหมอบอกห้ามกินกล้วยกินนู่นกินนี่ก็ไม่ทานเลยค่ะขนมปังยังไม่ทานเลยนะ
0: ของทอดนะคะ
3: ของทอดก็ไม่ค่อยทานค่ะ
0: ม
3: ัน
0: อาจจะสะสมไปแล้วไงมันสะสม
3: ไม่รู้ค่ะก็ไม่ทราบเหมือนก
0: ัน เดี๋ยวฟัง
2: อาจจะไม่ค่อยได้ขยับร่างกายหรือเปล่าคะ
3: มันก็เลยแบบว่าก็ดูในทีวีก็นั่งลุกนั่งนั่งลุกนั่งลุกนั่งได้10 นาทีสิบทีก็ลุกทีอะไรแง่กันก็ขี่จักรยานที500เที่ยววันนึงอ่ะ
2: ทีนี้ที่ว่าจะไปกินลูกใต้ใบเพิ่มอ่ะค่ะล่าสุดเนี่ยหมอเขาปรับยาเพิ่มแล้วหรือยังคะกลัวมันจะมากไป
3: ก็ไม่ได้ปรับเพิ่มครับจ่ายยาตามปกติค่ะ
2: อ๋อครั้งก่อนที่ว่าเจอน้ำตาลสูงหมอยังให้กินยาเท่าเดิมเนาะ
3: ค่ะค่ะ
2: อ๋อก็ลองกินดูวันละแก้ว2แก้วน้อยเหอะถ้าต้มก็อย่าไปต้มเข้มข้นต้มเคี่ยวอะไรมากมาย
3: โอ้ต้นเดียวก็ต้มกินแค่วันละแก้วแค่นั้นแหละค่ะ
2: แล้วก็สังเกตอาการตัวเองด้วยเนาะถ้าเกิดว่ามันใจสั่นจะเป็นลมหิวหิวยังไงแสดงว่ามันอาจจะมากไปปกติกินข้าว
3: มาหลายเช้าก็กิน6 โมงก็ช้อนเดียวค่ะนะแล้วก็
2: กลางวันเย็นกินไหม
3: กลางวันก็กินก๋วยเตี๋ยวเย็นบางทีก็ไม่กินแต่มันต้องทานยาเย็นด้วยก็ต้องกินรองท้องหน่อยนึงค่ะ
2: ทีนี้มันมีมื้อไหนที่ไม่มียาหมอไหม
3: มีทุกมือเลย
2: งั้นเราอาจจะต้องเติมเข้าไปในมื้อที่เรากินปริมาณอาหารเยอะหน่อยนะคะ
3: ต้องกินอาหารเยอะหน่อยเหรอคะ
2: ไม่ใช่หมายความว่าสมมติว่าเรากินอาหาร3มื้อเนี่ยเวลาเราจะกินสมุนไพรพร้อมยาแผนปัจจุบันน่ะหนูแนะนำว่าถ้าเลือกได้อ่ะเลือกมื้อที่เรากินอาหารเยอะหน่อยคือไม่งั้นเนี่ยถ้ามันเหมือนเราเติมยาลดน้ำตาลเข้าไปอีกอะค่ะเมื่อมันน้ำตาลตกเราจะอันตรายได
3: ้ที่ทานมามื้อกินช่วงบ่ายเนี่ยมื้อละแก้วละแก้วแค่นั้นแหละค่ะไม่ทานเยอะก็กลัว
2: ถ้าเรากินแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็
3: ไม ไม่มี

0: ได้ลองดูไม่มี
1: เกี่ยวไม่เกี่ยวกับหน้ามืดใจสั่นไม่เป็นไรค่ะหนูไม่แพ้ยา
2: ค่ะโอเคนะคะพี่
3: โอเคนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรนะ
3: ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลกันต่อไปเน
2: า
3: ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณพิสุทธิ์นะคะถามว่าน้ำตาล103สูงไหมคะอาจารย
0: ์103ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: 103ถ้ายังไม่ได้เริ่มยาเบาหวานก็ถือว่ามีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานก็คือคนปกติเนี่ยต้องไม่เกิน100ค่ะเป็นน้ำตาลหลังอดอาหาร8ชั่วโมงอย่างน้อยแล้วไปวัดที่โรงพยาบาลตอนเช้านะคะต้องไม่เกิน100แต่ถ้าเป็นเบาหวานแล้วกินยาเบาหวานอยู่นะคะแล้วได้103ก็ถือว่าคุมน้ำตาลได้ดีเพราะว่าถ้าคนที่กินยาเบาหวานแล้วเนี่ยเขาจะให้ควบคุมน้ำตาลให้ได้ไม่เกิน130ก็คือเกณฑ์มันจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายแล้วก็ช่องทางที่คุณผู้ฟังที่อาจจะสามารถติดต่อจะเป็นตอนนี้หรือว่าตอนหลังจากนั้นลดได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะถ้าเกิดจะติดต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในส่วนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะลองโทรดูก่อนแต่ถ้าแบบรอแล้วไม่มีใครรับสายเขาน่าจะยุ่งๆเพราะว่าเหมือนมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เขาไปช่วยเหลือด้วยในส่วนของแจกข้าวของอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบอร์02แล้วก็87710ค่ะเป็นเบอร์ที่ปาจีนนะคะ02 02แล้วก็87710ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ13:58 นะคะสำหรับวันนี้รายการทั่วทิศถิ่นไทยก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะทุกภาคส่วนเลยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกรมชลประทานควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือป้าเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าป้าเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมชลประทานชี้แจงการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังฝนตกหนักทำให้น้ำเต็มความจุอ่างยืนยันควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7: กรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่962ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเต็มความจุอ่างแล้วทำให้มีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำออกในอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงแล้วซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักจะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการไหลของน้ำณจุดดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์สัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้ว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวพร้อมเสนอแนะว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในอนาคตสายการบินควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแจ้งข้อมูลระยะเวลาการรอคอยสัมภาระให้ผู้โดยสารทราบอย่างชัดเจนรวมทั้งพิจารณาจัดหาบุคลากรเสริมเช่นการประสานหน่วยงานภายนอกหรือขอสนับสนุนกำลังคนจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วอย่างต่อเนื่องจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบิน ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: มหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและวอลเลย์บอลชายหาด
9: มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2ต่อ1เซตคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันเรือใบอิลคาซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนายเทซินอิสลามโฆษกของสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568โดยช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่นส่วนปริมาณฝนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยเกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการประมงและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของนิวซีแลนด์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปี2559ขณะเดียวกันก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิต

0: ับ044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: อุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยภัยสมัติธรรมชาติที่โหดร้ายกับมนุษย์ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายมีดังนี้หลังจากแจ้งรายการช่วงเวลารายการใต้สันติสุข 14:35 รายการเปิดฝากกว้างกับสภาคนพิการ 15:00 ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 รายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้16:30 รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:00ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18:00เทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่นตีค้องร้องข่าวอัยการแผ่นดินและสบายยามเย็น19:00ถ่ายทอดข่าว19:30คือรายการแวดวงกีฬา20:00ถ่ายทอดข่าว20:30รายการสารวรรณกรรม21:00ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสีสันวรรณกรรม22:00ถ่ายทอดข่าวจากนั้นเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทย23:00ถ่ายทอดข่าวและเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้พิษณุลีลาธรรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวิรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้14:18ต่อไปเป็นช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการใต้สันติสุขเพื่อเสนอนโยบายการทำงานของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำความห่วงใยและส่งใจถึงคนไทยด้วยกันสวทบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรม

0: านสังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์

0: งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิโบชัยฮูฟาวเดชั่นในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

0: 14:40 น.ค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการในวันศุกร์นี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่2เดือนตุลาคม2569วิภาวีวีระหงผู้ดำเนินรายการผู้ควบคุมเสียงคุณพิษณุลีลาธรค่ะอยู่ด้วยกันตรงนี้ช่วงสั้นๆ นะคะกับบทเพลงที่คุณแม่แนะนำมาสวัสดียามบ่ายจ้าน้องตุ๊กที่ชุมชนโคกระเวียงขอฟังเพลงรั้วทะเลของคาราบาวจ้าก็ขออนุญาตบอกให้พี่เด่นเตรียมรายการนะคะส่วนเรื่องราวในวันนี้เรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังเรื่องของการได้ยินการฟังการได้ยินการเห็นการรับรู้ทางสายตาระบบประสาทการเคลื่อนไหวต่างๆทั้งทางกายและการหยิบจับต่างๆหรือว่าเส้นประสาทบางอย่างอาจจะเสียไปหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือสมองบางส่วนเกิดความกระทบกระเทือนจึงทำให้การพัฒนาการของเด็กล่าช้าไปค่ะเกิดจากยาปฏิชีวนะบางอย่างหรืออาจจะค่ะช่วงนี้ก็มีบทเพลงไพเราะหนึ่งสายที่โทรเข้ามาในรายการของอนุญาตรับสาย
1: สวัสดีครับคุณพาวี
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอเพลงหน่อยเด้อขอเพลงสังทองที่ใสอบอุ่นฮัลโหลครับ
0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลครับได้ยินมาขอเพลงด้วยอบอุ่นของสังทองสีใสครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ลุงสมใจบ้านปอแดงนะคะ
1: ครับสมใจบ้านปอแดงครับ
0: ค่ะ
1: ครับมอบให้ทุกเส้นทุกสายด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะกับลุงสมใจบ้านปอแดงนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักฟังเพลงก่อนแล้วค่อยพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะจบบทเพลงกันไปแล้วนะคะเพลงอกอุ่นไม่ทราบว่าเพลงนี้เป็นของสดใสรุ่งโพทองหรือว่าเป็นของคุณค่ะอาจจะถูกดนตรีถูกนักร้องนะคะสำหรับรายการนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการทุกคนให้มีความเข้มแข็งและจิตใจที่จะโต้ตอบกับคุณได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษามือหรือการภาษากายการยิ้มหรือว่าอาจจะเป็นภาษาเขียนสำหรับคนหูหนวก 100% หรือคนหูหนวกเพียงเล็กน้อยคือได้ยินบ้างแต่ต้องใช้เครื่องดักช่วยฟังนะคะก็ถึงแม้ว่าเราจะสื่อสารกันด้วยประการใดก็ตามก็ด้วยความที่เราต้องเข้าใจของคนตั้งแต่ต้นนะคะว่าเขามีประสาทการรับฟังที่สูญเสียไปค่ะอาจจะเป็นกรรมพันธุ์หรือการคลอดผิดปกติหรือว่าตอนคลอดเด็กขาดออกซิเจนหรือว่าเป็นโรคอยู่อย่างหนึ่งก็คือโรคภายในหูเองเช่นหูชั้นในอักเสบหรือเนื้องอกในหูนะคะอาการอาจจะแรงเราคุยกับเขาเด็กก็จะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรเลยเสียงทุกเสียงคือมันดับไปหมดมันไม่ได้ยินเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ก็ได้เรียนรู้กับโรงเรียนที่สอนสำหรับเด็กพิเศษหลายๆอย่างค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษบุรีรัมย์ก็มีให้ท่านได้ให้กับลูกหลานของท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปด้วยบทเพลงจากป่าลืมต้นแม่ของยายน้องนโมนะคะขอมาวันนี้ต้องอำลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปวันนี้ขออำลาค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการหน่วยงานเปิดระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมร่วมกับนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการรับแจ้งเหตุนำเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเข้าร่วมตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูเพื่อช่วยประสานการซ่อมแซมฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือระบุตำแหน่งพร้อมแนบรูปถ่ายความเสียหายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งเข้าแก้ไขและติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายตั้งจุดบริการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม24จุดจากทั้งหมด79จุดทั่วประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมจุดเสี่ยงและสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
7: รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกษชัมในฐานะผู้แทนคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการณ์แนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นโดยขณะนี้มีผู้ใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนสำหรับแอปพลิเคชัน BKK Street Smart จะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของระดับปริมาณน้ำในช่วงฝนตกหนักและแอปจะอัปเดตจุดบริเวณน้ำท่วมขังถนนสายไหนที่ควรหลีกเลี่ยงชาวนานมาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
8: างสาวสบิดาไพเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับใน5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบกลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดี

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูงบริษัทแอร์บัสยกระดับความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินและอวกาศผลักดันการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูงบริษัท Airbus ยกระดับความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินและอวกาศผลักดันการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศและการใช้พลังงานสะอาดจากผลผลิตทางการเกษตรไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายวอลเทอร์ฟันแวสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัท Airbus จำกัดและคณะผู้แทนณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ Airbus พิจารณาขยายความร่วมมือมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้นำเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือ SAF ที่ผลิตจากวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรของไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตด้าน Airbus เปิดเผยว่ามีแผนจัดตั้ง Center of Excellence ในประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรโดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีจากเครือข่าย Airbus ทั่วโลกมาช่วยเพิ่มทักษะแรงงานไทยและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมบริการทางการบินความร่วมมือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคต่อไปกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มปริมาณไข่ไก่ให้อุปโภคบริโภคในประเทศอย่างเพียงพอห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงวิกฤต
5: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมเปิดรับการประสานความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากพื้นที่ประสบภัยที่มีความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดส่วนการดูแลสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดซึ่งพบว่าปริมาณผลผลิตในภาพรวมยังสามารถบริหารจัดการได้โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางตลาดปกติก่อนเพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสจากตุนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำเตือนผู้ค้าห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจากตุนสินค้าโดยเด็ดขาดผู้ริมปรางโสภาภาครายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า26จังหวัดควบคู่การเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนรอบใหม่ในช่วงวันที่5ถึง12ตุลาคมนี้นายแพทย์สมฤกษ์จริงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้เร่งกระจายยารักษาน้ำกัดเท้าและสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วกว่า 70,000 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ไปแล้วกว่า 150,000 รายการรวมถึงส่งทีมสนับสนุนศูนย์พักพิงที่เปิดอยู่343แห่งใน16จังหวัดและจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกหนักระหว่างวันที่5ถึง7 และวันที่11ถึง12ตุลาคมนี้จึงได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมระบบสำรองทั้งด้านสถานที่การขนส่งและเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานองค์การเภสัชกรรมและอย.ในการสำรองและกระจายยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: 1นาทีกับ OAG ตอนอัยการแผ่นดินที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ทุกคนทราบไหมคะว่าหากประชาชนเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาแม้ไม่มีเงินแต่คุณมีอัยการว่าความในศาลให้ฟรี
0: ใช่ครับในคดีอาญาเช่นลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายช่อโกงต้องการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมโดยปกติทำได้2กรณีคือจ้างหรือแจ้งจ้างก็คือการที่คุณจ่ายเงินค่าทนายความเพื่อฟ้องร้อง
1: และแจ้งก็คือการที่คุณร้องทุกข์กับตำรวจแล้วตำรวจส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาหากพนักงานอัยการพิจารณาสำนวนแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานพอฟ้องก็จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาและดำเนินคดีในชั้นศาลในฐานะอัยการแผ่นดิน
2: เพราะเราเชื่อว่าความยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค
0: หากคุณมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อพนักงานอัยการได้ที่สำนักงานอัยการ

0: ทำที่บ้านระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมการจัดหางานพร้อมโลโก้รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียลหากหลงเชื่ออาจทำให้เสียทรัพย์หรือโดนรีดข้อมูลส่วนตัวนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบสำหรับผู้ที่ประสงค์รับงานไปทำที่บ้านติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2กรมการจัดหางาน
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: คำพูดออนไลน์อาจทำร้ายคนได้มากกว่าที่คิดการกลั่นแกล้งคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นอับอายบนโลกออนไลน์เช่นการโพสต์ประจานส่งข้อความแยบคายปลอมแอคเคาท์เผยแพร่ความลับหรือแชร์ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดกฎหมายทั้งจำทั้งปรับผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3จนทำให้เสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการโพสต์แชร์ทำคลิปรูปภาพหรือเอกสารเผยแพร่มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดกระทำการให้ผู้อื่นอับอายหรือเดือดร้อนโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททุกข้อความมีผลต่อความรู้สึกผู้อื่นหยุดเป็นเหยื่อหยุดเป็นผู้กระทำใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีน้ำใจลดภัยอาชญากรรมออนไลน์แจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงออฟฟิศซินโดรมเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศเนื่องจากลักษณะงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานจนส่งผลให้เกิดโรคและอาการผิดปกติของร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบการย่อยอาหารและการดูดซึมระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบฮอร์โมนในตาและการมองเห็นออฟฟิศซินโดรมป้องกันได้ด้วยหลัก3ปอได้แก่ 1. ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมด้วยการปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาวางคีย์บอร์ดให้อยู่ในระดับข้อศอกทำมุม90องศานั่งหลังตรงให้หลังชิดกับพนักพิงวางเท้าลงบนพื้นให้ขาทำมุม90องศาวางข้อมือให้ตรงไม่งอหรือบิดข้อมือ2. ปรับพฤติกรรมและท่าทางการทำงานทุก10นาทีให้พักสายตาจากคอมพิวเตอร์และไปเดินเล่นเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ20นาที3. ออกกำลังกายเป็นประจำยืดเหยียดกล้ามเนื้อและแขนครบ1ชั่วโมงบริหารต้นคอสะบักไหล่แขนมือเอวหลังและขาด้วยความปรารถนา

น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดนะครับมีข้อความส่งมาด้วยนะครับกำลังใจเพียบเลยวันนี้ในเพจก็มาคุณฝนคุณบัวหลวงนะครับคุณป้อมอมีนาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆจุดขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วคุณป้อมบอกเดือนหน้าจะไปอุดรครับฝากเช็คให้ด้วยว่าฝนตกไหมนะครับถ้าเดือนหน้านะพฤศจิกาก็น่าจะดีขึ้นนะครับกว่าเดือนตุลาคมเท่าที่หลายๆคนติดตามข้อมูลข่าวสารมีน้องมุกแล้วก็มีหลายท่านเลยทีเดียวที่ฟังรายการอยู่อย่าลืมด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ใครเข้ามาในเพจ1ไลฟ์นะครับแล้วก็1แชร์บางคนอาจจะแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกรุ๊ปก็ขอบพระคุณมากแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าตอนนี้นะครับกำชับทุกจังหวัดเลยครับในการที่จะตรึงกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เร่งระบายน้ำและอย่างที่บอกตอนต้นรายการคุณผู้ฟังว่าเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกเลยครับ5 6 7ตุลาคมอันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อยากจะนำเรียนแล้วก็แจ้งกับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่5ตุลาคม6ตุลาคมแล้วก็7ตุลาคมคือจริงๆแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับก็อาจจะมีตกแล้วก็ไปถึงวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ด้วยนะครับโดยล่าสุดครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ JICC ถึงเรื่องสำคัญครับเรื่องของภูมิอากาศปริมาณฝนเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กำชับจังหวัดที่ประสบอุทกภัยต้องตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องในทุกมิตินะครับพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งบริหารจัดการเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างครอบคลุมดำเนินการครับในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยด้วยทางด้านการเยียวยาครับปภ.ก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยยื่นนะครับขอเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตั้งแต่8โมงเช้าของวันนี้หลายๆคนไปลงทะเบียนกันหรือยังครับต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวที่ก็ได้ไปลงทะเบียนกันนะครับในส่วนของการเยียวยาแล้วก็การช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่จุดไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามีจุดสำคัญอีกหลายๆจุดเลยนะครับน้องแชมป์ส่งเข้ามาด้วยนะครับโดยการเยียวยาอย่างที่บอกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็ลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านช่องทางของกทม.นะครับสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใครเดือดร้อนใครประสบอุทกภัยนะครับก็สามารถที่จะยื่นขอเงินเยียวยาได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตั้งแต่8โมงเช้าของวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ไปลงทะเบียนกรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เงินเยียวยากันไปในกรณีที่บางคนบอกว่าไม่สะดวกเรื่องของแอปพลิเคชันอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมครับมีคุณลุงคุณป้าหลายท่านเลยบอกว่าทำให้เป็นคุณบอลก็แนะนำครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับในกทม.ก็ไปลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยาได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตโดยขอความร่วมมือนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่าซ่อมแซมที่พักอาศัยที่พักพิงชั่วคราวนะครับมีเครื่องมือประกอบอาชีพรักษาพยาบาลการเดินทางการจัดการศพเรื่องของค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับก็จะมีทีมช่างแล้วก็วิศวกรอาสาก็เข้าไปสำรวจพื้นที่ที่บางท่านก็เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นอกเหนือจากนี้ครับในช่วงของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมอย่างที่บอกเลยครับว่าจะมีฝนตกหลายพื้นที่ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานหลังจากนั้นครับก็จะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับมีกาญจนบุรีแล้วก็พื้นที่ที่ต้องบอกว่าต้องเฝ้าระวังฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็ตกแช่ด้วยตั้งแต่นครสวรรค์นะครับรวมลงมาเรื่อยๆถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยคาดการณ์ครับว่าปริมาณฝนเนี่ยอาจจะสูงถึงประมาณ100มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ก่อนที่ฝนทั้งหมดก็จะเคลื่อนลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของสทนช.แล้วก็หน่วยงานบริหารจัดการน้ำนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีอีกหลายเรื่องราวครับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่4ตุลาคมนะครับเป็นแผน

0: ที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับหรือ JICC Joint Information and Communication Center ก็จะมีการแถลงข่าวทุกวันคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ติดตามกันทั้งสวทของเราทั้ง NBT ก็ประสานนะครับในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ส่งต่อเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับฝนตกหนักมากถึงหนักที่สุดในบางแห่งเลยทีเดียวตั้งแต่4ตุลาคมนะครับก็คือภาคเหนือแล้วก็ทางด้านของฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานในส่วนของวันที่5แล้วก็วันที่6ตุลาคมครับก็จะมีภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับที่จะเจอฝนตกหนักรวมถึงปริมณฑลมีภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยมีฝนลดลง7ตุลาคมครับภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็มีภาคกลางภาคใต้นะครับก็จะมีฝนลดลงตามลำดับด้วยนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับทุกจุดแล้วก็ทุกพื้นที่นะครับในการรับข้อมูลรับข่าวสารนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับ2ตุลาคม2569ท่านก็ประชุมนะครับเมื่อเช้านี้ในส่วนสำคัญทางด้านของการประชุมวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ข้อมูลต่างๆแบบรอบด้านแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวนะครับว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนะครับได้ทราบถึงภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเร่งดำเนินการนะครับตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากนี้ก็ได้มีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกมิติกำชับให้ทุกๆหน่วยงานครับต้องยึดหลักการสื่อสารคือ1พื้นที่1ข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่อยากจะสื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วย1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับน้ำสถานการณ์ที่ถูกต้องนะครับรวมถึงความเป็นเอกภาพลดความสับสนนะครับบางทีเราเห็นในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีข่าวปลอมนะครับมีข่าวเฟกนิวที่บางครั้งแล้วเนี่ยสร้างความสับสนสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนกำชับทุกหน่วยงานครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมอันนี้ต้องย้ำกันในทุกๆเบรกแล้วก็ย้ำกันตลอดว่าฝนระลอกใหม่นะครับที่จะมาในช่วงของวันที่4แล้วก็วันที่5ตุลาคมต้องมีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็เตรียมบุคลากรเตรียมเครื่องมือเตรียมอุปกรณ์นะครับรวมถึงอาหารน้ำดื่มแล้วก็เตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุให้พร้อมนี่คือข้อสั่งการสำคัญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกำชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนำข้อมูลพยากรณ์อากาศมาวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้าท่านกำชับนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดลงพื้นที่นะครับในการที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงให้ได้การดูแลที่ดีนะครับอาหารการกินครบทั้ง3มื้อและที่สำคัญเรื่องของห้องน้ำห้องท่าเรื่องของที่หลับที่นอนนะครับบริหารจัดการทั้งหมดแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับโดยก็มีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการใช้เครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สถานการณ์ในทุกๆจุดกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายต่อให้กับกระทรวงมหาดไทยปภ.ผู้ว่าราชการจังหวัดครับเข้าทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขนะครับของกรมธรรม์ตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชา าติหนึ่งเลยครับเพื่อให้มีความเข้าใจในกรมธรรม์แล้วก็สามารถดำเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยทางนี้ก็มีทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ประสานแล้วก็สั่งการต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางครับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกันกับผู้เอาประกันกรณีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับที่เสียหายจากน้ำท่วมด้วยนะครับโดยได้รับความคุ้มครองหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยก็จะเร่งเรื่องของการประสานแล้วก็ดำเนินการในการช่วยเหลือต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งภารกิจสำคัญครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุกๆจุดของประเทศไทยต้องบอกว่าหนึ่งเรื่องนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับแล้วก็อยากให้ฟังกันตลอดเวลาเพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญผ่านทางสวทของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับไปดูอีกหนึ่งจุดกันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าจุดนี้ก็ได้ฟังข่าวช่วงต้นชั่วโมงด้วยที่แม่กลองนะครับราชบุรีสมุทรสงครามต้องบอกว่าตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดครับจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกจากข้อมูลคุณผู้ฟังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้กว่า 22,000 รายที่จังหวัดสมุทรสงครามก็มีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์พักพิงรองรับนะครับ33แห่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็ยืนยันนะครับว่าสามารถบริหารจัดการได้นะครับวันนี้มันได้มีโอกาสโฟนอินมาช่วงของการจัดรายการที่ช่วงของ NBTก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับท่านชัยชัยแสงอินด้วยท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการร่วมคุณผู้ฟังประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับท่านสั่งการทั่วประเทศนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมรายงานสถานการณ์อุทกภัยนะครับของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งต้องบอกว่าปัจจัยเรื่องของการระบายน้ำสำคัญเนี่ยคือเขื่อนแม่กลองร่วมกับน้ำทะเลที่หนุนสูงนะครับต้องบอกว่าน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่29กันยายนนะครับย้อนกลับไปจนถึง4ตุลาคมโดยพบว่าในพื้นที่อาจจะไม่มีฝนตกนะครับปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยอยู่ที่ 1,990 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยนะครับก็จะอยู่สูงประมาณ 3.4 เมตรนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.จะสูงประมาณ 3.3 เมตรนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับทางจังหวัดก็ได้ดำเนินการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการอพยพผ่านช่องทางต่างๆทั้งเรื่องเซลล์บอดแคสต์นะครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน4ครั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กนะครับจำนวนกว่า 12,939 คนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเชิงความช่วยเหลือพิเศษเนี่ย 1,642 คนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทางจังหวัดสมุทรสงครามครับก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้ทั้งนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือทันทีในยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมความพร้อมครับเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราว33แห่งรองรับประชาชนได้กว่า 6,600 คนก็จะให้ความสำคัญลำดับแรกก็คือกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งก็มีผู้เข้าพักพิงแล้วเนี่ยประมาณ53คนนะครับมีศูนย์พักพิงอำเภอนะครับแล้วก็ศูนย์พักพิงจังหวัดแล้วก็มีศูนย์พักพิงคนติดเตียงเรียกว่าครอบคลุมทุกอย่างโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับยืนยันว่าแม้ว่าสถานการณ์ในแม่น้ำแม่กลองนะครับตอนนี้แล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะห่วงเวลานี้เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แต่ในขณะเดียวกันทางจังหวัดก็สามารถที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหากมีสถานการณ์ที่มีแนวโน้มกระทบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนก็จะดำเนินการอพยพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำในทุกๆจุดของประเทศไทยจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสักครู่เดียวครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
5: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 นาทีคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกๆวันแบบนี้อยู่ด้วยกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์สำคัญที่เราเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในทุกๆจุดแล้วก็จุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับมีหลายๆจุดเลยที่บางท่านก็โทรศัพท์เข้ามาทั้งในส่วนของการแจ้งเรื่องของสถานการณ์คลี่คลายในหลายๆจุดก็ใช้บอกว่าน้ำแห้งแล้วตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็อยู่ในช่วงของ big cleaning นะครับคือการทำความสะอาดใหญ่ในจุดในสำคัญสำคัญก็มีล้างบ้านใช่ไหมครับบางทีก่อนหน้านี้ก็มีโคลนเพราะว่าบางทีน้ำที่ตกลงมาก็นำเอาสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาล้างบ้านก็ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ใช้เวลานี้นะครับในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันเห็นถึงความสามัคคีนะครับของคนในชุมชนเห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือของคนในหมู่บ้านเห็นถึงความตั้งใจนะครับบางคนก็แชร์อยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในตึกต่างๆบางทีแล้วเนี่ยไม่เคยได้คุยกันเลยต่างคนต่างก็เข้าบ้านต่างคนต่างก็ทำธุระส่วนตัวกันนะครับแต่พอถึงเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยในมุมนึงคุณผู้ฟังก็ยังมีเรื่องราวของสิ่งที่มาแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวว่าก็ได้เจอหน้ากันมาถูคอนโดด้วยกันจากที่ไม่เคยได้เจอกันเลยเพราะว่าต่างคนพอเลิกงานก็กลับมาดึกแล้วใช่ไหมครับบางคนก็ต้องเข้าบ้านไปพักผ่อนกันแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันนี่คือส่วนนึงที่เรียกว่ามีการแชร์กันเยอะเรื่องนี้นะครับในสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นเนี่ยในมุมที่บางคนบอกว่าอาจจะเป็นมุมที่ยากลำบากในบางช่วงแต่ในขณะเดียวกันเห็นไหมฮะก็มีมุมเล็กๆที่ก็สร้างกำลังใจให้กับทุกๆคนได้เช่นเดียวกันติดตามกันแบบนี้ครับทุกๆวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับบอลสกันแก้วประจันคุณวัชรีครับแจ้งมานะครับมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ประจีนบุรีน้ำท่วมครับ70โอ้นี่นะครับตอนนี้ก็ส่งมาขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับมีที่พัทยาแล้วก็ชลบุรีด้วยบอกว่าติดตาม FC อาร์เซนอล นี่นะครับขอบคุณมากขอบคุณใจส้มนะครับสติกเกอร์ที่เพิ่มเติมมาด้วยก็กดถูกใจกันไปหลายพื้นที่เลยจับประเด็นเป็นข่าวนะครับช่วงนี้กับจับประเด็นเรื่องราวของการดูแลข่าวที่บางทีมีทั้งข่าวปลอมนะเรื่องของข่าวเฟคนิวข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกนะครับพี่น้องประชาชนพอฟังแล้วบางทีก็ตกอกตกใจในหลายเรื่องเลยนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้สื่อสารแล้วก็ส่งต่อข้อมูลสำคัญ02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02 276-9721นะครับมีคุณติ๊กด้วยวันนี้คนสู้ชีวิต ส่งเข้ามาที่พัทยานาเกลือฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ติดตามทุกๆวันเลยให้กำลังใจด้วยนะครับขอให้สถานการณ์น้ำเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วนี่นะครับก็ส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.วันนี้ท่านก็นำทีมนะครับในการแถลงเรื่องสำคัญเพื่อยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเอาวันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่5กระทรวงครับจับไม้จับมือกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์เรื่องของน้ำในห่วงเวลานี้โดยวันนี้ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำทีมร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือของ5หน่วยงาน5กระทรวงหลักๆนะครับเนื่องก็คือกระทรวงอว.นะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นการจับมือกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนตอนนี้ก็บอกว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายแล้วด้วยโดยทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับท่านก็บอกว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือและก็ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางครับเรื่องของการแจ้งขอรับการบริการต่างๆเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆนะครับเรื่องของการดูแลนำร่องใน7พื้นที่จังหวัดสำคัญนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมกาญจนบุรีและก็ในแต่ละหน่วยงานครับก็มีความพร้อมนะครับในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับโดยกระทรวงแรงงานมาดูกันก่อนเลยนะครับทำเรื่องสำคัญคือการเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้วตอนนี้เนี่ย30จังหวัดนะครับโดยได้มีการจัดทั้งชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายบางคนบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำนะครับเสียเลยตู้เย็นนะครับเครื่องซักผ้านะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทางด้านกระทรวงแรงงานก็มีชุดบริการนะครับจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปซ่อมนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่คือของกระทรวงแรงงานมาดูกระทรวงพม.หน่อยครับได้จัดเครือข่ายอาสาสมัครพม.นะครับเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับกระทรวงพม.นี่ก็เข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางคุณผู้ฟังแล้วก็กลุ่มที่เดือดร้อนมีสายด่วนพม.ครับท่านกดได้เลยนะ1300ตัวนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสะดวกมากรวดเร็วมากครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดมาดูกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับล่าสุดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับน้องๆ อาชีวะต้องบอกว่าโอ้โหเก่งมากซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับตรวจเช็คสภาพยานพาหนะมอเตอร์ไซค์บางคนบอกมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าโดนน้ำท่วมนะครับก็มีน้องๆ อาชีวะนี่แหละเข้าไปซ่อมให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เขาเริ่มนำร่องไปแล้วคุณผู้ฟัง9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ย28แห่งนะครับโดยระบบทราฟี่ฟองดูก็จะช่วยให้นะครับคนที่เดือดร้อนเนี่ยเรียกว่าอุ่นใจเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับมีน้องๆมีนักเรียนอาชีวะไปช่วยนะครับเข้าถึงจุดเกิดเหตุช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำและก็ตรงจุดนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนครับที่ฟังรายการอยู่ก็สามารถใช้งานทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับโดยการค้นหาก็มีแอดนำหน้าก่อนทราฟี่ฟองดูนะครับลองแอดดูนะคุณผู้ฟังมีแอดนำหน้าทราฟี่ก็ตามตัวเลยครับ TRAFF นะครับ double F แล้วก็ Y ทราฟี่แล้วก็ฟองดูตามตัวเลย F ONDUE นะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บท่านก็เลือกขอรับการให้บริการระบุความเดือดร้อนนะครับรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าตู้เย็นโดนน้ำท่วมใช่ไหมครับเครื่องซักผ้าหรือรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ที่โดนน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีหน่วยงานเข้ามาดูแลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่รัฐบาลก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับนี่ก็มีการแถลงเรื่องซ่อมสร้างสู้ผ่านแพลตฟอร์ม Trophy ฟองดูร่วมกันกับ5องค์กรนะฮะ5เขาเรียกว่า5กระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอว.กระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้เรียบร้อยครับอย่างที่มันบอกว่าทีมข่าวของเรานี่โอ้โหวิ่งกันแบบเช็คข่าวข้อมูลตรงจุดนั้นจุดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับจุดไหนที่เดือดร้อนจุดไหนที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามาหลายจุดเลยทีเดียวก็ขอบคุณด้วยนะครับอยากจะเพิ่มเติมกันเข้ามาก็ส่งมาเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับที่ราชบุรีน้ำเริ่มลดแล้วจากคุณสุเทพนะครับคุณสุพิษเพ็งแจ่มด้วยสวัสดีคุณบอลแล้วก็ทีมงานด้วยผู้จองโนนพึ่งนะครับก็ส่งเข้ามาแจ้งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆขอบคุณมากครับแจ้งมาได้รับการช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรแล้วติดขัดตรงไหนไม่สะดวกอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะได้สื่อสารเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อกี้พูดถึงท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากรายการของท่านยศชนันท์กับคุยกับครม.อนุทินนะครับโดยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพรุ่งนี้เวลา 9:05 นถึง 9:35 นาทีโดยในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเชิญชวนให้มาติดตามรับชมกันเติมความคิดเติมมุมมองนะครับแล้วก็ตอบคำถามต่างๆในทุกๆเรื่องกับอาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์คุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการเข้าใจคนให้มากขึ้นนะครับครม.อนุทินคุยกับครม.อนุทินพรุ่งนี้3ตุลาคมครับติดตามได้ทาง NBT2HD นะครับ MCOTHD แล้วก็ททบ5รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ตื่นแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับฟังกันตลอดนะครับเชื่อว่าทุกท่านก็เปิดฟังกันใกล้ๆบางคนก็ทำกับข้าวบางคนก็ออกกำลังกายบางคนก็สอนการบ้านลูกก็มีสวทของเรานะครับอยู่เคียงข้างในทุกๆจุดแล้วก็ทุกๆการสื่อสารของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอบคุณมากๆที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ใกล้ใกล้กับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจของท่านรัฐมนตรีนะครับที่ลงพื้นที่ไปดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับท่านก็ลงพื้นที่ที่บริเวณเคหะล่มเกล้านะครับเพื่อที่จะไปดูแลความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนในจุดดังกล่าวด้วยเร่งให้ความช่วยเหลือครับอย่างเต็มที่เลยนะครับในเพจของเราก็ลงเอาไว้ท่านชัยชนกท่านเจเศรษฐ์แล้วก็ท่านวรสิทธิ์นะครับไปติดตามเรื่องอะไรบ้างทั้งเรื่องของการระบายน้ำโดยขณะนี้ครับจุดดังกล่าวอย่างที่บนบอกคือเครื่องสูบน้ำเนี่ยก็กำลังเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยความรวดเร็วที่สุดนะครับก็เร่งระบายน้ำขณะเดียวกันครับก็ได้มีการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ล้วงหน้าไว้แล้วด้วยนะครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำลดลงแล้วก็จะเดินหน้าครับในการช่วยเหลือชุมชนนะครับทั้งเก็บกวาดขยะ เศษวัสดุทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เร่งนะครับในส่วนสำคัญในแต่ละจุดนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมกันในทุกมิตินะครับยังมีจุดไหนที่อยากจะสื่อสารนะครับแล้วก็อยากจะส่งข้อมูลมาบอกเบอร์โทรศัพท์กันนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ276-9721มาดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยนึงนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายท่านเลยก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรียกว่าตอนนี้นะครับจุดสำคัญที่มีการดูแลพี่น้องประชาชนฝ่ายปกครองนะครับโดยกรมการปกครองก็ได้มีการหารือนะครับเรื่องราวของปปส.อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดล่าสุดครับก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลด้วยในการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลถึงพื้นที่ด้วยนะครับย้ำเลยว่า3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลก็ให้การต้อนรับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมกับคณะผู้บริหารผู้แทนจากสำนักงานปปส.นะครับในโอกาสที่หารือกันนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2570โดยทางด้านของท่านนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมป้องกันและอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็กล่าวเรื่องของการหารือครั้งนี้บอกว่าทางด้านของกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานปปส.บอกว่านี่คือ1โอกาสสำคัญครับในการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทั้งมีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่1เลยคือการสกัดกั้นเรื่องของยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมเส้นทางการลำเลียงนะครับการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงการบังคับใช้กฎหมายและที่สำคัญคือการบริหารจัดการกำลังคนเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่ตอบสนองนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างตรงจุดรัฐบาลให้ความสำคัญครับกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำด้วยว่าทุกหน่วยงานครับต้องเร่งขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับเอาละนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องในอีกเรื่องนึงครับที่ก็มีส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับมาดูอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าติดตามทุกจุดครับยังคงต้องติดตามนะครับโดยล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารกันมาอย่างต่อเนื่องเลยย้ำแจ้งกันนะครับเรื่องไหนจุดไหนที่มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับโดยก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในหลายๆจุดนะครับล่าสุดก็มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดก็กำกับแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในนามของท่านนายกรัฐมนตรีโดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องสำคัญนะครับแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรัฐบาลครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหรือว่างบกลางเนี่ยจำนวน 4,000 ล้านคุณผู้ฟังเพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการเยียวยาผู้ที่ประสบเรื่องของผลกระทบต่างๆจากเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้แต่ละพื้นที่ครับจัดทำเรื่องของรายละเอียดความเสียหายนะครับเรื่องของความจำเป็นแล้วก็ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มอบหมายนะครับให้กับผู้รับผิดชอบในเรื่องของการทั้งกำกับติดตามแล้วก็การประสานรวมถึงการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่โดยได้มีการบอกด้วยนะครับว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนายกรัฐมนตรีครับ นี่มีการมอบหมายให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในการกำกับแล้วก็การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการมอบหมายดังกล่าวครับก็เรียกว่าผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่สามารถที่จะกำกับแล้วก็สั่งการรวมถึงประสานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าลดผลกระทบจากสถานการณ์นอกจากนี้ก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพในส่วนของกรุงเทพมหานครครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดำเนินการนะครับก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานแล้วก็มีเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งหมดคุณผู้ฟังการบริหารจัดการเร่งระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการสนับสนุนกำลังพลนะครับแล้วก็เครื่องมือรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับในการเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูหลังสถานการณ์ในหลายๆจุดตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายทางด้านของกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพครับก็มีการระดมกำลังพลนะครับยานพาหนะเรือเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดสำคัญสำคัญนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เชื่อเหลือเกินครับว่าใครที่กำลังติดตามอยู่เนี่ยท่านก็จะได้ข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับมาดูเรื่องของการลงทะเบียนกันหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องประชาชนปภ.ครับเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับวันนี้2ตุลาคมตั้งแต่8โมงเช้านี่ข้อความมาเพียบเลยบอกลงแล้วเรียบร้อยคุณบอลไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าลงง่ายมากๆเลยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับปภ.เขาเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงเพราะว่าหลายคนเจอปัญหาแล้วก็ต้องบอกว่าการเยียวยาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จำเป็นสำหรับคุณผู้ฟังนะครับใครที่ฟังอยู่แล้วถามมานะครับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันสักนิดนึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.แจ้งนะครับเรื่องของการเปิดรับลงทะเบียนของเงินเกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่นะครับทั้ง65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับจุดไหนบ้างลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะครับโดยปภ.เนี่ยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก2ตุลาคมนะครับก็ตั้งแต่8โมงเช้าหรือสามารถยื่นคำร้องได้ครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็เรียกว่าใครสะดวกวิธีไหนนะครับทั้งลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ได้หรือสามารถที่จะไปยื่นได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตในกทม.นะครับหรือว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะดวกแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับซึ่งตามหลักเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือตามมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันนะครับ4กรณีเอามาดูกรณีแรกก่อนที่ปภ.มาดูแลให้นะครับ1เลยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2ครับกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่3นะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่4ครับกรณีสำคัญนั่นก็คือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบให้ท่านเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปก็ครอบคลุม65จังหวัดเลยนะครับก็มีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจนะครับก็ลงไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นะครับผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ ัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับครอบคลุมบ้านที่มีทั้งทะเบียนบ้านนะครับมีบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับอย่างที่บอลบอกคือเรื่องของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับมีอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยในการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับไปขอรับความช่วยเหลือได้เลยลงทะเบียนได้นะครับย้ำอีกครั้งนึงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบครับพอท่านลงทะเบียนเสร็จปั๊บเนี่ยจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ประชาชนก็สามารถที่จะติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้เลยของเราไปถึงไหนแล้วนะเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาดูเลยขั้นตอนนี้ไปถึงไหนติดขัดตรงไหนอย่างไรตอนนี้มันดูได้แบบเรียลไทม์เลยสะดวกมากแนะนำครับให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับใครที่เจอปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำลงทะเบียนเยียวยาได้ผ่านแอปทางรัฐเปิดให้ตั้งแต่วันนี้นะครับ2ตุลาคมตั้งแต่เช้าและหลายๆคนไปลงกันแล้วด้วยแจ้งมาแล้วด้วยว่าลงแล้วคุณบอลลงเรียบร้อยลงง่ายมากสะดวกมากแล้วก็รวดเร็วมากๆอีกหนึ่งช่องทางในการลงทะเบียนนะครับคือท่านไปยื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่ไหนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.ก็ได้เช่นเดียวกันยื่นได้ด้วยตนเองนะครับ2ที่ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทม.โดยเจ้าหน้าที่ก็พร้อมครับประจำจุดต่างๆนะครับให้การดูแลพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกให้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็นำมาบอกกันนะครับแล้วก็ฟังรายการอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับเรื่องของปภ.ที่แจ้งนะครับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับก็เปิดตั้งแต่วันนี้2ตุลาคมนะครับตั้งแต่8โมงเช้าและด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น1เรื่องสำคัญครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันก่อนในห่วงเวลาของ18นาฬิกานะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับยังคงมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากทางด้านของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 4-7 ตุลาคมนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองที่ทั้งภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ด้านตะวันออกรวมถึงภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนในวันที่5แล้วก็6ตุลาคมด้วยนะครับขณะเดียวกันวันที่7ตุลาคมภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้รวมถึงภาคอื่นๆก็จะมีฝนลดลงตามลำดับด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันครับในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการแจ้งเตือนกันแล้วด้วยพักกันตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาต่อสักครู่เดียวครับ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอาราม

0: อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดู๋ดู๋แล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม

ขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานรดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0: ธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะในวันนี้มีหัวข้อข่าวดังนี้อาชีวะบุรีรัมย์ออกหน่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทางการเกษตรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกษตรสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายภาคเกษตรเพื่อเตรียมรับช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐบุรีรัมย์เปิดฉากยิ่งใหญ่งาน Home Expo 2026มหากรรมเรื่องบ้านและสินเชื่อครบวงจรนายกรัฐมนตรีเชิญชวนบริษัท Airbus ยกระดับความร่วมมือกับประเทศไทยเพิ่มการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลักดันการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนจากวัตถุดิบเกษตรไทยพร้อมตั้ง Center of Excellence ต่อยอดอุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทยกับสปป.ลาวร่วมมือปราบปรามยาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนผลักดันปั้นเป้าหมายการค้ากรมการค้าภายในผนึกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างผู้ส่งออกดูแลการกระจายสินค้าช่วงน้ำท่วมสมาคมยืนยันผลผลิตต่อเนื่องห้ามเพิ่มสั่งซื้อเติมสต็อกผู้ส่งออกชะลอส่งเพิ่มปริมาณไข่ไก่ตลาดในประเทศและข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวอาชีวะบุรีรัมย์ออกหน่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทางการเกษตรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวันที่1ตุลาคม2569อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์และวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ออกหน่วยซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิทจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพสายช่างเช่นซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นการให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่หอประชุมอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีประชาชนนำเครื่องมือเครื่องใช้ไปรับบริการเป็นจำนวนมากนายวรงค์แก้วบุญเรืองผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆสถานศึกษาอาชีวะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีความพร้อมบุคลากรสายช่างทั้งครูนักเรียนนักศึกษาได้ผนึกกำลังให้ความช่วยเหลือดูแลซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายเป็นความบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการฟิกอิทจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายภาคเกษตรเพื่อเตรียมรับช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐวันนี้1ตุลาคม2569นางสาววลีรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรปศุสัตว์และประมงได้รับความเสียหายในพื้นที่พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่บ้านจวกตำบลนางรองและบ้านตะกุฏตาสาหมู่ที่2ตำบลหนองทรายอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนนางสาววลีรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าจังหวัดบุรีรัมย์เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อวันที่23กันยายน2569เป็นต้นมาจากการสำรวจเบื้องต้นพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังพื้นที่พอปลูกและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน10อำเภอ72ตำบล597หมู่บ้านความเสียหายและผลกระทบพื้นที่คาดว่าจะเสียหายรวม 116,785.50 ไร่เกษตรกร 14,939 รายแบ่งเป็นข้าว 94,000.50 ไร่พืชไร่ 22,468 ไร่ไม้ผลไม้ยืนต้น317ไร่ในพื้นที่อำเภอนางรองระหารทรายประโคนชัยชำนิบ้านกวดประคำเฉลิมพระเกียรติลำปลายมาดโนนดินแดงและอำเภอพระพาชัยซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรของเกษตรกรตามขั้นตอนเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นแล้วยังจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการดูแลรักษาพืชที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชรวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไปและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามความเหมาะสม

้าร่วมงานอย่างคับคั่งงานมหกรรมครั้งนี้ถือเป็นการร่วมทุกร่วมเรื่องเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยไว้อย่างครบวงจรที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่กำลังมองหาบ้านสร้างบ้านหรือปรึกษาเรื่องสินเชื่อโดยมีไฮไลท์สำคัญได้แก่โครงการบ้านคุณภาพบ้านจัดสรรหลากหลายทำเลและระดับราคาบริษัทรับสร้างบ้านบริการสร้างบ้านบนที่ดินพร้อมทีมวิศวกรและสถาปนิกให้คำปรึกษาบริการเรื่องบ้านครบวงจรตั้งแต่ต่อเติมตกแต่งซ่อมแซมไปจนถึงนวัตกรรมโฮมโซลูชันสินเชื่อและโปรโมชั่นพิเศษธนาคารชั้นนำเสนอแพ็กเกจสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำแคมเปญกู้บ้านเต็ม 100% และโปรโมชั่นเฉพาะในงานนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีและบูธต่างๆให้ร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของรางวัลและสิทธิพิเศษมากมายสร้างสีสันและบรรยากาศคึกคักตลอดงาน Home Expo 2026เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณลานกิจกรรมห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับประชาชนและผู้สนใจในจังหวัดใกล้เคียงที่จะได้สัมผัสมหกรรมเรื่องบ้านและสินเชื่อครบวงจรในที่เดียวนายกรัฐมนตรีเชิญชวนบริษัทแอร์บัสยกระดับความร่วมมือกับประเทศไทยเพิ่มการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลักดันการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนจากวัตถุดิบเกษตรไทยพร้อมตั้ง Center of Excellence ต่อยอดอุตสาหกรรมการบินและอวกาศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายวอลเตอร์ฟันเวสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดและนายเบิร์ตพอลเทอร์แมนผู้แทนบริษัทแอร์บัสประเทศไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางยกระดับและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับแอร์บัสในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมความร่วมมือที่แอร์บัสมีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้พิจารณาขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยต่อยอดจากความร่วมมือที่มีอยู่แล้วมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรไทยพร้อมเสนอให้พิจารณาการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนที่ผลิตในประเทศไทยโดยใช้วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรของไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตทั้งนี้ Airbus มีแผนจัดตั้ง Center of Excellence ในไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและบุคลากรโดยเชื่อมโยงองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากเครือข่ายของ Airbus ทั่วโลกมายังประเทศไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะบุคลากรไทยและสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวทั้ง2ฝ่ายยังได้หารือถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงความร่วมมือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและแรงงานในภาคการบินเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคไทยสปป.ลาวร่วมมือปราบปรามยาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนผลักดันเป็นเป้าหมายการค้านายศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่หอประชุมแห่งชาติเวียงจันทน์ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้นการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านโดยจะเพิ่มความร่วมมือเพื่อปราบปรามยาเสพติดและขบวนการหลอกลวงออนไลน์แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนผลักดันเป้าหมายการค้า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 370,000 ล้านบาทภายในปี2570การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนความมั่นคงทางพลังงานและการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งทางรถไฟและกฎระเบียบรวมถึงความ

ร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายศิริศักดิ์ยังได้เยี่ยมชมเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและศูนย์กระจายสินค้าสำคัญของสปป.ลาวบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1หนองคายเวียงจันทน์เพื่อหารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างไทยสปป.ลาวที่จะเป็นแกนกลางของการเชื่อมโยงของภูมิภาคกรมการค้าภายในผนึกสมาคมเลี้ยงไก่ไข่ห้างผู้ส่งออกดูแลการกระจายสินค้าช่วงน้ำท่วมสมาคมยืนยันผลผลิตต่อเนื่องห้างเพิ่มสั่งซื้อเติมสต็อกผู้ส่งออกชะลอส่งเพิ่มปริมาณไข่ไก่ตลอดในประเทศนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมเลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่สมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหลังหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลให้ไข่ไก่ที่ผลิตได้เดินทางเข้าสู่ตลาดและถึงมือประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้อุทกภัยจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตไก่ไก่ยังมีอย่างต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่ที่ผลิตได้ในแต่ละวันออกสู่ตลาดโดยเร็วที่สุดขณะที่ห้างค้าปลีกค้าส่งได้เพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบการกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่สถานการณ์ขณะนี้สิ่งที่กรมให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงเรื่องปริมาณไข่ไก่แต่คือการทำให้ไข่ไก่จากฟาร์มเดินทางเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ผลิตผู้ส่งออกและครับห้างค้าปลีกค้าส่งทุกฝ่ายกำลังช่วยกันเติมสินค้าเข้าสู่ระบบจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ายังมีการผลิตและนำไข่ไก่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องด้านนายมาโนชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวว่าแม้สถานการณ์อุทกภัยจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงไก่ไข่ในบางพื้นที่แต่โดยภาพรวมผลผลิตไข่ไก่ยังมีตามปกติและผู้เลี้ยงสามารถปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่ที่ผลิตได้ในแต่ละวันออกสู่ตลาดโดยเร็วที่สุดเพื่อให้มีสินค้าเข้าสู่ระบบการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องในส่วนของราคาจำหน่ายต้นทางสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ตึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มและขณะนี้ยังไม่มีการปรับเพิ่มราคาแต่อย่างใดพร้อมให้ความร่วมมือจากภาครัฐในการดูแลทั้งปริมาณผลผลิตและการกระจายไข่ไก่ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยต่อไปเป็นข่าวบริการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านเข้ามาพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศอุดปุ่นการวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณฮอลคอนเวนชั่นฮอลโรงแรมอวาเรสอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและรองโต๊ะจีนล่วงหน้าสำหรับท่านที่สนใจจองเสื้อติดต่อคุณนวพัฒน์โทร0810689648และจองโต๊ะจีนติดต่อคุณปาราดาโทร0936981624หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมืองจำนวน1อัตราสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569ถึง30กันยายน2571และมีสิทธิ์ที่จะต่อสัญญาได้ผู้สมัครจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเฉียวข้องเช่นสาขาสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ประชากรศาสตร์สังคมวิทยาวิทยาศาสตร์กายภาพเปิดรับสมัครในวันที่1-9ตุลาคม
2569ในวันและเวลาราชการยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่12/2ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์สอบถามหมายเลข044621309ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะวันที่12ตุลาคม2569ที่ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีกรมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์ที่มักอ้างตัวเป็นตำรวจสร้างเรื่องว่าท่านมีคดีติดตัวพร้อมส่งหลักฐานคดีเพื่อหลอกลวงข่มขู่และทำให้ตกใจกลัวโดยมักย้ำว่าห้ามบอกใครเพื่อไม่ให้ผู้ถูกหลอกปรึกษาคนอื่นหากพบพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าท่านกำลังถูกมิจฉาชีพหลอกแล้วกติเตือนใจมีสติตัดสายไม่คุยต่อไม่เชื่อไม่กลัวไม่โอนอย่าปล่อยให้ความกลัวทำให้สูญเสียเงินหากสงสัยว่ากำลังถูกหลอกสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ AOC 1441เว็บไซต์ www.occ.go.ch เพื่อขอคำปรึกษาและตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครคนหางานไปทำงานประเทศสิงคโปร์ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวน100อัตรากับนายจ้างบริษัทสิงคโปร์แอร์ไลน์ลิมิเต็ดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1-19ตุลาคม2569คุณสมบัติผู้สมัครสัญชาติไทยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพศหญิงส่วนสูง158เซนติเมตรขึ้นไปสามารถปฏิบัติงานและประจำการที่ประเทศสิงคโปร์ได้มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์โทอีกมากกว่าหรือเท่ากับ600โทเฟลมากกว่าหรือเท่ากับ500หรือไอเฟลมากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 รายได้และสวัสดิการค่าจ้างพื้นฐาน 1,550 บาทเหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนประมาณ 38,099 บาทระยะเวลาจ้างงาน5ปีชั่วโมงทำงาน100ชั่วโมงต่อ14วันหรือ200ชั่วโมงต่อ28วันบริษัทจัดที่พักให้ใน7วันแรกมีเงินพิเศษค่าอาหารสิทธิรักษาพยาบาลตามกฎหมายวันลาพักผ่อน21วันต่อปีความคุ้มครองด้านการประกันต้องเข้ารับการฝึกอบรม4เดือนหลังผ่านการคัดเลือกช่องทางการรับสมัครเว็บไซต์สิงคโปร์แอร์ไลน์คาเรียเว็บไซต์www.doe.go.th/buriram Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044666538ต่อ106จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงศักดิ์กุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงรวมไปถึงเร่งจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่กันด้วยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำสายหลักๆให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ทันท่วงทีและเตรียมการในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัยนี้อย่างเช่นการอพยพการยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะไปในที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องมีข้อความแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในทางผ่านของแม่น้ำสายหลักๆในภาคกลางให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทุกคนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาและต้องมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกันด้วยและนอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยไปดูแลความเป็นอยู่และการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติรวมไปถึงการดูแลประชาชนที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกทั้งพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วก็ให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดประสานเตรียมเครื่องจักรและกำลังพลเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดถนนบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันทีทันใดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนยกระดับการคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้าพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยระบุเลยครับว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือหลังการเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าทางรัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยทางภาครัฐนั้นจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2570และก็มีการต่อประกันภัยกันทุกปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ประการที่1คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนได้แก่อุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาท แผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทครับและก็ภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันอันนี้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับประการที่2คือคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งการดำเนินในโครงการครั้งนี้ก็สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนก็จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึก4กระทรวงเปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีคาดการผลผลิตวางแผนตลาดและดูแลเกษตรกรรายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีปลายปีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงอันได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อ DEเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนที่จะขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆกันต่อไปและสำหรับหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวนี้คือการช่วยให้ภาครัฐมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรได้ล่วงหน้าทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรโดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่แล้วแนวทางดังกล่าวนี้ก็มุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนและก็เปลี่ยนจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรมันจะได้สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แหละครับพร้อมพัฒนาการบริหารจากด้านปริมาณและราคาไปสู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดครับพี่น้องแล้วในส่วนสำหรับข้าวนั้นซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องก็จะเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงสิ้นปีนี่แหละครับพร้อมต่อยอดแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยในปัจจุบันนี้มีเกษตรกร466กลุ่มด้วยกันอยู่ในแนวทางการพัฒนาข้าวประณีตและทั้งนี้จะใช้ข้อมูลพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรกันด้วยแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความร่วมมือของทั้ง4กระทรวงนี้ก็จะครอบคลุมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการณ์ล่วงหน้าตลอดจนการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การบริหารสินค้าเกษตรมันรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรได้มากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมกระทบโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตแล้วได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ไปดูแลน้ำประปาให้บริการอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.วางแผนให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอข้อมูลความต้องการใช้น้ำประปาของโรงพยาบาลและสถานที่ฟอกไตเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกันด้วยแล้วย้ำว่าให้เตรียมมาตรการรองรับพร้อมแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับและทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อระบบผลิตและแจกจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่องครับเป็นประจำทุกวันเลยครับโดยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละทุกสาขาเลยทีเดียวในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงไปประเมินสถานการณ์และความพร้อมของระบบประปาเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการประชาชนและสำรองน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตซึ่งจำเป็นจะต้องมีน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหากเกิดผลกระทบก็ให้เร่งแก้ไขและฟื้นฟูระบบพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกันด้วยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือประสบปัญหาการใช้น้ำประปาก็สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำโดยติดต่อที่กปภ.สาขาในพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบบอกว่าให้ไปช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ารถยกต้องเป็นธรรมครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ทางสคบนี่แหละไปประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมกันด้วยครับโดยในขณะนี้นั้นก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบกันแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายครับแล้วในส่วนสำหรับเรื่องการเคลื่อนย้ายรถนั้นทางสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและก็ได้รับแจ้งกันว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาครับทีนี้เมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมทางสคบก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อกันด้วยในด้านการเคลมประกันนั้นทางสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์ก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับโดยสามารถสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนคปภ1186ครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเงื่อนไขและระยะเวลาของแต่ละมาตรการนั้นมันแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขการให้บริการให้มันชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดและครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่ม1ตุลาคมนี้โดยรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องกดยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วโดยไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินครับและสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและเปิดใช้งาน G Walletจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเมื่อดำเนินการแล้วก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการได้ครับและสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติทันทีและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้นำและผู้แทนด้านการเงินจากทั่วโลกสู่กรุงเทพมหานครแล้วครับ อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

รณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตและมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากในบัญชีธนาคารรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆแล้วมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกเช่นกรณีที่แม่เสียชีวิตและแม่มีบัญชีเงินฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้สำหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลนะคะได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ. 2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกค่ะซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะกำหนดให้มีดาโตะยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษาดาโตยุติธรรมก็คือดาโตยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะดาโตยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณาข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านดาโตยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของดาโตยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทต่อไปหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดดังกล่าวท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน1157ค่ะ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วและสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบ70%เขื่อนศิริกิติ์ประมาณ80%และเขื่อนแควน้อยประมาณ70-80%ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ100และจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายกชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม เป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพบกนำรดจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรดจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอบพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงที รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจาติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน2ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
7: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตัวโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจ

0: ผมเองก็สั่งการทท.ตั้งแต่วันแรกๆต้องขอบคุณทท.นะครับไปที่สนามบินท่านปลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจทท.ก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนพอทอก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสาธารณพรมมารายงาน
2: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งบอดดิ้งพาสและแบ็กเกจแท็กของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR Code Baggage Delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
3: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคง

0: ด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30 กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินฟลายดูไบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2 นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2 ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7 ตุลาคม 2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4 ตุลาคม 2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6 ตุลาคม 2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7 ตุลาคม 2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณบุญประกอบอุปกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยโซดา คุณคุณากรสิมพิทักษ์และคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปยินดีกับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่านะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มไปอย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้นักกีฬาของเราคว้าเหรียญทองนะครับตอนนี้เหรียญทองของเราขยับมาที่15เหรียญทองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันในทุกเหรียญรางวัลที่ได้ในวันนี้นะครับเริ่มต้นเหรียญรางวัลนะครับไปที่การแข่งกีฬาเรือใบเหรียญทองที่13ก่อนนั้นเราได้12เหรียญทองนะครับเหรียญทองที่13เรามาในการแข่งขันเรือใบอิลก้า6หรือว่าอิลก้า6นะครับอิลก้าก็เป็นประเภทของเรือใบขนาดเล็กคลาส1นะครับชื่อเต็มๆก็คือ International Laser Class Association นะครับนะซึ่งการแข่งรายการนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขันนะครับก็คือโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นะครับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะครับซึ่งผลงานแข่งขันในรอบควอลิฟายทั้ง9เรสนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะนำมาเป็นอันดับที่1จากมีคะแนนแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนนะครับโดยตัดรอบที่แต้มเสียมากที่สุดนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายวันนี้นะลงแข่งขัน2เรสนะครับโดยโซเฟียทำแต้มเสียรวม5คะแนนนะครับสรุปมีแต้มเสียรวมทั้งหมด26คะแนนน้อยที่สุดเป็นอันดับ1คว้าเหรียญทองไปครองและก็เป็นเหรียญทองที่13ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนเหรียญเงินเป็นของสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียนะครับถัดจากนั้นเราได้เฮกันอีกครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงนะครับมีไบรท์ธาราวดีนราพลพัฒน์นะครับกับเบสวรพีระชยากรก้องพบสตุตาวดีนะครับคู่มือวางอันดับที่4นะครับเจอกับคู่มือวางอันดับที่2จากจีนนะครับรองแชมป์เอเชียปีนี้ก็คือเซนเซียยี่กับหยานซูนะครับปรากฏว่าคู่ของไบรท์และเบสนะออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับ21-17เซตที่2ครับคู่จีนมาเหนียวแน่นกันมาเลยในเซตนี้ชนะเราบ้างนะครับ21-13เสมอกัน1-1ครับมาดวลกันเซตสุดท้ายเซตที่3จบที่15แต้มปรากฏว่าคู่หูของเราฮะโอ้โชว์ฟอร์มนี่ยังยอดเยี่ยมนะไม่ปล่อยให้จีนทำแต้มได้นะครับพยายามแต้มไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับด้วยพลังตบนะแล้วก็ทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งกว่าชนะไป15-8นะฮะคว้าเหรียญทองให้กับสาวไทยทีมชาติไทยที่เรารอคอยกันมายาวนานกว่า28ปีนะ28ปีหมายความว่าเอเชียนเกม4ปีครั้งนะไปคูณเอานะครับ6ปีอ่ะนะฮะ4 5 20นะ5ครั้ง7ครั้งนะนะ74 28 7สมัยเลยนะที่เรารอคอยมา28ปีเอเชียนเกม7ครั้งนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้เหรียญทองครั้งสุดท้ายเมื่อปี1998นะตอนนั้นพี่หมูมนัสนันแพงขะกับทางด้านของพี่อ้อยรัตนาพรอาลัยสุขทำไว้นะที่กรุงเทพมหานครและเรารอคอยมาอีก7ครั้งนะครับมาถึงนี่นะครับรอมา28ปีได้เหรียญทองนะกลับมายินดีด้วยนะครับนี่คือเหรียญทองต่อมาเหรียญทองที่14ครับและมาที่เหรียญทองที่15ครับน้องโฟกัสครับนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย22ปีฮะเจอกับตัวเต็งอย่างที่ผมบอกนะเกาหลีเหนือคนนี้พังซองมีนะฮะเป็นดีกรีระดับแชมป์เก่าด้วยนะรองแชมป์เก่าด้วยนะดีกรีระดับแชมป์โลกนะเจอกับทางด้านของน้องโฟกัสนะครับซึ่งปรากฏว่าในยกแรกโฟกัสโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะนะด้วยหมัดนำเป็นมวยขวากับมวยซ้ายเราเป็นมวยซ้ายดักต่อยลำตัวใบหน้าสลับเราชนะนะจากกรรมการท่านในยกที่1 4-1เสียงนะครับยกที่2นักชกจากเกาหลีเหนือเดินเร็วขึ้นกดดันเรามากขึ้นและเราโดนเตือนโดนตัดคะแนนเพราะเราก้มต่ำนะทำให้ยกนี้เนี่ยทางด้านของนักชกจากเกาหลีเหนือครับทางด้านของพังซองมีนะครับชนะในยกที่2ด้วยคะแนน4-1เสียงแครขึ้นมาอยากจบยกนะยกที่3ชิงดำครับแล้วปรากฏว่าทั้งคู่แลกกันนะแล้วก็ชิงจังหวะกันมวยซ้ายกับมวยขวาครับใครเปิดหน้าเมื่อไหร่ก็โดนนะครับแล้วน้องโฟกัสเนี่ยใช้จังหวะดึงหมัดซ้ายหมัดหน้าหมัดขวาแล้วหมัดซ้ายลำตัวนะส่วนทางด้านของพังซองมีก็พยายามเดินต่อย1-2เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเข้าเป้านักนะครับสุดท้ายกรรมการชูมือให้เราชนะครับ 4-1เสียงในรอบชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมนะก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จนะครับเป็นเหรียญทองที่15ของทัพนักกีฬาไทยยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องโฟกัสแล้วก็ยินดีกับสำนักของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยด้วยนะรอคอยกันมานะครับว่าจะได้เหรียญหรือไม่ทีมชายเนี่ยโอ้โหไปหมดเลยนะก็เหลือเป็นทีมหญิงนี่แหละครับที่คว้าเหรียญทองนะครับส่วนตะกร้อสาวไทยครับมันได้ลุ้นเหรียญทองและอาจจะได้ล้างอายกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แพ้กันมาในรอบแรกนะ0-2เซตคราวนั้นนะคราวนี้เจอกันอีกแน่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้รอบรองชนะเลิศสำหรับตะกร้อหญิง4คนนะของเราเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าตะกร้อของเรานะก็ชนะไป2-0เซตนะครับของเรามีมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงนะสมบูรณ์ปลือปลักนะครับโดยมีทางด้านของมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองสดเป็นตัวสำรองนะครับเรานะชนะไป2-0เซตนะครับ15-9และ15-4นะฮะในการแข่งเซปัตตะกร้อ4คนนะครับวันพรุ่งนี้ไปดวลกับเวียดนามอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศนะพรุ่งนี้ตามเวลาในไทย7:00 น. 7:00 น.ตื่นเช้าหน่อยคุณฟังครับตื่นเช้านิดนึงมาเชียร์เซปัตตะกร้อครับเราแพ้มาแล้วนะนะเราแพ้มาแล้วนะครับนี่เราก็อยากจะแก้ตัวนะในรอบชิงชนะเลิศนะครับขอเหรียญทองกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะครับนะขอเหรียญทองจงกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะฮะนี่คือการแข่งขันเซปัตตะกร้อนะในรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนญี่ปุ่นนี่เหรียญทองแดงนะญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียญี่ปุ่นเขาร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าสร้างประวัติศาสตร์การันตีนะเพราะผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะญี่ปุ่นเขาชนะลาวมา2-1เซตนะได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็แพ้เวียดนามนะครับก็ไปชิงเหรียญทองได้เหรียญทองแดงเนี่ยผมที่3ผมไม่มีการชิงนะก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับนะญี่ปุ่นนะครับจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับไปดูกีฬาที่เราได้เหรียญรางวัล นะถึงไม่ได้เป็นเหรียญทองนะครับแต่เราก็ได้เหรียญรางวัล นะฮะก็มีอะไรบ้างนะครับทางด้านของยูยิสุนุชนาสิงห์ฉลาดนะครับคว้าเหรียญรางวัลยูยิสุนะเป็นเหรียญทองแดงที่2กับทัพยูยิสุของเรานะครับนะฮะก็ได้เหรียญรางวัลไปนะครับคือในการแข่งขันยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงครับนุชนาสิงห์ฉลาดนะผ่านถึงรอบชิงเหรียญทองแดงเอาชนะมองโกจินกันบาด้าจากมองโกเลียนะ4-2นะครับก็เป็นเหรียญที่2ในยูยิสุของเราต่อจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็เป็นนักกีฬาของเราที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับนะครับนี่ก็คือยูยิสุนะครับจากยูยิสุนะวันนี้ไปดูเทควันโดนะฮะก็มีเทควันโดในการแข่งขันของเราลงแข่งขัน4คนในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้1เหรียญรางวัลเหรียญทองแดงก็คือทางด้านของพัชรกันนะครับนะพัชรกันภูลเกิดว่าน้องอิ่มนะครับเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศนะเจอกับด้านของหมาจึงเยี่ยวจากจีนนะครับปรากฏว่าในแพ้ไปค่อนข้างขาดเลยนะยกแรก1-9ครับยก2พยายามเดินหน้าสู้นะครับแต่ว่าแหมพยายามไล่มา4-5นะครับแต่ว่าไปทำฟาวซะก่อนนะแล้วก็แต้มก็ไหลแล้วแพ้ไปในตั้ง2ยกนะครับได้แค่เหรียญทองแดงนะครับเทควันโดเขามีเทควันโดแบบเล่นแบบอะไรเหมือนกับเกมอ่ะไม่ได้ต่อยกันจริงอ่ะนะใส่หน้ากากอะไรที่หัวนะแล้วต่อยกันนะนะปรากฏว่าก็สร้างความฮือฮาเหมือนกันนะนะใส่หน้ากากนะคล้ายกับเกมนะครับเกมออนไลน์ต่อสู้กันผ่านระบบเกมออนไลน์ประมาณนั้นนะฮะเทควันโดส่วนคนอื่นๆนะครับที่เราแข่งขันวันนี้นอกจากทางด้านของน้องอิมพัชรกันที่ได้เหรียญทองแดงนะแพ้จีนในรอบรองนะจีนเขาเป็นแชมป์โลกนะในรุ่น49กิโลกรัมนะของเราน้องอิมเนี่ยขยับมาจาก46นะมาเล่นในรุ่น49นะครับก็แบกน้ำหนักขึ้นมานะครับส่วนมายินเวียมาจิงเหยียวนะครับของจีนเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นนี้นะฮะนี่คือเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับน่าต้องบอกอย่างนี้นะเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับก็เราจะหาตัวแทนอยู่นะส่วนน้องอิมก็นะนี่คือเวทีแรกนะครับเราก็ต้องรอดูเวทีต่อไปของน้องนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ได้เชียร์กันต่อนะฮะสำหรับเทควันโดนะฮะเราเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับส่วน รายการต่อไปนะครับของนักกีฬาของเรานะเชียร์กันต่อแล้วกันต่อไปนะฮะเป็นกีฬาอะไรที่เราได้รางวัล นะฮะเทควันโดยังมีหลายคนนี่นะที่แพ้นะครับตำแหน่งของฟาอีสครับสรวิทย์มหามัดเนี่ยเข้าถึงรอบ16คนนะเจอเกาหลีใต้นะครับก็คืออันยองซิกนะครับรอบ16คนนะในรุ่น80กิโลกรัมนะครับตำแหน่งของฟาอีสก็แพ้ไปนะครับแพ้อันยองซิกไปนะครับตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับนะแล้วก็ทางด้านของน้องไอออนนะนะทางด้านของกิตยัตนะนะครับก็น้องไอออนเนี่ยแพ้บาติการโคเลอูตาลีจากคาซัคสถานนะในรอบ16คน0ต่อ2ยกเช่นเดียวกันนะครับแม่แพ้กันหมดเลยนะนะครับก็ไม่เป็นไรว่ากันใหม่สู้กันใหม่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยน้องใบเตยสัสิการทองจันทร์เข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแดงแล้วนะฮะเจอกับอุซเบกิสถานในรุ่นไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงนะใบเตยสัสิการทองจันทร์ก็เจอกับอุซเบกิสถานนะครับโอโซดาโซบิโจโนวานะครับแล้วก็แพ้ไป1ต่อ2ยกนะฮะ1ต่อ2 1ต่อ2ยกหมายความว่ายกแรกนะจะแพ้คะแนนเท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจคะแนนแพ้คือแพ้นะยกที่2กลับมาชนะนะลุ้นยกที่3นะครับเดี๋ยวนี้เป็นกติกาแบบนี้แล้วไม่นับแต้มนะไม่นับแต้มนะก็เอาว่ากันคนละยกเลยกติกาใหม่นะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดนะครับกีฬาประเภททีมบ้างนะวอลเลย์บอลชายหาดขออภัยวอลเลย์บอลชายของเรานะครับถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลเราก็ยังมีลุ้นในการชิงอันดับที่5นะครับซึ่งวันนี้เราเจอกับกาตาร์นะครับโค้ชปาร์คีวอนหัวหน้าผู้สอนของเรานะส่งผู้เล่นชุดใหญ่นะบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมนะถูกประดิษฐ์พระพุทธนะฮะนภาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีและชัยวัฒน์ถุงดำนะครับแล้วก็ตัวรับอิสระนครินทร์อินทนูนะครับเจอกับกาตาร์ซึ่งเป็นคู่ปรับเก่านะกาตาร์นี่ก็ใน AVC ครับเนี่ยนะเขาก็แข่งกับเราอยู่นั่นแหละนะฮะนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะเขานะ3ต่อ1เซต25 20 25 19 21 25และ25 21นะเราชนะกาตาร์เราจะไปชิงอันดับที่5นะครับนะถึงแม้ไม่ได้เหรียญแต่ก็ทำแรงกิ้งเหมือนกันนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูวอลเลย์บอลชายหาดชายหน่อยนะชิงเหรียญทองแดงนะครับว่าผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะบีทวอลเลย์บอลนะหญิงก็ได้เหรียญทองนะนะส่วนในการแข่งขันในประเภทชายเนี่ยเรามีชิงเหรียญทองแดงหรือเปล่านะชิงเหรียญทองแดงมีไหมนะกำลังดูอยู่ไม่มีนะไม่โปรแกรมไม่มีวันนี้นะนะวันนี้เป็นผู้ชายแข่งผู้หญิงแข่งนะครับจะเป็นพรุ่งนี้นะครับแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับการแข่งขันบีทวอลเลย์บอลนะครับส่วนการแข่งขันจากวอลเลย์บอลแล้วไปดูกอล์ฟไปดูกอล์ฟนะกอล์ฟในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับนะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันที่3แล้วนะฮะนักกอล์ฟไทยก็กลับมามีลุ้นนิดๆนะฮะกลับมามีลุ้นนิดๆนะในการแข่งขันกอล์ฟจบวันที่3นะรอบที่3ต้องรับโปรเพชรเอาชายก่อนนะคุณผู้ฟังครับโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนานะครับทำผลงานโดดเด่นนะครับทำ8เบอร์ดี้เสียโบกี้จบรอบที่3 7อันดับพารวมนะฮะ8อันดับพาขยับอยู่ที่5ร่วมนะฮะตามผู้นำจากโปกากเกาหลีทอมคิมจูยองคิมนะจากเกาหลีนะ4สโตรกนะเขาได้12สโตรกนะเขาเรา8สโตรกนะครับนะของเราอยู่ที่8อันดับพาเขา12อันดับพาตามหลังอยู่4สโตรกนะครับโดยมีโปรภูมินะครับภูมิศักดิ์แสนสินนะสกอร์รวมอีเวนต์พาอันดับที่21ร่วมแล้วก็น้องฟีฟ่านะพงศพัฒน์เหล่าภักดี2โอเวอร์พา26ร่วมนะครับทีมชายไทยสกอร์รวม12อันดับพานะครับ408อยู่ที่อันดับที่5นะครับนะ408สกอร์รวมตามหลังทีมผู้นำอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีน1 2 3นะครับเขา400 401และ402สกอร์รวมนะครับนี่ทางด้านของบุคคลชายและก็ทีมชายนะครับส่วนทางด้านของบุคคลหญิงนะทางด้านของบุคคลหญิงนะฮะมาดูบุคคลหญิงกันบ้างนะฮะบุคคลหญิงก็มีใครบ้างบุคคลหญิงก็มีทางด้านของโปรเปียโนอภิชายุบลนะฮะตีดีที่สุดของเราในวันนี้จบที่3อันเดอร์พานะครับ3อันเดอร์พานะฮะ 3อันเดอร์พาก็สกอร์รวมอยู่ที่6ร่วมนะครับส่วนโปรพีเคพัชจุธาคงกระพันจบที่3โอพาที่17ร่วมและโปรซิมนัทกฤษดาวงทวีลาภนะนัทกฤษดาวงทวีลาภ8โอพาที่22ร่วมนะครับผู้นำนะครับ1 2 3นะโปรอินเดีย15อันเดอร์พาโปรสิงคโปร์12อันเดอร์พาและโปรจีนครับยินร่วนหนิงเนี่ย11อันเดอร์พาเรายังมีโอกาสมั้ย6ร่วมก็คงไล่กับโปรจากจีนแหละส่วนโปรอินเดียเขา15อันเดอร์พานะโอ้โหตามยากเหลือเกินนะส่วนสกอร์รวมในประเภททีมเราอยู่ที่6นะ6อยู่ที่อันดับ6สกอร์รวม4อันเดอร์พานะครับโดยมีจีนอินเดียและฮ่องกง1 2 3นะ15 11และ9อันเดอร์พาก็เป็นงานหนักนะของของทีมวอลเลย์บอลขอมาจากกอล์ฟของเรานะเป็นงานหนักนะที่จะตามลุ้นเหรียญรางวัล นะต้องวันสุดท้ายอ่ะนะครับแล้วก็ไปดูว่าคู่ต่อสู้คู่แข่งขันของเราเนี่ยออกทะเลกันหรือเปล่านะนะครับถ้าออกทะเลตีโอ้โหตีไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราเกิดดีขึ้นมานะครับแน่นอนแล้วครับเรามีโอกาสนะครับนะก็ถึงแม้ยังน้อยแต่ก็มีโอกาสนะครับส่วนจักรยานประเภทลู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ที่เวโรโดมอิชูเมืองชิชูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้นักกีฬาเราลงแข่งขันชิงชัย2เหรียญทองคิรินชายมีทีเจครับจาอังสุธาสาวิทแล้วก็แนวนรเศรษฐดาบุญมาลงแข่งขันแล้วครับแล้วก็ออมเนียมหญิงก็จะมีจุฬาทิพย์มณีพันธ์ลงแข่งขันนะครับซึ่งโดยการคิรินชายนะครับทางด้านของจาอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐดาบุญมานะก็พยายามลงแข่งขันและสู้อย่างเต็มที่นะครับจาอังสุธาสาวิทเข้าไปถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนทางด้านของนรเศรษฐดาจบที่11เหรียญทองเป็นของอาวังมัวหมัดอาซิซูอัสนีจากมาเลเซียนี่อดีตแชมป์โลกนะครับเหรียญเงินของจีนนะเจียวไวลีแล้วก็เหรียญทองแดงหานซีจากจีนนะครับส่วนออมเนียมหญิงนะซึ่งแข่งขันกัน4รายการมีสแครดเทมโบเนสอิลิมิเนชันเรทแล้วก็พอยต์เรทจุฑาทิพย์มณีพันธ์ได้อันดับคะแนนรวมที่12นะครับนี่คือเรื่องของนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะส่วนบิวพลพลบุญสอนนะครับยอดลมกลของไทยเจ้าของ2เหรียญทอง100เมตรและ200เมตรในกีฬาเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ทำลายสถิติหมดเลยนะตั้งสถิติเอเชียนเกมสถิติเอเชียด้วยนะครับได้รับการยกย่องนะเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับหลังจากที่ทำลายสถิติ100เมตร 9.90 วินาที200เมตร 19.88 วินาทีนะครับแล้วก็200เมตรเนี่ยทำลายสถิติเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ยังได้เหรียญเงินในวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จะมอบรางวัล MVP ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในทุกเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับบิวพลพลบุญสอนทำลายสถิตินะครับ 9.90 ใน400เมตรแล้วก็ 19.88 ใน200เมตรนะครับเป็นสถิติเอเชียนะครับก็ได้เงินเหรียญเงินจาก 4x100 เมตรผสมด้วยนะครับก็ได้รางวัลโดยพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่ง OCA จะดูแลค่าใช้จ่ายให้พลพลเดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองแต่ถ้าหากไม่สามารถไปรับรางวัลได้จะมีผู้รับแทนเงินรางวัลที่จะได้นะครับคือ 25,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ830,000 บาทนะครับซึ่งบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยจะเป็นนักกีฬาไทยคนไทยแล้วก็คนอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัลนี้นะครับแล้วก็เป็นนักกรีฑาคนที่2ที่ได้รับรางวัล นะหลังจากที่มีการแจกกันมาตั้งแต่ปี1998นะที่ไทยตอนนั้นคนที่ได้เป็นนักกีฬาระยะสั้นที่วิ่งจากญี่ปุ่นนะไคจิโอโตะคนนี้เคยวิ่งต่ำกว่า10ตอนวิ่ง100เมตรนะไคจิโอโตะนักวิ่งระยะสั้นของญี่ปุ่นนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับมาดูเหรียญรางวัลสรุปเหรียญกันหน่อยนะครับตอนนี้จีนเนี่ย162นะครับแล้วก็162ทอง81เงิน73ทองแดงนะครับ316เหรียญนะครับญี่ปุ่นนะครับ71ทอง83เงิน85ทองแดง239เหรียญนะครับเกาหลีใต้33ทอง39เงิน62ทองแดง134เหรียญนะครับที่4อุซเบกิสถานนะครับ20ทอง23เงิน22ทองแดง65เหรียญนะครับอินเดียขยับมานะครับอยู่ที่5แซงไทยครับ12เหรียญทอง25เหรียญเงินขออภัยนะอินเดีย16เหรียญทอง25เหรียญเงิน35ทองแดง76เหรียญนะครับอิหร่านก็แซงไทยขึ้นมา15เหรียญทองเท่ากับไทยเลยนะครับแต่เขามี17เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงรวม45เหรียญนะครับไทยอยู่ที่7ครับ15ทอง11เงินแล้ว17ทองแดง43เหรียญนะครับโดยมีคาซัคสถานนะ12ทองบาเรน11ทองมาเลเซีย9ทองครับมาเลเซียได้จากจักรยานเยอะมากนะจักรยานลู่นะครับ11ทองแล้วนะฮ่องกงเก็บทองแล้วก็เกาหลีเหนือนะ7ทอง หรัฐอาหรับเอมิเรตส์7ทองนี่คร่าวๆนะครับอินโดนีเซียเพื่อนบ้านย่านอาเซียน5เหรียญทองอ่ะนะนี่แจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับเวียดนามไม่ได้เก่งในเอเชียนเกมนะเวียดนามแข่งมาได้แค่2เหรียญทองเองนะเท่ากับสิงคโปร์อ่ะนะครับนี่แจ้งให้ทราบนี่เอเชียนเกมแล้วก็หวังว่าเราจะมีเหรียญขยับมากขึ้นนะทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเราคาดหวังตอนนี้เป้าเหรียญทองเราตามเป้าแล้วนะนะ15เหรียญทองนะครับนะวันต่อไปอาจจะมีขยับให้เราได้อีกนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมพักไว้แค่นี้ก่อนเอเชียนเกมไปดูกีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับฟุตบอลไทยนะลงแข่งขันกับฟิลิปปินส์ในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับนะนัดสุดท้ายถึงแม้ว่าไทยจะเข้ารอบไปเข้าไปชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียแล้วนะครับแต่ว่าเราแข่งขันให้ครบตามโปรแกรมนะฮะวันนี้แข่งกับฟิลิปปินส์สนามก่อนแข่งขันฝนตกนะแล้วก็เราเสียประตูเร็วนะให้กับฟิลิปปินส์นะครับในนาทีที่3เองมั้งนะแต่ว่าเราก็ตีเสมอจากครึ่งหลังอ่ะอิกลาสสันหล่นนะนาทีที่55นะครับแต่ว่าบียอนมาร์ตินคริสเตนเซ่นนะครับที่ยิงประตูแรกให้กับฟิลิปปินส์น่ะเขามายิงประตูย้ำชัยชนะให้ฟิลิปปินส์นะครับนาทีที่68ชนะไทย2ประตูต่อ1นะครับถึงแม้ว่าเราแพ้แต่ว่าวันนี้ทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะครับนะอันโทนี่ฮัสซันนะก็ใช้การโรสเตชันนะใช้ผู้เล่นตัวสำรองลงมาบ้างนะหลายหลายคนลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นพีระดนกีฬาฟิลาวัตนะครับชัยพลอนันยอดสังวานวริชูทองกฤษฎากาแมนจุนซับเบลนะครับธีรพัฒน์ปรือทองนะกำพลปฐมอัคคุลผู้สาประตูนะครับเราจะชิงกับอินโดนีเซียนะครับในวันที่5ตุลาคมนะครับอินโดนีเซียนะเขาเป็นที่1ของกลุ่มนะสุดท้ายเขาแย่งกับมาเลเซียมาเลเซียอุตส่าห์ชนะใครนะผมจำได้ชนะลาวเหรอผมไม่แน่ใจนะครับชนะ 6-0 แต่อินโดนีเซียชนะต้องผลต่าง7ประตูขึ้นไปแล้วก็อินโดนีเซียทำได้นะชนะบังกลาเทศในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ90บวก6 1ประตู90บวก7อีก1ประตูดูสิทดเวลาบาดเจ็บนาทีแล้วประตูชนะบังกลาเทศ9ต่อ2นะฮะอินโดนีเซียจะไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติไทยในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับนะส่วนการถ่ายทอดสดนะดาโซนะดาโซนนะครับนะทั้งแอปพลิเคชันในการดูสื่อกีฬานะครับของญี่ปุ่นนะนะก็เข้าไปดูนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับจากฟุตบอลไปดูเรื่องของความเร็วนะไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะนักบิดเมอร์หนึ่งของไทยเลยล่ะครับในโมโต GP ซึ่งมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้รอบซ้อมนะครับโมโต GP ที่ญี่ปุ่นศึกโมโต GP 2026สนามเจแปนิสกรังปรีนะครับซึ่งดวลการแข่งขันวันนี้วันแรกนะครับถึงวันที่4ตุลาคมนะครับวันนี้รอบซ้อมนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นสปินเรสนะฮะแล้วก็รอบจัดอันดับนะฮะแล้วก็เมนเรสก็คือวันที่4ตุลาคมนะฮะที่ Mobility Resort โมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะฮะเราก็ติดตามเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะครับนักบิดชาวไทยซึ่งได้รับความไว้วางใจจากโรงงาน Honda SRC Castron นะทีมโรงงาน Honda SRC Castron ลงขันนะภายใต้รถ Honda RC 213V หมายเลข15นะครับวันนี้มีการทดสอบนะฮะก้องสมเกียรติจันทราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับรถ MotoGP นะซึ่งเจ้าตัวก็เคยขับอยู่แล้วนะแต่ว่าหันไปขับทางด้านของ World Superbike มานะซึ่งขยับอันดับสูงสุดในซ้อมรอบแรกนะครับนะฮะ10อยู่ที่14เดี๋ยวคุณผู้ฟังนะฮะตามหลังผู้นำแค่ 1.41.1 วินาทีนะครับน่าสัญญาณที่ดีนะครับมาในรอบซ้อมวันในช่วงที่2เนี่ยนะก็ทำผลงานดีขึ้นอีกนะนะครับนะก้องสมเกียรติจันทราก็ตอนนี้จูนกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะให้เข้ากับตัวมากที่สุดนะครับส่วนน้องไม้คิวกิตติศักดิ์สิงหพงศ์นะครับนี่ดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งนะครับจะลงแข่งขันโมโต3สังกัดทีมริวาโคสไนเปอร์ทีมนะครับหมายเลข85ก็ลงซ้อมครั้งแรกนะครับก็อยู่ที่23นะเวลาต่อรอบนะ1นาที 57.259 วินาทีตำหลังผู้นำ 1.5 วินาทีนะนะครับส่วนก้องสมกิจจันทราเนี่ย 1.45 วินาทีนะตำหลังผู้นำประมาณ1วินะครับเริ่มต้นสัญญาณที่ดีและเราได้เชียร์กันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการซ้อมรอบที่2นะจบไปแล้วนะครับพรุ่งนี้นะวันเสาร์สปินเรสรอเชียร์กันส่วนรอบเมนเรสนะครับนะเมนเรสก็ได้เชียร์นะครับตามเวลาในบ้านเราก็คือเที่ยงนะครับก็จะมีโมโต3ก่อน 9:00 นตามเวลาในบ้านเราโมโต2ก็ 10นาฬิกานะฮะ MotoGP 12นาฬิกานะฮะ True Vision Now แล้วก็ Sport TV เขาถ่ายทอดสดนะครับส่วนน้องของเราอีกคนนะนพพฤฒพงษ์นะน้องอุ้มนะ Honda Racing Thailand ก็ส่งเข้าไปแข่งขันเหมือนกันนะครับนะในการแข่งขันรายการศึกเอเดเมซิโมโต4เอเชียคัพสนามที่3นะฮะที่ทวินริงโมเดกิเหมือนกันนะครับทางด้านของ Honda Racing Thailand นะส่งนพพฤฒพงษ์เข้าแข่งขันน้องอุ้มนะตอนนี้ก็ทดสอบการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลข20นะนะซึ่งก่อนหน้านั้นลงแข่งขันทั้งเซปังมาเลเซียแล้วก็บุรีรัมย์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะคะแนนติดท็อป10อยู่ด้วยนะครับก็นี่คือการแข่งขันรายการที่เราได้เชียร์กันนะนักบิดของเราลงแข่งขันนะครับฟุตบอลเมื่อคืนต่างประเทศมีคู่ไหนบ้างเนเธอร์แลนด์นะเสมอกรีซ 2-2 นะฟานไดยิงด้วยมายิงกับลิเวอร์พูลด้วยนะฟานไดเนี่ยเสมอกัน 2-2 นะครับขณะที่โปรตุเกสชนะเดนมาร์ก 4-2 ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เยอรมันชนะแล้วเมื่อค่ำคืนนะรอยยิ้มของเจเกนครอปครับเอาชนะทางด้านของเซอร์เบีย2-0นะครับได้ยิ้มเลยทีเดียวผมก็ยิ้มด้วยนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันวงกีฬาครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียง ร่วมบรรจุสิ่งที่จะเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล 1 รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
3: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
4: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์พื้นที่ตอนล่างเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำแนวคลองชายทะเลสถานีสูบน้ำชนหานพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในเขตเมืองซึ่งจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทาน พื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการแพทย์และชีวภาพตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
8: ผมชื่นชมทุกท่านจริงๆนะครับว่าวันนี้ท่านยืนขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองในสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยสิ่งที่พวกเราจะให้ได้ตอนนี้ก็คือรางวัลแต่ก็ไม่ได้จบที่รางวัลแต่ท่านจะเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเราปัจจุบันกำลังทำบางอย่างให้ท่านอยู่และท่านก็คือเลกาซีที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้ววันนี้เราจะพยายามที่จะไปข้างหน้าด้วยการสร้างนิวโกลด์เอนจินให้กับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะรอ10กว่าปีเพื่อที่จะเป็นประเทศรายได้สูงเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ถ้าเรามีกองทัพนวัตกรรมที่สามารถทำได้เนี่ยได้เชิงลึกและทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมคือการใช้ประโยชน์กับมนุษย์กับคนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือเพนที่สำคัญจริง
7: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก้าวเข้าสู่ปีที่22โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเข้าร่วมกว่า 6,700 ผลงานและได้รับการเชิดชูเกียรติกว่า370ผลงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 138,000 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประชุม JC ไทยลาวครั้งที่23ประสบผลสำเร็จทั้งสองประเทศพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติน
9: ายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ณสปป.ลาวว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจมาก

0: ดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชียงแมนหลวงพระบางซึ่งไทยก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงลดกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านพิธีการศุลกากร
1: เขาเรียกว่าเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยคือเราทำยังไงให้ชายแดนของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสงบมีความก้าวหน้าน
0: อกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งเสริมให้การค้าการลงทุนและการดำเนินการอื่นๆเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตคือความร่วมมือด้านพลังงานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญสำหรับไทยและสิงคโปร์และเชื่อว่าในอนาคตสปป.ลาวจะมีขีดความสามารถในด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งไทยและลาวจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีตูกีอัลมาลกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองบานิดะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่29 กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกแถลงการประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองมาดินะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16V-Block 70รุ่นใหม่จำนวน2 ลำของสหรัฐจากทั้งหมด66 ลำที่อนุมัติการขายให้กับไต้หวันเมื่อปี2562ถูกส่งมอบถึงฐานทัพอากาศจื้อหางในเมืองไถตงทางชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความล่าช้าในการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐในการขายอาวุธแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันถึงนโยบายที่มีต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันที่ยืนยันว่าจะมีเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้ามาอีกในเร็วๆนี้โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเน้นย้ำว่าจะไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินขับไล่2 ลำภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนางซาเมนธาเบอร์เจสหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรปรายงานว่าปี2569ถือเป็นปีที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปและหลายประเทศซึ่งมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้พื้นที่กว่า52%ของยุโรปเผชิญภาวะความเครียดจากความร้อนรุนแรงรวมถึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติหลายหมื่นคนด้านสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมายังส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี2535ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักสร้างแรงกดดันต่อระบบชลประทานการระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4

0: ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2ต่อ1เซต 21-17 13-21 และ 15-8 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงในเอเชียนเกมหลังเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครในปี1998ด้านการแข่งขันเรือใบยูค่าซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาอินเดียนอกจากนี้เหรียญทองของเธอยังเป็นตั๋วสู่การผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028อีกด้วยมวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะปังโชมีจากเกาหลีเหนือ4ต่อ1เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในศึกเอเชียนเกมอีกด้วยยูจิสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาธสิงห์ฉลาดสู้สุดใจก่อนเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย4ต่อ2คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรกันพูนเกิดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบแรกเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย2ต่อ0ยกต่อมาในรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย2ต่อ0ยกเช่นเดียวกันจากนั้นในรอบรองชนะเลิศพัชรกันต้านความแข็งแกร่งของหมาจิงเย่จอมเตะจากจีนไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2ยกคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศสสิการทองจันทร์แพ้ให้กับอาโซดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีจอมเตะไทยลงสนามอีก2รุ่นโดยในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหมัดแพ้อันฮยังชิกจากเกาหลีใต้0-2 ยกส่วนในรุ่น80กิโลกรัมชายรอบแรกกฤตยศพร้อมปัจจุแพ้จอมเตะจากคาซัคสถาน0ต่อ2ยกตกรอบแรกเช่นเดียวกันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวด 15-9 และ 15-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นวอลเลย์บอลชายรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3ต่อ1เซต 25-20 25-19 21-25 และ 25-21 ผ่านเข้าไปชิงอันดับ5กับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นสำหรับเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1จีน160เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเรื่องนี้ได้พูดคุยกับนักกีฬาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยให้นำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไว้ไม่ต้องโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องส่วนสัมภาระที่เหลือจะดำเนินการจัดส่งไปยังภูมิลำเนาของนักกีฬาในภายหลัง
1: เราก็ได้ประสานนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่รีบก็เดี๋ยวส่งกลับไปที่บ้านดีกว่าก็แนะนำตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่ญี่ปุ่นนาโกย่าหรือว่าขึ้นจากโตเกียวนะครับว่าสัมภาระไหนที่สำคัญแคลิออนขึ้นเลยครับของใช้จำเป็นที่ลงปุ๊บจะต้องใช้หรือว่าของที่เราจำเป็นเนี่ยเอาติดตัวไว้แล้วขึ้นเครื่องส่วนอะไรที่เสื้อผ้าที่ยังไม่รีบใช้สัมภาระอะไรที่ไม่รีบใช้มากก็สามารถโหลดเพราะว่าเรารู้ครับว่าโหลดแล้วมันก็อาจจะต้องรอนานหรือ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจ่ายเงินรางวัลอัดฉีดแก่นักกีฬาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังสายโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เปิดพื้นที่ของการประกวดเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องที่เราได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นตอนที่มีชื่อว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมให้เรารับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ควันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเมื่อยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูชายชุดขาวแขวนพวงประทัดบนลำไม้ไผ่ปักหลักเรียงรายข้างลานพิธีทิวธงรอบศาลเจ้าสะบัดเงากลางแดดเที่ยงประทัดนับหมื่นนัดผูกร้อยเป็นสายมองดูคล้ายกระดูกสันหลังแขวนห้อยระยงระยางชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนก่อนเสียงปืนปึงปังดังแสบแก้วหูเหมยแหงมองปลายยอดไม้ไผ่ประทัดนัดสุดท้ายระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกอาการปวดแปลกกลางหลังเจ็บร้าวจนถึงโคนขาหญิงสาวหลับตาขบกรามแน่นอยากจะถอยกระดูกสันหลังของตัวเองไปแขวนบนนั้นแล้วก็ระเบิดมันทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเทศกาลถือศีลกินผักปีนี้บรรยากาศคึกคักผู้คนเกือบทั้งเกาะนุ่งห่มศรัทธาด้วยชุดขาวหอบหิ้วเครื่องเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองธูปเทียนหมุนเวียนเข้ามากราบสักการะเทพเทวดาในศาลเจ้ากันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินกระย่องกระแย่งมาถึงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้าหยุดยืนพนมมือสวดขอพรขมุบขมิบหน้ากระถางธูปยักษ์เหมยอ่านปากถอดคำรวดเร็วในใจขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิดทุกครั้งที่มาไหว้เจ้าเหมยจะได้ยินคำขอพรประโยคนี้พร้อมรอยอิ่มเอิบแต้มประดับใบหน้าของอาม่าซึ่งเชื่อว่าประโยคดังกล่าวน่าจะเป็นคำขอพรประจำตัวของใครหลายคนที่นี่เช่นกันคลื่นมนุษย์คลาคล่ำเต็มท้องถนนมองดูคล้ายแม่น้ำสีขาวทอดยาวสุดตาบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามร่างเงาดำยืนปะปนกับผู้คนชุดขาววูบไหวอยู่ในม่านแดดเหมยกระพริบตาทีก่อนเพ่งจ้องอีกครั้งคราวนี้ไม่พบความผิดแปลกใดๆนอกจากชาวบ้านกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้เจ้าแล้วก็ชมความงามของเมืองเก่าหญิงสาวเขย่าคอเสื้อและอากาศอ้าววันนี้จะมีพิธีส่งพระที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะคืนสุดท้ายของเทศกาลสำคัญห่วงเวลาที่เจ้าลงมาจากสวรรค์9 วันเพื่อปัดเป่าเคราะห์ให้กับผู้คน

วันนี้ภารกิจขององค์เจ้าคงหนักหน่วงน่าดูเมยนิ่งคิดขณะมือมองเคลื่อนมนุษย์หลังไหลพยายามขยับยืดแผ่นหลังสลัดไล่อาการปวดไม่ทันสังเกตว่าอาม่ายืนอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่เที่ยงแล้วจะซื้ออะไรไปกินที่บ้านไหมอาม่าถามเมื่อยิ้มกลิ่มทั้งที่ยังปวดหลังอยากกินข้าวหมูกรอบอ่ะป่าแกนี่นะอาม่าเสียงเขียวพร้อมสวนให้พรเล็กน้อยทั้งที่รู้ว่าหลานสาวหมายถึงบรรดาหมูกรอบเจเป็ดย่างสีอิ้วเจปลาอินทรีแดดเดียวเจแล้วก็อีกสารพัดที่แม่ค้าการันตีว่าเจ 100% แล้วเนี่ยจะไม่ไหว้เจ้าแน่นะอาม่าถามย้ำเหมยสันศีรษะแทนคำตอบถ้างั้นก็ตามใจฝ่ายผู้สูงวัยไม่รับเร้าขยับสวมรองเท้าก่อนเดินไปที่ประตูทางออกเสียงกลองรัวตึงตังดังมาแต่ไกลอาม่าเอื้อมมือจับแขนเหมยเพื่อส่งตัวส่วนมือขวาปักไม้เท้าลงบนพื้นค่อยๆก้าวเดินช้าๆฝ่าฝูงชนผ่านร้านอาหารเจเรียงรายขณะที่เหมยเดินประคองข้างๆก้าวย่างแต่ละก้าวปวดแปลบสุดทนแรกเริ่มยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่เมื่อผล MRI ออกมาถึงรู้ว่าปัญหาใหญ่หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการระบมจู่โจมเหมยทั่วร่างเกือบเดือนกว่าเคล็ดขัดย่อจะทุเลาเหลือก็แต่แผ่นหลังที่ยังสุดกับสุดความเจ็บปวดจากการกดทับเริ่มลุกลามถึงเบ้าก้นร้าวลงต้นขาหนักเข้าก็ชาลามถึงปลายเท้าหมอที่โรงพยาบาลแนะให้กินยาแล้วก็กายภาพบำบัดก่อนหากไม่ดีขึ้นค่อยพิจารณาเรื่องผ่าตัดเป็นนั้นว่าเหมยได้ฉลองวัยเบญจเพสด้วยการนอนพักยาวแล้วก็พับเก็บแผนการย้ายบ้านสุกกลับเข้าลิ้นชักแบบไม่มีกำหนดกับข้าวเจเรียงรายเต็มโต๊ะครัวเหมยคีบเส้นบะหมี่ผัดให้อาม่าก่อนที่จะลงมือกับสำรับตรงหน้ากลิ่นกำยานโชยชายทั่วทั้งบ้านอาบคลุมรูปถ่ายขาวดำของม้าที่วางอยู่บนหิ้งส่วนป้ายังคลุกอยู่กับงานพิธีกรรมแล้วก็การดูแลองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าเหมือนเคยกว่าจะกลับก็คงดึกดื่นถึงเทศกาลกินผ่านทีไรป้าเหมือนกับบุคคลหายสาบสูญแม้ว่าบ้านกับศาลเจ้าจะอยู่เยื้องกันแค่ไม่กี่ช่วงตึกแต่ก็เหมือนไกลกันคนละฟากเกาะสิ่งเดียวที่ทำให้เหมยรับรู้ถึงการมีอยู่ของป้าก็คือเสียงขยับกลอนประตูหน้าบ้านตอนเช้ามืดแล้วก็หลังสองยามของทุกๆวันหลายครั้งเหมยนึกอยากไปเป็นองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าดูบ้างเผื่อว่าจะได้อยู่ในความสนใจของป้าแดดบ่ายย้อมดอกโป๊ยเซียนสีจัดจ้านอาการปวดหลังเริ่มคลายลงเหมยนั่งสองมือชันคางริมระเบียงมองดูขบวนแห่พระยาวเหยียดซึ่งกำลังทยอยกลับศาลเจ้าอากาศยังคงร้อนอบอ้าวแนวขบวนเริ่มไม่เป็นระเบียบพี่เลี้ยงวิ่งตามองค์ประทับทรงฝุ่นตลบเด็กหนุ่มๆหามเกี้ยวองค์พระตะลุยฝ่าดงประทัดราวกับอยู่ในสมรภูมิท่ามกลางม่านควันหนาทึบป้าเดินรั้งท้ายพร้อมกลุ่มกรรมการศาลเจ้าแววตามุ่งมั่นส่องประกายไม่แพ้ชุดขาวเจิดจ้าก่อนหักเลี้ยวมุมถนนเงาดำผุดโผล่แฝงตัวปะปนกับผู้คนสองฝากข้างเมยถอนใจนึกย้อนถึงปีที่ตัวเองเลิกไหว้เจ้าเป็นปีเดียวกับที่เงาดำเริ่มปรากฏตัวกว่า2ปีแล้วที่เธอตัดสินใจเปลี่ยนขั้วศรัทธานับจากปีนั้นเป็นต้นมาป้าก็แทบไม่ปริปากคุยกับเธออีกเลย

มีคนร้องเรียนเรื่องเสียงประทัดดังหนวกหูว่ากันว่าพวกเขามาจากเขตเมืองใหญ่ขมับปูนเปียนใกล้ศาลเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าทันทีที่มีเสียงดังพวกนี้จะโผล่มาเหมือนลมหอบเดือดร้อนกรรมการศาลเจ้าต้องมาเจรจาพูดคุยนับแต่การท่องเที่ยวเฟื่องฟูใครๆก็แห่มาที่เกาะนี้เขตเมืองใหม่ผุดยึดชายหาดฟากทิศเหนือขยายพื้นที่เติบโตชั่วพริบตาเพียงไม่กี่ปีแพปลาพัฒนาเป็นท่าเรือยอทยกปลอดกายร่างเป็นโดรนบิลวันวัฒนธรรมใหม่ขับเคลื่อนหนุ่มสาวให้เดินทางออกจากเมืองเก่าเหมยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นบางวันถึงขนาดขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเที่ยวมาสองฟากเกาะเขตเมืองใหม่กลายเป็นดินแดนเสรีที่เปิดรับกระแสของโลกทั้งใบเงาดำปรากฏตัวขึ้นที่นั่นพวกมันกระจายเกลื่อนเวื้องอ่าวและริมถนนวูบวาบบนเก้าอี้หน้าร้านกาแฟสมัยใหม่พูดคุยกับใครต่อใครด้วยสับแสงหรูว่าด้วยเรื่องของการตื่นรู้เมื่อสังเกตเห็นผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันไม่เว้นแม้แต่ตัวเองเพื่อนหลายคนเลือกปักหลักอยู่ที่นั่นถาวรลาขาดย่านเมืองเก่าบางคนเริ่มฉุนเฉียวเกี่ยวกับการรื้อสร้างบางถึงกับประกาศกล้าว่าจะปฏิวัติวัฒนธรรมทั่วทั้งเกาะเมื่อไม่เข้าใจเรื่องพวกนั้นหรอกแค่ชอบที่นั่นเขตเมืองใหม่ใครๆก็มีตัวตนทุกคนต่างโลดแล่นอยู่ในโลกแห่งเสรีภาพอันหอมหวานนานวันเข้ารากเหง้าเก่าๆจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปโดยไม่รู้ตัวเหมยเริ่มเปลี่ยนถ่ายเคลื่อนย้ายตัวตนกระทั่งกลายเป็นคนของเมืองใหม่โดยสมบูรณ์แผนการย้ายบ้านเริ่มขึ้นตอนนั้นในวันที่หญิงสาวย่ำเท้าขยี้ฟองคลื่นกลางแดดจัดตัดสินใจมั่นหมอว่าจะเลิกนับถือองค์เจ้า

ิพาทเรื่องเสียงประทัดยังตกลงกันไม่ได้จนตำรวจต้องมาไกล่เกลี่ยถึงศาลเจ้าทั้งหมดจึงยอมแยกย้ายกลุ่มผู้ร้องเรียนทยอยเดินทางกลับยังไม่ทันก้าวพ้นเชิงบันไดประทัดยักษ์ลอยโค้งข้ามกำแพงเข้ามาเสียงระเบิดดังสะเทือนถึงท้ายตลาดเด็กน้อยคนหนึ่งล้มลงแผดร้องสุดเสียงเลือดไหลซิบกลางหน้าผากคนบนศาลเจ้าวิ่งกรูเข้ามาหามือประทัดชายหนุ่มสวมเสื้อฮาวายสีแป้นโกยแนบกระโดดขึ้นรถยนต์ซึ่งจอดรอยอยู่ริมถนนสติ๊กเกอร์ข้อความโนก๊อตติดราบนกระจกฟิล์มกลองแสงฉาบทึบจนมองไม่เห็นเงาดำหลังพวงมาลัยพริบตารถยนต์ออกตัวพุ่งไปข้างหน้าทั้งที่ประตูยังปิดไม่สนิททิ้งฝุ่นคลุ้งไว้ให้กลุ่มคนชุดขาวพวกสารเลวไม่นับถือก็ให้เกียรติกันบ้างเสียงกล้าวของใครบางคนตะโกนไล่หลังรถคันนั้นเหนื่อยช่วยอาม่าคัดผลไม้ใส่ตะกร้าอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านสายตาจับจ้องกับเหตุวุ่นวายบนถนนซึ่งจะว่าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการก่อความรุนแรงอาม่านั่งเลือกผลส้มสีหน้าสงบนิ่งไม่ตื่นเต้นกับเรื่องราวใดๆความขุ่นเคืองยังคงลอยมาจากอีกฟากถนนโดยเฉพาะกลุ่มคนสูงวัยซึ่งกำลังโกรธจัดพวกเมืองใหม่โผล่มาทีไรมีแต่คนเดือดร้อนเสียงกลหล่นจากปากชายคนหนึ่งที่เหลือในกลุ่มบางก็คว้างผ้าโพกหัวลงพื้นบางก็กระฟัดกระเฟียดเดินกลับสันเจ้าและบางก็จงใจโยนสายตาทิ้งมาทางเหมยพ่วงตามมาด้วยเสียงโวยวายแจ้งความจับมันให้หมดเลยก็ดีแถวนี้จะได้สะอาดขึ้นบ้างทำตัวเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างศาลเจ้าอยู่มาก่อนเป็นร้อยปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเหมยโยนผลส้มกระดำกระด่างเจียนเน่าลงในถังขยะไม่สนใจคำกระแนะกระแหนกระทั่งประโยคนึงลอยมาถึงแม้ไม่ดังมากแต่ก็ไม่เบาจนเกินได้ยินทำไมเคารพองค์เจ้าก็เก็บข้าวของออกจากที่นี่ไปซะเมื่อหยุดชะงักสองมือนิ่งค้างกลางอากาศอาการปวดแปลบร้าวลงต้นขาหญิงสาวหลับตาสูดลึกลมหายใจก่อนที่จะวางผลไม้ลงแล้วก็ลุกยืนประจันหน้าคนอีกฟากฝั่งเตรียมประกาศท้ารบเต็มที่เสียงกลองระรัวลอยแว่วมาแต่ไกลอย่าไปสนใจเลยอาม่ารีบตัดบทวางส้มลูกสวยลงในตะกร้าแรงเข้าใส่ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกเสียงวอยไวริมถนนเงียบลงอาม่าคว้าตะกร้าลุกขึ้นเดินเข้าบ้านเตรียมจัดเครื่องเส้นไหว้สำหรับพิธีส่งพระคืนนี้เมื่อยืนมองคนชุดขาวซึ่งกำลังทยอยเดินกลับสันเจ้าแม่เข้าใจว่าทำไมการเลือกจุดยืนที่ไม่ได้อยู่ฝากฝั่งเดียวกับพวกเขาจึงถูกตีตราว่าเป็นเรื่องผิดบาปทั้งที่เหมยรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของตัวเองด้วยซ้ำในการเลือกหรือไม่เลือกวิถีทางใดตราบเท่าที่ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างเรื่องหงุดหงิดพันทำให้หลังระบมเหมยถอนใจยาวพร้อมคำถามผุดพลายเต็มหัวเสียงกลองจากสันเจ้าค่อยๆแผ่วจางเงาดำกลางถนนบูบวาบเคลื่อนไหลก่อนที่จะเลือนลับหายไปในแสงสุดท้ายของวัน

้อยเซียนหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองป้อยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฟากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักไสให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเงยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวคลุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิด
หน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลังแล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางสันเจ้าพร้อมกลองใหญ่ระรัวถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะเธอลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่สำหรับเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและ AM 891 กิโลเฮิรตซ
2: ์เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีสั่งคุมเข้มแผนระบายน้ำ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงโดยได้หารือร่วมกับผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อประเมินศักยภาพและกำหนดมาตรการป้องกันพร้อมเน้นย้ำให้การเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมลงสู่ลำคลองและแม่น้ำบางปะกงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบตารางน้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดและต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบโอกาสนี้ได้ใช้รถบรรทุกทหารเข้ามอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนสั่งการให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งทบทวนแผนรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทำให้มีปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการจราจรในระบบชลประทานของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และขอให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมในพื้นที่
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและจัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครขณะที่กรมชลประทานเร่งพร่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่จึงขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่เป็นสำคัญติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเขตสะพานสูงและลาดกระบังพร่องน้ำคลองหลักเตรียมรับมือฝนวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้พร้อมจะตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจากการคาดการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2569 จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่ากังวลขณะนี้คลองหลักทั้ง4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเป็น20เซนติเมตรขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำเกิน1เมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมในทุกสำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงบริเวณใต้คลองแสนแสบและเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งจำนวน4ท่อพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำคลอง1ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเพื่อสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์และกู้พื้นที่ชุมชนโดยรอบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมิ่งก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มีนไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึงกิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไต

ธรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่ารู้จากรอบโลกเลยมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะครับผมก็มีเรื่องของงานวิจัยหรือว่าผลสำรวจล่าสุดที่สำรวจองค์กรต่างๆถึงคุณสมบัติต่างๆที่เขาต้องการจะได้จากเด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานซ้ำๆงานที่เด็กจูเนียร์เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยระบบ AI ไปซะทั้งหมดเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะ soft skill ต่างหากนะครับทักษะ soft skill เนี่ยก็หมายถึงทักษะในการตัดสินใจทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง PwC เขาก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานมากกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งจาก6ทวีปทั่วโลกก็ได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชวนให้คิดนะครับว่าสิ่งที่นายจ้างเขากำลังมองหามากที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยจากเด็กจบใหม่กลับเป็นทักษะดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการตัดสินใจและก็ภาวะผู้นำรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็รับช่วงต่อในส่วนของงานรูทีนหรือว่างานเอกสารซ้ำๆไปซ้ำหมดแล้วนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจึงหันมาเน้นให้คุณค่ากับสมรรถนะส่วนตัวหรือว่าทักษะดั้งเดิมของมนุษย์ที่ยากต่อการใช้ AI เข้ามาแทนที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่กลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้แล้วรายงานก็ยังชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยได้แบ่งกลุ่มตลาดงานออกเป็น2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือกลุ่มตำแหน่งงานที่ใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์โดยตรงเช่นแพทย์รังสีวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรส่วนมิติที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทลายกำแพงความยากทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้ามาเริ่มงานและก็จัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจากรายงานของ PwC เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ Future of Job Report ของ Economic Forum นะครับที่คาดการไว้ว่าภายในปี2030นี้เนี่ยทักษะในการทำงานของคนทำงานทั่วโลกกว่า 39% จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกระดับขึ้นโดยทักษะที่มีแนวโน้มที่จะติดโผความต้องการสูงสุดก็ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและก็ความทนทานแรงกดดันทางจิตใจในการทำงานหรือว่าทักษะ resilience นั่นเองนะครับซึ่งหากองค์กรธุรกิจที่มีการบูรณาการ AI เข้ากับระบบการทำงานอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของบริษัทเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยผลสำรวจนี้ก็พบว่าบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI มีอัตราการจ้างงานที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแค่30%เท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาทำให้การจ้างงานลดลงเลยหากแต่ทำให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหากบริษัทมีการประยุกต์เอา AI มาอย่างใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและก็มีการรับคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็กลับทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองและพอผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการที่จะรับคนทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแม้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้าน AI จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสที่สำคัญในโลกของการทำงาน แต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพการงานในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการทำงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและก็ความเป็นผู้นำในการที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณรายงานชิ้นนี้นะครับของเว็บไซต์สนุก.com ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังนึกท่านั่งแบบท่านั่งยองๆแบบที่ผู้สูงอายุในบ้านเราสามารถนั่งกันได้ไหมล่ะครับมีบทความหนึ่งใน BBC นะครับที่เขียนถึงท่านั่งยองๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นท่านั่งยองๆแบบที่คนหลายชาติในเอเชียนี้นั่งได้และก็ดีต่อสุขภาพเมื่อแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะว่าคุณตาคุณยายที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งยองๆได้แต่พอผมลองนั่งดูเนี่ยนะครับกับนั่งไม่ได้นะครับทำไมท่านแข็งแรงจังนะครับเขาบอกว่าท่านั่งยองๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแบบธรรมดาเลยของคนทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วเอเชียผู้คนเนี่ยสามารถที่จะนั่งพักกันอย่างสบายๆด้วยท่านี้โดยมีส้นเท้าเนี่ยแนบราบกับพื้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนั่งแบบนี้ขณะรอรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวก็ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ท่านั่งยองๆของชาวเอเชียที่เราเหมือนจะเห็นกันในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็กลับกลายเป็นวิดีโอไวรัลที่จุดความสนใจในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยนะครับก็ได้ลองนั่งท่านั่งยองๆแบบนี้ก็หลายคนก็ล้มหงายหลังไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล้มเอ็นตัวไปข้างๆต้องคว้าไปจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงที่อยู่ข้างๆตัวเพื่อที่จะพยุงตัวไว้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าความสนใจในท่านั่งนี้เนี่ยก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไปมากมายเลยนะครับก็คือความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นและทำไมบางคนถึงนั่งยองๆได้อย่างสบายขณะที่บางคนเนี่ยกลับทรงตัวแทบไม่อยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับโดยโปรเฟสเซอร์คริสโตเฟอร์ฟาเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึง

ไว้ว่าท่านั่งยองๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับท่าสควอชเวลาเราออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่คนที่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยออกกันเป็นปกติซึ่งก็เป็นการย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งจนต้นขาเนี่ยขนานไปกับพื้นนั่นเองนะครับแต่ท่านั่งยองๆแบบคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าที่เรียกว่าสควอชแบบลึกเลยนะครับหรือว่าดีฟสควอชซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ร่างกายต้นขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงมากกว่าท่าสควอททั่วไปซึ่งก็เป็นการนั่งยองๆลงไปเข่าเนี่ยงอจนสุดแล้วก็ถ่างออกด้านนอกเท้าเนี่ยก็วางแยกห่างกันอกตั้งตรงโดยด้านหลังของต้นขาเนี่ยแนบพักอยู่บนกล้ามเนื้อน่องโดยโค้ชชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแม็กซ์วีเนี่ยนะครับโดยได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเขาจนมียอดชมนับล้านวิวซึ่งนักกายภาพบำบัดก็ได้อธิบายว่าท่าสควอทแบบลึกหรือท่านั่งยองๆแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสะโพกหัวเข่าและก็ข้อเท้ามากกว่าปกติและจะรู้สึกได้ในหลายส่วนของร่างกายมากกว่าท่าสควอทในฟิตเนสทั่วไปงานวิจัยหลายชิ้นนะครับก็พบว่าการยืดเหยียดร่างกายอย่างเต็มที่ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็ความยืดหยุ่นลดอาการปวดหลังและก็ช่วยให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ท่านั่งยองๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายที่โอ้ทำให้คนที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นจนแก่จนเฒ่าเลยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากฝึกท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งหักโหมจนเกินไปก่อนที่ร่างกายจะพร้อมอย่าไปรีบร้อนที่จะย่อตัวลงไปจนสุดเพราะเราอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงได้นั่นเองนะครับเขาแนะนำว่าให้ค่อยๆฝึกท่านี้ทีละน้อยโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองเช่นอาจจะจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงไว้ก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงเพียงเท่าที่รู้สึกสบายตัวเท่านั้นซึ่งโค้ชสวีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้วันละ 2-3 ครั้งทุกวันติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองว่าโอ้มันเริ่มปลอดภัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งลงต่ำกว่านี้ได้อีกนิดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่ากระดูกสันหลังสะโพกและก็ข้อเท้าซึ่งก็จะทำให้จำกัดความสามารถในการนั่งยองๆเข้าไปอีกซึ่งวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ของเราในปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของร่างกายน้อยลงไม่เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถนั่งยองๆได้อย่างสบายมากเลยซึ่งหลักการของโค้ชเขาก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องลุกขึ้นยืนได้และก็รับมือกับแรงโน้มถ่วงให้อยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะนั่งยองๆได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วอยากจะฝึกความแข็งแรงของร่างกายดูก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆนั่งลงไปทีละน้อยอย่าลงไปให้ลึกจนสุดนะครับในวันแรกเพราะเราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นพร้อมเดินหน้าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพโดยมีนายพักยุงบินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องในวันชาติพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีรากฐานจากความร่วมมือและมิตรภาพที่ยาวนานเน้นย้ำว่าประชาชนคือหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้โดยไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเกาหลีขณะที่วัฒนธรรมเกาหลีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศไทยซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยและไทยยินดีต้อนรับการลงทุนจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นหวังว่าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมเชื่อมั่นว่าไทยและเกาหลีใต้จะสามารถยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นพริษณาขวัญแสงสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรียืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัย
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับผู้บริหารและติดตามระบบการกระจายสินค้าพบว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาและกลับมาเปิดให้บริการแล้ว120สาขาและยังมีอีกประมาณ90สาขาที่ปิดให้บริการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอปริมปราศภาภาครายงาน
2: ปากีสถานประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมาดีนะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานยังเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในซาอุดีอาระเบียโดยทันทีพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของปากีสถานที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์ต้นเดือนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ฝนยังมีตกนะกรุงเทพในช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมานี่โอ้โหตกหนักก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะหยุดตอนไหนนะดีว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่ได้ตกข้ามคืนเหมือนช่วงเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับสถานการณ์น้ำก็ยังเป็นน้ำท่วมขังเวลาฝนตกนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แห้งไปได้เยอะนะถ้าฝนไม่ซ้ำลงมานะก็เรียกว่าน่าจะเดินทางกันสะดวกมากขึ้นแล้วนะครับส่วนที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังปิดทำการอยู่นะน้ำขึ้นสูงมากรถเล็กไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะต้องรถทหาร6ล้อใหญ่ๆสูงๆทหารเนี่ยช่วยขนของช่วยขนเจ้าหน้าที่นะก็ถือว่าลำบากพอสมควรนะแต่ว่ารายการเราไม่หยุดนะสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรยังจัดทุกวันทุกวันอาจารย์หมออาจารย์ต่างๆก็มาให้ความรู้เปลี่ยนเวลาเข้ามาสู้กับน้ำก็สู้โอ้โหวิทย์น้ำกันในตึกท่านเจ้าพญาเพราะว่าเป็นโบราณสถานที่นะทรงคุณค่าก็ต้องพยายามที่จะรักษาให้เต็มที่สู้กันเต็มที่ทีเดียวนะครับก็หวังว่าน้ำจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับสุขภาพประมาทไม่ได้เลยนะช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าโรคที่มากับน้ำต่างๆแมลงสัตว์มีพิษนะรวมทั้งไข้หวัดก็ยังระบาดกันเยอะนะรวมทั้งมีโรคฉี่หนูด้วยโรคฉี่หนูก็ต้องระวังเพราะไปลุยน้ำย่ำน้ำนะมันมีโอกาสที่จะทำให้เชื้อแลปโตมันเข้าไปในร่างกายได้นะครับก็ต้องระวังกันด้วยป้องกันให้ป้องกันนะครับคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมาอีกแล้วนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีข้อมูลความรู้มาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังเบรกหลังพักเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์พูดคุยโดยตรงปรึกษากับคุณหมอปอนเลยนะครับเราไปทักทายหมอปอนเลยนะอาจารย์ธีรพลงามน้อยอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรม
2: อาจารย์อยู่ไหนตอนเนี้ย
3: อยู่ก็อยู่ปราจีน
2: โรงพยาบาลยังพักอาศัยได้ไหม
3: มีทั้งบุคลากรที่ยังพักอาศัยในโรงพยาบาล
2: ครับ
3: ส่วนของตอนนี้ออกมาพักข้างนอกครับก็คือมีบ้านอยู่นอกโซนน้ำท่วมฮะแต่วันนี้ก็เพิ่งเข้าไปช่วยเขาทำความสะอาดภูเบศรมาครับผมภูเบศรก็โดนหนักเหมือนกัน
2: โอ้ทุกเรียกว่ามันกระจายไปทั่วเลยเนาะกระจายไปทั่วกระจายไปทั่วพื้นที่ต่ำก็หนักหน่อยพื้นที่สูงก็บางทีไม่ท่วมแต่ก็น้ำล้อมรอบเนาะ
3: แต่ก็ขาดแคลน
2: ใช่เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์ปอนอยากจะมีอะไรพูดคุยกับแฟนคลับผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุแห่งประเทศไทยในรายการสุขภาพดีวิทยาไทยของเราเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: ครับก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพยายามให้เป็นเนื้อหามากๆนะครับอาจจะแบบพูดเร็วหน่อยเพื่อให้มีเวลาพูดคุยกันด้วยนะครับจริงๆคุณบรรลมเหมือนรู้ใจพูดเรื่องเมื่อกี้มาทั้งหมดคือเรื่องที่ปอนเตรียมมาในวันนี้เลยนะครับผม
2: ครับ
3: ก็คือวันนี้ผมเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยโดยรวมมันก็ยังเป็นเรื่องของอุทกภัยอยู่นะครับผมพร้อมก็เล็งเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ข้อมูลที่เราได้เตรียมมาเนี่ยก็หวังว่าอาจจะเป็นแบบประโยชน์ให้คุณผู้ฟังนะครับผมอย่างน้อยก็ไปบอกต่อหรือว่าก็เอาไปปฏิบัติใช้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของน้ำกัดเท้ากับสมุนไพรนะครับผมก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับคุณบรรลง
2: เชิญครับเริ่มน้ำกัดเท้านี่แน่นอนนะคนช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะฮะเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
3: ครับผมก็คืออ่ะโดยหลักๆเนาะสถานการณ์อุทกภัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือได้สร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับในหลายพื้นที่ด้วยนะครับผมก็ทั้งในภาคกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อย่างของโซนที่ผมอยู่เนาะก็จะเป็นสระแก้วนะครับผมอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามเนาะแล้วตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลไปทางบ้านสร้างแล้วก็อาจจะไปทางแปดชาเชียงซาว8ริ้วแล้วนะครับผมมวลน้ำมหาศาลเนี่ยก็เกิดจากฝนตกสะสมด้วยน้ำล้นตลิ่งด้วยการระบายน้ำด้วยนะครับผมแน่นอนว่าพอน้ำเขาออกมาเนี่ยสิ่งที่เป็นผลกระทบเนี่ยก็คือเขาเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนนะครับย่านการค้าพื้นที่การทำเกษตรต่างๆจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับผมแน่นอนว่าพอวิถีชีวิตปกติเนี่ยมันไม่มีแบบนี้เนาะมันก็จะเริ่มกระทบและประชากรเป็นหลายล้านครัวเรือนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมไม่เพียงแต่ทรัพย์สินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายนะครับผมแต่ว่าหลักๆก็คือเส้นทางการเดินทางระบบไฟฟ้าหรือการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยก็จะถูกชะงักลงไปนะครับผมแน่นอนว่าประชาชนส่วนมากก็ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็เผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตด้วยนะคร
2: ับ
3: ในส่วนผมวันนี้เนี่ยก็เหมือนอยากในความยุ่งยากหรือในการอพยพหรือการจัดการต่างๆเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่ภาคประชาชนเนี่ยยังต้องเดินลุยน้ำหรือแช่อยู่ในน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นเวลานานเลี้ยงไม่ได้ตัวผมเองก็ด้วยกันนะผมลุยน้ำมา2วันแล้ว ต้องบอกว่าแน่นอนอันนี้ผมขออนุญาตพูดบ้านเราไม่สะอาดเพียงพอนะครับผมฉะนั้นเมื่อมันมีน้ำมาเนี่ยน้ำมันไหลตลอดจริงแต่สิ่งที่น้ำพัดพามาด้วยเนี่ยก็คือมีสิ่งสกปรกนะครับผม
2: ใช่ใช่ครับ
3: สิ่งสกปรกเชื้อโรคการปนเปื้อนต่างๆเนี่ยมาด้วยนะครับความชื้นที่สะสมที่ผิวหนังก็คือเท้าข้อเท้าขาเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยก็จะทำให้ชั้นผิวหนังของตามธรรมชาติของเราเนี่ยเอาแค่น้ำก่อนมันก็จะเปื่อยบอบบางย่นนะครับผมปกติเลยคุณอาบน้ำนานหนังเนื้อคุณก็ย่นอยู่แล้วนะครับ

0: คประจำตัวด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเบาหวานเพราะว่ามีอาการชานะครับผมโรคไตโรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือโรคสะเก็ดเงินเพราะว่าเวลาเราพูดถึงโรคผิวหนังเดิมเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นต่างๆเนาะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำที่มันอยู่แช่ผ่านมันเป็นน้ำสกปรกมันก็คือเข้าเกณฑ์ของปัจจัยกระตุ้นความสกปรกหรือทำให้ร่างกายเราเนี่ยแย่ได้เลยนะครับโดยหลักๆเนี่ยจริงๆน้ำกระเท้ากับฮ่องกงฟุตเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: น้ำกระเท้าเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับผมที่มักจะพบได้บ่อยนะครับผมระยะแรกเนี่ยก็คือสังเกตผิวบริเวณนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการเปื่อยแดงคันและแสบนะครับผมสิ่งตรงเนี้ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงการอักเสบของร่างกายร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นนะครับผมระยะที่2เนี่ยก็คือถ้ามันมีการติดเชื้อเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นได้หมดเลยเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะครับผมพอมีเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยผิวหนังก็จะบวมแดงขึ้นไปอีกนะครับหรือน่ากลัวหน่อยก็จะเป็นหนองซึมนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือระยะแรกเนี่ยมันคันเนาะพอเราเกามากๆอะครับผมมันจะระคายเคืองแล้วยิ่งผิวเปียกๆย่นๆเกาปุ๊บมีเล็บนิดหน่อยหรือไม่มีเล็บก็หลุดนะครับผมเกิดเป็นแผลเปิดขึ้นมาพอเป็นแผลเปิดเนี่ยโดนน้ำโดนเชื้ออะไรยิ่งง่ายเลยนะครับผมบางคนบอกอุ้ยน้ำท่วมมองเป็นความสนุกนะครับผมความสนุกที่นี่อาจจะไม่ใช่กับทุกคนนะครับขออภัยแต่หมายถึงเด็กเดินเล่นเด็กเล่นน้ำว่ายเป็นน้ำตกว่ายเป็นน้ำทะเลเลยมีสำลักมีเผลอกลืนเข้าไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็ติดเชื้อได้เหมือนกันแต่ในที่นี้ก็คือมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุที่ต้องออกมาอยู่ข้างนอกเนาะก็เราก็จะพบว่ากลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยภูมิเขาก็จะต่ำเขาก็จะยิ่งไวต่อเชื้อโรคเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมร่างกายอ่อนแอนะฮะระยะที่3เนี่ยก็คือพบอาการจากช่วงแรกเนี่ยมากขึ้นนะครับผมมีความแดงผิวเป็นขุยเปียกมีกลิ่นเหม็นนะครับการมีกลิ่นเหม็นเนี่ยอาจจะหมายถึงมีเชื้อแบคทีเรียนะครับผมก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยเปื่อยยุ่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมพูดง่ายก็คือหลักๆเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยไปแช่น้ำหรือว่าต้องเดินผ่านน้ำเป็นเวลานานมากๆแล้วเริ่มมีคันแดงแสบอะไรเงี้ยหรือเริ่มบวมเริ่มแดงมีแผลมีน้ำเหลืองอันนี้ไม่น่าไว้ใจแล้วนะครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยจริงๆก็คือพอมันเป็นลักษณะเนี้ยลักษณะของการเป็นแผลเลยอะไรเงี้ยของแผนไทยเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยารดฝาดนะครับผมการใช้ยารดฝาดเนี่ยก็คือในทางแผนไทยเนี่ยฝาดช่วยสมานนะครับผมเมื่อเริ่มมีอาการของโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยการใช้สมุนไพรที่มีลดฝาดก็อย่างเช่นการใช้เปลือกนะครับกลุ่มเปลือกมังคุดเปลือกมะขามป้อมนะครับใบฝรั่งนะครับหมากหรือสีเสียดนะครับผมมาต้มเคี่ยวนะครับผมให้ได้น้ำแล้วรอให้อุ่นแล้วก็เอาไปแช่นะครับผมความฝาดของเขาเนี่ยมันจะช่วยให้แห้งแล้วก็ช่วยสมานนะครับผมมีส่วนช่วยในเรื่องของลิดฝาดสมานเนี่ยช่วยเรื่องการฆ่าเชื้อได้นะครับผมช่วยตกตะกอนทำให้ผิวหนังกระชับนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเป็นเกราะป้องกันเนี่ยทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังได้ยากขึ้นด้วยนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีความรู้ด้วยครับคุณบรรลมชาวนาที่เขาต้องแช่น้ำดำนาทั้งวันอะไรเงี้ยก่อนขึ้นเรือนเนี่ยบางทีเขาหลังจากล้างเท้าสะอาดแล้วเขาจะเอาเท้าเนี่ยไปจุ่มลงที่แช่เปลือกมะขามป้อมหรือว่าเปลือกกระโดนนะครับผมแล้วค่อยขึ้นมันจะเหมือนมีการเคลือบขึ้นมานะครับ เหมือนช่วยสมานด้วยแล้วก็ช่วยเป็นเกราะป้องกันด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้จะเริ่มเป็นของใกล้ตัวมากขึ้นนะครับผมการใช้ใบพลูนะครับผมเอาใบแก่เนี่ยมาตำใส่เกลือนะครับผมให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำหรือเหล้าขาวพอชุ่มแล้วก็มาทาบริเวณที่เป็นโรคเนี่ยเขาก็จะเหมือนช่วยแก้คันแก้ลมพิษนะครับผมแก้โรคผิวหนังต่างๆนะครับผมคือตัวใบพลูเนี่ยเขามีน้ำมันหอมระเหยช่วยน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเขาจะไปช่วยเรื่องของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราอยู่แล้วนะครับผมลดอักเสบนะฮะแต่ว่าการใช้ใบพลูเนี่ยก็จะเหมือนใช้แล้วผิวก็จะคล้ำขึ้นหน่อยในบริเวณที่ใช้นะครับผมขานะครับผมขาตรงๆเลยนะฮะการใช้ขาแก่เนี่ยมาหั่นเป็นแว่นนะครับผมนำไปตำพอแตกแล้วก็ผสมสมัยก่อนคนเขาจะใช้เหล้าขาวเนาะเป็นเหมือนแอลกอฮอล์เนาะสมัยนี้ก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันแช่ไว้15วันนะครับผมยาที่ได้เนี่ยเอา

0: มาเป็นสเปรย์ฉีดพ่นนะครับผมบริเวณที่มีการอักเสบนะครับผมหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเขาก็จะช่วยลดหรือบรรเทาอาการคันอักเสบเนี่ยได้นะครับผมอ
1: ี
0: กอย่างเนี่ยอย่างอภัยภูเบศเนี่ยเขาจะมีแบบสเปรย์ขาเนาะมันก็จะช่วยดับกลิ่นเท้านะครับผมกลิ่นที่เท้าเนี่ยเป็นกลิ่นที่มาจากแบคทีเรียนี่แหละนะครับที่เขาไปอุดอยู่ตามต่อมเหงื่อรูขุมขนที่เท้าเนาะกลิ่นเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างอับชื้นได้ง่ายเพราะว่าเท้าเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ยิ่งใส่แบบรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าหุ้มส้นหรือว่าหุ้มเท้าเนี่ยมันก็จะทำให้เหงื่อมันออกแบคทีเรียมันก็จะมาอยู่ตรงนั้นนะครับผมกลิ่นมันก็จะค่อนข้างแรงการใช้สเปรย์ขาเนี่ยหรือการใช้ตัวขาที่บอกเนี่ยนะครับผมเอาไปมาพ่นเนี่ยมันก็จะช่วยลดแบคทีเรียครับแบคทีเรียก็จะลดลงกลิ่นก็จะลดลงนะครับผมอันนี้ง่ายๆนะครับผมเอาขาไปตำนะครับผมแล้วก็เอาไปแช่แอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวก็ได้นะสัก15วันน้ำที่ได้เนี่ยก็เอามาพ่นเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อได้นะฮะอีกอันนึงนะครับผมใบชุบเห็ดเทศนะครับใบชุบเห็ดเทศเนี่ยจริงๆก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยถ้าเป็นรูปแบบของการทานเนาะแต่ว่าในลักษณะของการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำกัดเท้าเนี่ยเขาก็จะเอาใบชุบเห็ดเทศนะครับมาล้างมาโขลกแล้วก็เอาไปแช่ในเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์นะครับผมประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับผมก็ช่วยเรื่องฆ่าเชื้อราเรื่องโรคผิวหนังได้นะครับผมอันนี้ก็อาจจะดูไกลตัวอันนี้ใกล้หน่อยกระเทียมนะครับผมกระเทียมเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับผมเขาจะมีอะโจลีนนะครับผมช่วยฆ่าเชื้อรานะครับผมแล้วก็ในน้ำกัดเท้าเนี่ยเขาพบว่าการใช้สารที่ได้จากกระเทียมเนี่ยช่วยให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าได้นะครับผมพอๆกับครีมที่รักษาโรคเลยนะครับผมแต่ว่าพอเป็นกระเทียมเนี่ยถ้าเราเอามาตำพอกหรือว่าโปะเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดระคายเคืองได้บ้างนะครับผม
1: คร
0: ับ ตัดๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เอากระเทียมมาทุบนะครับกระเทียมเนี่ยพอถูกทุบเขาจะมีน้ำมันนะครับผมมันก็จะกลิ่นฉุนๆหน่อยนะฮะหรือเอามาฝานเป็นแว่นนะครับผมแล้วก็เอามาทาบริเวณที่มีอาการนะครับผมแต่หลักๆถ้าคุณผิวบอบบางก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมแต่ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเขาช่วยเรื่องของพวกเชื้อราเนี่ยได้ดีนะครับผมขมิ้นชันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นขึ้นชื่อเลยเป็นพระเอกเลยนะครับผมช่วยหลายโรคมากเป็นยายุทธนะเป็นยาที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคผื่นนะครับผมแล้วก็มีทั้งในรูปแบบของอาหารเรื่องของยานะครับผมหรือแม้กระทั่งภายนอกเหมือนกันนะฮะขมิ้นชันเนี่ยช่วยเรื่องของการบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าได้นะครับเอาขมิ้นสดเนี่ยครับผมไปฝนกับน้ำต้มสุกนะครับผมนำผงขมิ้นชันที่ผสมมาเนี่ยกับน้ำเลยเล็กน้อยเนี่ยมาทาบริเวณที่เป็นนะครับช่วยสมานช่วยลดการอักเสบนะครับผมอีกอันนึงที่เขาจะมีการใช้กันเลยเนี่ยก็คือท้องพันช่างนะครับผมของมันช่างเนี่ยก็ถ้าอย่างของแผนไทยเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องว่าเป็นยาน้ำเหลืองนะครับผม ช่วยปรับหรือส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำเหลืองหรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับ ก็เขาก็จะเหมือนกับเอาของมันช่างเนี่ยไปใช้ในลักษณะของการตำละเอียดคั้นน้ำนะครับผมแล้วก็เอามาพ่อบริเวณที่มีอาการนะครับผมตัวยาเนี่ยพอเขาเป็นยาน้ำเหลืองเนี่ยเขาจะมีความเย็นนะครับผมเขาก็จะช่วยเหมือนล้างพิษได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอีกอันหนึ่งที่จะใช้หน่อยก็คือตัวการใช้ลังจืดครับผมลังจืดเนี่ยพูดตลอดเลยว่าจะเขาก็จะเด่นเรื่องคำว่าล้างสารพิษนะครับผมคำว่าลังจืดในลักษณะของการล้างสารพิษเนี่ยจริงๆเขาก็จะเหมือนกับเป็นช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับผมแล้วก็มีฤทธิ์เย็นช่วยขับพิษร้อนนะครับผมถ้าอย่างของต้องการถอนพิษสุราเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ดื่มน้ำลังจืดนะครับผมเพื่อช่วยขับนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยลังจืดเนี่ยก็มีวิธีเอามาใช้เป็นยาใช้ภายนอกได้ด้วยนะครับผมก็คือในเรื่องของการเอาลังจืดนะครับผมลังจืดเนี่ยปกติก็คือจะมีดอกสีขาวสีเหลืองสีม่วงที่เป็นที่เห็นบ่อยๆนะครับผมแต่ลังจืดสีม่วงเนี่ยคือชนิดที่มีสารสำคัญที่รากแล้วก็ใบมากกว่าชนิดอื่น
1: แล้วเราก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะ
0: ใช่ลังจืดเนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังเคยเห็นอ่ะมันจะจำค่อนข้างง่ายนะครับผมจะแนะนำให้ถ้าไม่ชัวร์ก็หาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เอาดีกว่านะครับผมแต่หลักๆเนี่ยเขาก็คือจะเอาใบหรือต้นเนี่ยแห้งก็ได้สดก็ได้นะครับผมใช้ สักห้ากำมือนะครับผมเอาล้างให้สะอาดนะครับผมใส่ครกตำผสมน้ำนะครับผมถ้าเป็นน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะดีนะครับผมถ้าเป็นในเรื่องของการกินก็เอามาคั้นดื่มได้นะครับผมถ้าเป็นแบบพอกเนี่ยก็ตำพอกได้นะครับผมลดอาการอักเสบนะครับผมลันจืดเนี่ยก็ไปช่วยเรื่องของผื่นคันผื่นลมพิษผื่นแพ้จากแมลงเคมีหรืออะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับผมอีกอันนึงไม่พูดไม่ได้นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะใช้เองแล้วด้วย
1: ค
0: ือก่อนหน้านี้ก็คือโดนยุงกัดครับแล้วมันคันก็เผื่อไปเกาจนเป็นแผลนี่แหละแล้วก็ไปลุยน้ำต่อเลยคนมันเลยก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเบื้องต้นเนี่ยต้องทำความสะอาดแผลอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่ผมใช้ต่อจากนั้นเนี่ยผมใช้กาซิดีนครับคุณบรรลง
1: โอ้กาซิดีนเปลือกมังคุดของเรา
0: ของดีเลยครับผมอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ไม่เชิงโฆษณาอะไรเน
1: า
0: ะเอาเป็นเชิงรีวิวก็คือกาซิดีนเนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับผมกาซิดีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามีบทบาทในที่ตรงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยคือเขาเป็นยาใช้ภายนอกนะครับผมมันง่ายต่อการใช้นะครับผมเขามีสารสำคัญเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของเอาง่ายๆคือฝาดเหมือนกันมีความฝาดเนี่ยช่วยสมานนะครับผมช่วยให้แผลแห้งไวนะครับผมแล้วมันมีความชุ่มชื้นนะครับผมความเปื่อยของผิวหนังเนี่ยมันก็จะกระชับนะครับผมแล้วก็พอมันกระชับเนี่ยการอักเสบมันจะลดลงนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีสารต้านเชื้อรานะครับผมยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับผมลดอาการคันและรอยดำนะครับผมบรรเทาอาการคันตามซอกหรืออะไรที่มันมีการอักเสบจากการเกานี่แหละนะครับผมยิ่งพอเราเอามาเชื่อมกับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยลักษณะของตัวการใช้กาซิดีนเนี่ยจะค่อนข้างดีเลยนะครับผมเพราะว่าพอมันเปื่อยนุ่มแล้วก็เป็นรอยแยกนะครับผมตอนแยกเนี่ยหมอบอกว่ามันจะเจ็บมันจะคันมากนะครับผมกาซิดีนเนี่ยเขามีความชุ่มนะครับผมเขาก็จะเหมือนไปช่วยเคลือบไปด้วยนะครับผมอันนี้คือเราต้องล้างทำความสะอาดแล้วนะแล้วเราก็ใช้กาซิดีนเนี่ยหยดนะครับผมก็จะเหมือนเขาช่วยป้องกันนะครับผมช่วยสมานแผลแล้วก็ช่วยให้แผลเนี่ยมันหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยก็คือพอเราพูดถึงภาพรวมนะผมจริงๆการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทางเลือกที่ถ้าคุณผู้ฟังมีสมุนไพรนะครับผมแต่ละชนิดที่พูดมาก่อนหน้านี้แล้วมันหาใกล้ตัวได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เอามาใช้ดูแลตัวเองได้นะครับผมหรืออย่างหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มาเป็นผลิตภัณฑ์กันมากขึ้นแล้วนะครับผมขมิ้นชันชาล้างจืดสเปรย์ล้างจืดอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับหรือกาซิดีนเนี่ยอย่างของกาซิดีนเปลือกมังคุดของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็จะมีวางจำหน่ายค่อนข้างหลายที่เนาะคุณบรรลม
1: ใช่ครับ
0: หาซื้อง่ายนะครับ
1: หาซื้อง่ายพอสมควรมันกระจายไปทั่วครับผม
0: เป็นยาใช้ภายนอกครับมีความปลอดภัยนะครับผมค่อนข้างสูงนะครับผมสิ่งสำคัญอย่างที่บอกเลยนะครับผมคือการดูแลรักษาเรื่องน้ำกัดเท้าน้ำกัดเท้าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้มีอาการตามที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยการลงแช่น้ำเนี่ยในลักษณะที่น้ำมีความสกปรกนะครับผมหรือการปนเปื้อนเนี่ยเนาะก็ควรจะหมั่นล้างเท้าให้สะอาดนะครับผมด้วยสบู่ทุกครั้งนะครับผมหลังจากไปเดินสัมผัสน้ำท่วมขังนะครับผมแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับระวังความอับชื้นนะครับผมหรือถ้ารู้สึกว่าเช็ดทำความสะอาดอะไรแล้วก็อาจจะใส่ถุงเท้าหรือรองเท้าที่สะอาดแห้งนะครับผมไม่เปียกอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของน้ำกัดเท้าได้อีกวิธีหนึ่งแหละนะครับผมสิ่งสำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟังเราอยู่ปกติเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับขาเราเนาะมันไม่คันไม่แสบไม่อะไรแต่ถ้าเรามีอาการแล้วนะครับผมตามที่บอกมาเมื่อกี้ตอนแรกเลยที่มันมี3ระยะเนี่ยมีผิวหนังเปื่อยมีแดงมีคันมีแสบหรือว่ามีบวมแดงมีน้ำเหลืองออกมาเราบรรเทาอาการตัวเองเบื้องต้นไม่ดีขึ้นนะครับผมคุณผู้ฟังควรจะไปพบแพทย์หรือเภสัชนะครับผมในสถานการณ์แบบนี้ก็คือถ้าสะดวกเนี่ยผมก็แนะนำอาจจะเป็นร้านขายยาก็ได้แต่ว่าต้องเป็นที่มีเภสัชดูแลอยู่ครับผม
1: ใช่ครับครับ
0: เพราะว่ายาที่มีความเฉพาะเจาะจงกับโรคเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับผมและสิ่งสำคัญเลยก็คือเราแพ้อะไรหรืออะไรหรือเราไม่เคยใช้เลยมาก่อนเนี่ยเขาจะได้แนะนำเราได้ถูกนะครับผมอันนี้ก็คือสำคัญนะครับผมอีกอย่างนึงที่ครอบคลุมตอนจากสิ่งที่คุณบรรลมบอกไว้ตอนต้นนะครับผมโรคและความเสี่ยงอื่นๆที่มากับน้ำท่วมน้ำขังนะครับผม ไม่พ้นเลปโตสไปโรซิสเลยนะครับโรคฉี่หนูนะครับผมต้องบอกว่าโรคฉี่หนูเนี่ยอันตรายกว่าโรคน้ำกัดเท้ามากนะครับผมเพราะว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงเลยนะครับที่ปนเปื้อนมากับน้ำท่วมขังนะครับผมจริงๆเขาใช้คำว่าโรคฉี่หนูแต่จริงๆแล้วโคกระบือหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มาได้นะครับคือมากับปัสสาวะของสัตว์นะครับผมเพราะว่านะครับผมอย่างที่บอกมันเป็นพื้นที่เปิดแล้วเนาะน้ำท่วมขังเนี่ยอาจจะแจ็คพอตมากๆนะครับผมก่อนที่น้ำมวลเนี้ยจะผ่านมาหาเรามันผ่านนาหรือว่าผ่านพื้นที่ที่มันมีสัตว์เยอะนะครับผมต้องบอกว่าสัตว์ที่เป็นพาหะโรคเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายส่วนใหญ่เลยโคกับสัตว์เลี้ยงนะฮะปลาจีนเอาจริงเลี้ยงสัตว์เป็นหย่อมๆเลยนะครับผมน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยคือไม่ได้สัตว์เขาไม่ได้น่ากลัวนะแต่เชื้อที่มากับสัตว์นะครับผมฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยแม้น้ำสูงแค่ระดับข้อเท้าเนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงครับผมเนี่ยคือหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงเลยนะครับผมเพราะว่าเชื้อเนี่ยเขาเจอแผลปุ๊บเขาจับเลยนะครับผมแล้วเขาก็จะสามารถใช้เข้าสู่ผ่านบาดแผลนะครับรอยถลอกหรือคุณเป็นน้ำกัดเท้าเดิมอยู่แล้วผิวมันเปื่อยยุ่ยแล้วมันแตกเขาก็เข้าไปตรงนั้นได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แค่จากการแช่น้ำนานๆนะครับบางคนเข้าใจโอ้กลางวันร้อนจังเดินแช่น้ำผ่านเลยทั้งที่มีเกาะกลางถนนเงี้ยเจอมากับตัวแล้วเขาบอกโอ้ไม่รู้เลยนะเนี่ยหมอว่ามีโรคนี้ด้วยบอกโอ้ไม่ใช่แล้วก็คือการอยู่แช่น้ำนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็คือไม่ต้องน้ำท่วมสูงแค่อยู่ข้อเท้าก็เสี่ยงนะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: อันนี้คุณผู้ฟังต้องลองดูคำนี้นะไข้สูงเฉียบพันปวดศีรษะโดยเฉพาะปวดกล้ามเนื้อน่องและโคนขาอย่างรุนแรง ตาแดงนะครับผมหรือถ้าเป็นหนักๆเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สุขสบายตัวมากมันอาจจะมีเรื่องของภาวะตับไตวายได้นะครับผมโรคฉี่หนูฆ่าชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายนะครับผมอันตรายจากน้ำที่มาผ่านเราหรือน้ำขังอยู่บริเวณนั้นก็ตามนะยิ่งน้ำขังยิ่งน่ากลัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญเลยเมื่อคุณกลับไปที่ข้อแรกเหมือนเดิมเลยนะฮะเมื่อคุณผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้รีบทามล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับผมหรือถ้ามันเริ่มมีอาการที่บอกเมื่อกี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชโดยด่วนนะครับคือจริงๆเนี่ยผมได้สอบถามกับเภสัชมาเบื้องต้นแล้วเหมือนกันนะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะคุณแต่ไม่ลงลึกให้คุณฟังถ้าเกิดต้องผ่านน้ำหรือว่าอยู่กับน้ำเนี่ยเป็นเวลานานมากๆนะครับผมขอแค่เราเคยเห็นสัตว์อื่นๆเนี่ยในพื้นที่ละแวกนั้นก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะครับผมให้ไปปรึกษาเภสัชนะครับผมบางเขาจะมียาที่เป็นยาปฏิชีวนะหรือคือห้ามผมจะบอกว่าอย่าไปบอกหมอว่าขอยาปฏิชีวนะหน่อยอะไรไม่ใช่นะครับผมแต่จะบอกว่าเขาจะมียาแนะนำให้กินนะครับผมเพื่อลดความเสี่ยงหรือว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องเชื้อนี้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยพบหมอหรือเภสัชเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมยื่นยามาให้อันนี้ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้ที่ช่วยโอกาสได้เหมือนกันนะคนบันลมเน
1: า
0: ะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังควรจะพบแพทย์หรือเภสัชนะครับถ้ามีอาการที่กล่าวมาข้างต้นไข้สูงปวดศีรษะนะครับปวดบริเวณที่มันแช่น้ำอ่ะมากๆผิดปกตินะครับผมอันนี้คือแล้วก็ถ้าเรามีแผลเนี่ยเราก็เสี่ยงนะครับอีกอันนึงที่มีความเสี่ยงครับขออนุญาตจะจบแล้วโรคบาดทะยักครับ
1: โอ้ครับ
0: แน่นอนว่าพอแช่น้ำเนี่ยน้ำมันไม่สะอาดครับเอาง่ายๆพอมันเป็นน้ำที่มันพัดเอาตะกอนหรือพัดดินโคลนมาน้ำมันจะขุ่นใช่ไหมคนบันลม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันอาจจะมีเศษแก้วเศษตะปูหรือไม้แหลมรอเราอยู่ที่พื้นหรือลอยมากับน้ำ
1: แล้วเราก็มองไม่เห็นด้วยจะใต้น้ำอ่ะครับผม
0: ใช่ผมมาใส่รองเท้าบูทเจอนะคุณบรรลมสรุปน้ำมันสูงเลยเข่าพูดอยู่แค่หน้าแข้งนะครับผมฉะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับผมการที่มันมีเศษพวกนี้มันมาสะกิดทำให้เกิดแผลเนี่ยนอกจากเสี่ยงพวกเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียแล้วการได้รับเชื้อจากสนิมหรือว่าเศษไม้เนี่ยก็เสี่ยงโรคบาดทะยักด้วยนะครับผมแม้ว่าเราจะมีการฉีดบาดทะยักแล้วก็ตามนะครับผมอันนี้มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ย ฝ้าระวังถ้าคุณใส่บูทแล้วคุณใส่กางเกงขายาวด้วยนะครับอันนี้อาจจะปลอดภัยขึ้นนะครับผมแต่สุดท้ายถึงบ้านถอดเสื้อผ้าอาบน้ำทำความสะอาดไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: ปิดท้ายกันที่อันนี้ครับนอกจากวิกฤตด้านโรคภัยไข้เจ็บแล้วอีกภัยหนึ่งที่มาพร้อมกับมวลน้ำอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับผมจะเรียกน้ำท่วมมหากรรมสัตว์พิษครับผม
1: โอ้ใช่
0: บ้านใครอยู่ใกล้พุ่มไม้มีสวนหรืออยู่ป่านะครับผมเวลาน้ำมันท่วมเนาะสิ่งมีชีวิตเล็กๆแมลงสัตว์ต่างๆสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆเขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกัน
1: เขียวขอตะระเข้ม้าหมดครับ
0: ถ้าเอาแบบน่ากลัวขึ้นหน่อยสัตว์มีพิษครับ
1: ป
0: ูแมงป่องตะขาบน
1: ะ
0: เขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกันนะครับผมคือเขาไม่ใช่สัตว์ก่อโรคแต่ว่าเขาเป็นสัตว์มีพิษนะครับผมพอเขามีพิษเนี่ยบางทีเขาไปอยู่ตามบ้านเรือนตามซอกหรือตามรองเท้าเพื่อขอหนีน้ำเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็หนีเหมือนกันเขาก็หนีน้ำเหมือนกันครับผม
0: เราไปจับไปสะกิดไปโดนอะไรเราโดนเขาต่อโดนเขากัดอันนี้ก็ต้องอันตรายก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเตือนคุณผู้ฟังเลยก็คือเมื่อมีน้ำขังทัศนวิสัยเนี่ยมันลดลงนะครับการก้าวพลาดการสัมผัสไม่ทันระวังตัวอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ถึงชีวิตได้นะครับผมฉะนั้นนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือข้าวของความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดอับต่างๆในบ้านต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับและลงน้ำทุกครั้งใส่บูทยางจะปลอดภัยนะครับผมสิ่งสำคัญนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วก็คือการดูแลความเรียบร้อยของครัวเรือนหรือว่ารอบบ้านนี่แหละนะครับผมเนื้อหาของวันนี้หลักๆ ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองเบื้องต้นการใช้สมุนไพรนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันเกินมือเราแล้วเราต้องพบหมอนะครับผมฉุกเฉินได้1669นะครับผมเอาอันนี้ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เน
1: า
0: ะประมาณนี้ครับคุณบรรลง
1: โอเคครับอ่ะผู้ฟังคงมีข้อมูลตรงนี้เอาไปดูแลตัวเองนะครับเดี๋ยวให้ทางหมอปอนพักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับฟังแล้วอยากจะสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนนะทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเนาะย้ำว่าคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลือกใช้สมุนไพรยังไงเหมาะสมกับตัวเรานะให้เหมาะสมกับโรคเราอันนี้ต้องเข้าใจนะครับหลังเบรกนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะฮะ02-290-0473นะครับเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้เลยนะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันกับทางหมอปอนนะครับ02-290-0473ช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
0: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัส

0: ครับอ้าวจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่นะแล้วอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะไม่ใช่เรื่องน้ำกัดเท้าก็ได้นะเรื่องประเด็นสุขภาพอื่นๆเรื่องสมุนไพรเรื่องราวของอภัยภูเบศที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาวันนี้อยู่กับหมอปอนนะครับแพทย์แผนไทยอาจารย์หมอปอนธีรพลงามน้อยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับอ่ะสายเปิดแล้วฮะโทรมาได้เลยครับ02-290-0473ครับเราเปิดสายเบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับมีผู้ฟังโทรมาแล้วครับโทรจากไหนครับ
1: ค่ะโทรจากดันมะขามเตี้ยที่สืบเนื่องจากสอบถามเมื่อวานนี้เกี่ยวกับน้ำกัดเท้า
0: ถาม
1: ตอนนี้ค่ะเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่สองของการเริ่มมีอาการคันที่หัวไหล่ตอนแรกวันแรกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นกากหรือเกลื่อนเพราะขึ้นเป็นเม็ดๆนะคะพอเมื่อคืนเนี้ยวันที่สองหลังจากอาบน้ำแล้วก็รู้สึกคันแล้วก็ไปเกาแล้วก็ไปดูอุ้ยมันลามอะค่ะมันแดงบวมแล้วก็คิดว่าเป็นจากแมงก้นกระดกเพราะแมงก้นกระดกก็จะมากับฝนอากาศชื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแมงก้นกระดกเนี่ยมันพอมันต่อยแล้วมันก็จะคืออาการผื่นแดงมันไม่ที่ต่อยนะเขาบอกว่ามันพ่นพิษใช่ไหมคะมันพ่นพิษ
2: มันตัวแตกครับมันถูกบี้ตัวแตก
1: ใช่มันบวมแดงทีนี้ก็เข้าไปดูใน Google นะฮะว่าสงสัยว่าเอ๊ะจะเป็นงูสวัสดหรือว่าแมงก้นกระดกกันแน่ก็สืบก็ถามถึงอาการเบื้องต้นของงูสวัสดเนี่ยนะคะก็โอเคนะคะวันนี้ได้ไปหาหมอแล้วเพราะใน Google แนะนำว่าภายใน72ชั่วโมงถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยให้ไปก่อนมันก็จะดีขึ้นคือมันพิษมันอาการอักเสบมันยังไม่ได้ทำให้เราปวดแสบปวดร้อนมากทีนี้จะขอสอบถามคุณหมอค่ะว่าไอ้ยางูสวัสดตกลงเป็นงูสวัสดนะคะเอาไปหาแล้วเนี่ยตกลงเป็นงูสวัสดคุณหมอบอกว่าเป็นงูสวัสดจะสอบถามคุณหมอว่าไอ้วัคซีนงูสวัสดเนี่ยค่ะให้ฉีดในขณะที่เราเป็นหรือหายแล้วถึงไปฉีดคะคุณหมอคะ
2: เบื้องต้นตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะครับผม
1: อาการตอนนี้เริ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะปวดแสบปวดร้อนแต่ว่าคือวันนี้ที่ไปหาคุณหมอมาที่โรงพยาบาลด่านนะคะเขาก็ให้ยามาทานเขาเขียนยางูสวัสดนะคะแล้วก็อีกสองเม็ดนี่เขาก็ไม่ได้แนะนำว่ายาอะไรอ่ะก็ทานไปแต่ว่าวันนี้มีอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็กระบอกตาเนี่ยปวด
2: คือจะว่าอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะก็คือหลักๆเนี่ยถ้าเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นงูสวัสดอยู่แล้วครับผมคือเรามีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วนะครับการได้รับการฉีดวัคซีนงูสวัสดเนี่ยมันก็คือเป็นการเอาเชื้อของโรคงูสวัสดเนี่ยที่มีระยะหรือความรุนแรงน้อยเข้าไปเพื่อกระตุ้นภูมินะครับผมฉะนั้นเนี่ยส่วนอันนี้ผมขออนุญาตนะครับส่วนตัวผมคิดว่าการรับวัคซีนตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นเท่ากับการได้รับยาที่เป็นยารักษาโรคงูสวัสดโดยตรงเลยมากกว่านะครับมันจะมีกลุ่มยาที่เป็นเฉพาะอยู่คือเหมือนว่าคุณผู้หญิงไม่ต้องรับวัคซีนแล้วเพราะคุณผู้หญิงได้รับเชื้อแล้วก็เลยต้องไปหายาที่มันรักษาเชื้อตัวนี้โดยตรงแทนครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันอีกทีนึงก็คือให้หายแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ถ้าสมมุติว่าจะฉีดวัคซีนนะครับผมก็คืออย่างน้อยเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มอาการที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ว่าอาการฉับพลันนะครับผมก็คืออาการระคายเคืองอาการคันตามร่างกายเนี่ยมันเป็นอาการที่เชื้อมันกำเริบแหละเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรก็ได้เพราะว่าหมายถึงฉีดวัคซีนเนาะเพราะว่ามันมีเชื้ออยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับผ
1: ม
2: แต่ถ้าสมมติในอนาคตเนี่ยเราทุเลาลงแล้วนะครับผมงูสวัสดเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เล่นกับภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยส่วนหนึ่งเนาะถ้าเราอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยดื่มน้ำน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เชื้อเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับผม แต่สมมติเราได้ยาถูกโรคอาการเราทุเลาแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการคันอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปปรึกษาหมอเรื่องการฉีดวัคซีนอีกทีก็ได้ครับว่ายังจำเป็นอยู่หรือไม่นะฮะ
1: ก็คือขอทำความเข้าใจก็คือวัคซีนเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ใช่แก้ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องใช่ใช่ครับ
0: ว
2: ัคซีนคือการฉีดเอาเชื้อมาฉีดเข้าสู่ร่างกายเราเพื่อให้ร่างกายเรารู้จักเชื้อโรคชนิดนั้นและเกิดภูมิคุ้มกันในอนาคตถ้าเกิดเราเจอเชื้อร่างกายเราก็จะสามารถเข้าไปจัดการหรือตอบสนองได้อย่างถูกวิธีมากขึ้นครับผม
0: ครับจะเบิกไม่ได้นะถ้าจะฉีดน่าจะเบิกไม่ได้ก็แต่ว่าเป็นผลดีนะครับฉีดแล้วเป็นผลดีมากเพราะมันจะป้องกันได้ระยะยาวเลย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อถ้าใช้คำว่าระยะยาวกำลังจะสอบถามอีกข้อหนึ่งค่ะว่าฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งอยู่ได้ตลอดหรือว่ามีระยะแค่ไหนคะ
2: จริงๆวัคซีนก็จะมีระยะเหมือนกันครับขออนุญาตเปรียบเทียบอาจจะคล้ายกับโควิดครับผมการได้รับวัคซีนต่อเนื่องระยะหนึ่งอย่างทำให้ร่างกายเกิดภูมิจริงแต่พอผ่านไประยะใหญ่ที่ร่างกายเราไม่คุ้นหรือไม่เจอแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้การตอบสนองของร่างกายเนี่ยหายไปก็ได้เหมือนกันครับผม
1: อ๋อคืออันเนี้ยคือคุณหมอที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยนะเขาพูดมาคำนึงว่าภูมิตก
0: ใช่ภูมิตกแล้วถึงกำเริบขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นกรณีที่ถ้าภูมิตกถ้าเราฉีดไปสมมติมันจะมีระยะปีหรือ2ปีไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ประมาณนั้นใช่ไหม
2: คืออันนี้มันจะมีลักษณะนี้ครับเท่าที่เข้าใจของตอนนี้นะมันจะมีเชื้อตายกับเชื้อเป็นนะครับผมกรณีที่เป็นเชื้อตายเนี่ยอาจจะแบบระยะสั้นหน่อยนะครับผมแต่ว่ากรณีที่เป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันจะอยู่ได้นานหน่อยประสิทธิภาพในการกระตุ้นร่างกายให้เกิดการต่อต้านเชื้อในอนาคตเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับผมแต่ว่าโรคเนี้ยก็วัคซีนมันบวกลบครับผมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณเจอเชื้อที่แรงมากๆเนี่ยร่างกายก็อาจจะยังรับมือไม่ไหวก็ได้เหมือนกันมันก็จะวนกลับไปที่หมอพูดว่าภูมิตกครับผมคือบางทีมันมีอย่างนี้ด้วยนะเรื่องมูสวัสดที่มันไปขึ้นใบหน้าครับผมแล้วใบหน้ามันชามันอ่อนแรงหรือมันมีผื่นเนี่ยเขาเกาะตามปมประสาทครับแต่ว่าในช่วงที่แบบภูมิดีมากๆภูมิต้านทานร่างกายดีเชื้อเขาหลบครับผมบางทีมันเป็นโรคที่แบบรอจังหวะเราอ่อนแออะไรเงี้ยขึ้นมาเขาก็จะโผล่มาได้เหมือนกันครับผม
1: คือเมื่อประมาณแต่นานแล้วนะคะอาจารย์คุณหมอค่ะ30ปีแล้วค่ะเคยขึ้นที่หน้าขึ้นลามเกือบถึงตาเลยค่ะแล้วก็ต้องรักษาแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นเมื่ออายุ65ก็ประมาณ30ปีแล้วอะค่ะยังคิดว่าโอ้โหเราเชื้อมันจะอยู่ได้ขนาดนี้เชียวหรือ
2: จริงๆถ้ามีประวัติเคยเป็นนะมัน
0: อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับอยู่ในร่างกายตลอดชีวิตเราแล้วครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: โอเคค่ะ
0: ทั้งชีวิตเลยท
1: ั้
0: งชีวิตเลย
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะ
0: แต่ถ้าฉีดได้ก็ดีนะคะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปฉีดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมโอเคครับ
1: ขอบคุณค่ะดี
0: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับสำคัญนะถ้ามีภูมิก็โอเคครับรอดแต่ถ้าภูมิตกเมื่อไหร่ก็มีโอกาสแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนมันก็จะมีโอกาสน้อยเชิญครับท่านที่รออยู่สายว่างแล้วฮะสายว่างแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างแล้วนะฮะ02-290-0473มีไหมนะช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงกันบ้างนะมีปัญหาอะไรพูดคุยได้นะวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะคุณหมอแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาเองนะครับอาจารย์ปอนหมอปอนครับเชิญครับสายว่างอยู่นะฮะมาครับเชิญครับท่านที่รออยู่มีเวลาอีกเกือบ10นาทีเลยนะครับโทรเข้ามาก็จะได้พูดก็จะได้คุยกันเต็มที่นะครับมีไหมผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับถ้ามีก็ต้องรีบโทรนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473อาจารย์เชิญครับอาจารย์มีอะไรเสริมมาแล้วมาแล้ว
2: โอเคครับ
0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจากไหนครับ
3: ลำปางค่ะ
0: ลำปางนะเชิญเลยครับ
3: ค่ะเมื่อกี้ได้ยินถามเกี่ยวกับวัคซีนหมู่สวัสดิ์พอดีอยู่ลอนดอนนะคะพอดีเรามีคือเขาอายุถึงอะค่ะ66อะค่ะเขาก็เอาเมสเซจให้เราแล้วก็เราก็ไปรับการฉีดเป็นแพ้มากนะคะคือพอดีฉีดเข็มแล้วพอดีคุณพยาบาลบอกว่าคุณได้สิทธิ์ฉีดนิวโมเนียอีกเข็มนึงนะคะมันก็โอเคค่ะเพราะว่าไหนๆก็ฉีดแล้วก็เลยฉีดทั้งสองเข็มปรากฏว่าบวมแดงมากเลยค่ะบวมแบบบวมแล้วก็ตรงที่ฉีดร้อนมากเลยค่ะแต่ว่าก็คือมีไข้ด้วยแต่คุณหมอคุณพยาบาลเขาบอกว่าถ้ามีไข้ให้กินพาราหนูก็กินพาราแต่ว่าแบบโหไม่ไหวเลยค่ะก็เลยกลับไปหาเขาก็บอกว่าเขาก็จัดยาให้แล้วบอกว่าถ้ามีอะไรคือถ้าสมมติมันคือเขาวงให้ค่ะเอาปากกามาวงตรงที่แดงๆค่ะถ้าคุณไปรับยาแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้ามันลามลงไปคุณต้องไปเอเมอร์เจนซีแล้วอ่ะแล้วหนูก็วงไว้พอรุ่งขึ้นเขาก็คือลามแดงแล้วเป็นคล้ายกับมันจุ๋ยลงตรงข้อศอกเลยค่ะไม่รู้อะไรค่ะไม่รู้อะไรจุ๋ยลงมาเราก็กินยาตามที่เขาให้มาไปเอานับยามาแล้วก็กินแต่ว่าทรมานมากเลยค่ะพอเรากินยาครบประมาณสัก6-7วันเนี่ยค่ะคืออาการบวมแดงก็หายแต่ก็ยกแขนแทบไม่ขึ้นเลยค่ะคืออยากถามคุณหมอว่าเรารับยาเกินไปหรือเปล่าเพราะรับทั้ง2เข็มมาแล้วคืออีก7-6-7เดือนตอนนี้อยู่ลำปางนะคะบอกว่าเออ7ใช่ค่ะจะต้องกลับไปรับอีกวัคซีนก็กลัวเลยตอนนี้ว่าโหแบบทรมานมากเลยค่ะ
2: โอเคจริงๆก็คือโดยเบื้องต้นนะครับอันนี้ขออนุญาตอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการให้ข้อมูลนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือด้วยลักษณะของการให้วัคซีนนะครับอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้เลยการได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นการได้รับเชื้อชนิดนั้นๆเข้าไปนะครับผมโดยที่พอได้รับเชื้อเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับผมแน่นอนว่าพอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันก็คือการที่เราติดเชื้อนะครับผมแต่ว่าเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ในทางกลับกันเนี่ยของคุณผู้หญิงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าพอได้รับเชื้อแล้วร่างกายเขาตอบมันเชื้อมันอาจจะมีความเข้มข้นประมาณหนึ่งร่างกายมันเลยต้องตอบสนองแรงนะครับอาการที่เราเป็นอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมันคือเป็นหลังจากที่อ่ะร่างกายเราเริ่มรู้จักเชื้อแล้วโรคมันสงบแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นคนที่มีอาการหลังเป็นไข้อะครับผมมันจะรู้สึกล้าตามร่างกายมากๆปวดเนื้อปวดตัวมากๆนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ตามปกติถ้ามันยังคุมได้อยู่นะครับซึ่งของคุณผู้หญิงที่ผมฟังเนี่ยมันก็ไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมทีเนี้ยมันส่วนหนึ่งมันก็จะแปลว่าภูมิเนี่ยมันเกิดแล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าที่เขาบอกให้อีก6เดือนไปฉีดเนี่ยมันเป็นตัวเดิมไหมที่ต้องไปฉีดกระตุ้นอีกครั้ง
0: ใช่ครับของผมก็ไปอีก3เดือนของผม3เดือนหรือ4เดือนเนี่ยไปฉีดเข็มกระตุ้นต้องมีเข็มกระตุ้นอีกเข็มนึงครับผม
2: ซึ่งถ้าเขาแนะนำว่ามันเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยผมก็แนะนำไปฉีดให้เรียบร้อยเพราะว่ามันอาจจะไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้แล้วแต่ว่าที่มันควรไปฉีดเพราะว่าภูมิมันจะได้เกิดอย่างแท้จริงนะครับถ้าเราไม่ไปฉีดกระตุ้นซ้ำมันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการคุ้มกันโรคเนี้ยอ่อนลงนะครับเราจะเจ็บตัวฟรีนะครับผม
3: ใช่โคตรทรมานมากเลยอันนี
0: ้เป็นช่วงเป็นกี่วันช่วงเป็น
3: เกือบอาทิตย์นะคะแบบว่าเกือบอาทิตย์นะคะเพราะทานยาที่เขาให้มาแอนตี้ต้องทานนะคะแล้วก็มียาลดบวมด้วยค่ะแต่ตอนหลังมาก็ลดลงเรื่อยๆแต่ว่ามาตุยตรงที่ว่าตรงข้อศอกเหมือนกับน้ำอะไรมาตรงนั้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คือหายหมดแล้วค่ะคือหาย
2: ครับคือต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นอาการที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็อันนี้ไม่มั่นใจแต่ก็คิดว่าถ้าหลังการได้รับกระตุ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าร่างกายเรารู้จักมันไปแล้วนะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะต่อต้านหรือว่าตอบสนองต่อเนี้ยได้ดีขึ้นนะครับผม อาการที่เราเป็นหรือว่าไม่สบายตัวมากๆตอนนี้เขาก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับในครั้งนี้แล้วนะครับผม
3: เข็มแรกนะ
2: ไ
3: ม่อย่างนั้นนะจะรู้ต้องไปค่ะเพราะเหมือนคุณหมอพูดว่าจะต้องไปซ้ำอีกทีนึงนะ
0: ใช่ใช
2: ่
0: ใช
2: ่ใช่ครับ
3: เพื่อประสิทธิภาพสำหรับตัวเรา
2: ว่าฉีดใช
0: ่ใช่ครับใช่ครับแล้วผ่านเข็มแรกมาได้แล้วนี่สบายใจได้แล้วส่วนหนึ่งเลยนะแล้วเข็มสองยังไงไม่เกินเข็มแรกอยู่แล้วน่าจะเบากว่าเข็มแรกเนาะอาจารย์เน
3: า
0: ะ
3: เรามีสองค่ะนิวโมเนียด้วยก็คือโอ้โหมันจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าที่แบบมันทำให้เราแบบมันต้องโอ้โหสู้มากมากเลย
2: เป็นไปได้ครับผม
0: โอเคครับ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: พอเข้าใจเน
3: า
0: ะพอเข้าใจ
3: มีนาต้องไปฉีดแต่มีนาอีกครั้งนึงอ่ะ
0: โอเคครับ
2: เป็นกำลังใจ
0: ให้กำลังใจกันครับโชคดีครับโชคดีครับ
3: ค่ะสวัสดีครับ
0: ก็เป็นเรื่องของสมัยใหม่นะครับสมัยก่อนไม่มีวัคซีนครับก็ว่ากันไปสมัยใหม่นี้มีวัคซีนก็เป็นทางเลือกเสริมนะครับใครมีความพร้อมก็ควรจะไปฉีดไว้เหมือนกันเพราะว่าไวรัสเริ่มมันค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมอาจารย์
2: มันขึ้นอยู่กับว่ามันไปออกฤทธิ์ที่ไหนใช่
0: ใช่ใช่
2: แต่ว่างูสวัสด์คุณมาลงอาจจะเคยได้ยินถ้าขึ้น
0: ใช่ใช่งูสวัสด์งูสวัสด
2: ์ถ้างูสวัสด์มันจะเหมือนถ้ามันขึ้นรอบตัวเนี่ยคือมันไม่ได้แปลว่าต้องเสียชีวิตนะแต่มันแปลว่าภูมิร่างกายเราอ่อนแอมาก
0: ม
2: ันระบบร่างกายมันจะล้มเหลวได้
0: ใช่ใช่ใช่ครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยครับขอบคุณทางหมอปอนมากครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็เรียบร้อยครับให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ปรึกษาเรียบร้อยหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้แล้วนะขอบคุณมากนะครับดูแลสุขภาพกันนะช่วงนี้แล้วก็ให้กำลังใจกันครับไปฟังข่าวต่อสวัสดีครับ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรสัญญาครับรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 for free 24ชั่วโมง
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการพร้อมกำชับให้วางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กัน
6: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบริเวณประตูระบายน้ำเจ้า7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานีสูบน้ำพระยาบรรลือ1จังหวัดสุพรรณบุรีและสถานีสูบน้ำคลองพระพิมลจังหวัดนครปฐมพร้อมกล่าวว่าเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงและรับช่วงการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องกันตั้งแต่พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่เจ้าเจ็ดบางยี่หนพระยาบลือและพระพิมลเพื่อเห็นภาพสถานการณ์น้ำตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงพื้นที่รับช่วงต่อโดยได้หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลควบคุมและระบายน้ำอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนทั้งนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานที่มีพื้นที่รับช่วงต่อกันหารือและประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการวางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กันไม่ให้การบริหารจัดการของพื้นที่หนึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหารือแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
7: นายวรุชาโฟสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาศรีหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อบูรณาการภารกิจและเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบทุกระดับโดยเปิดเผยว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพมากขึ้นครอบคลุมตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมขึ้นทางเงินเดือนตลอดจนการบริหารจัดการกำลังคนและเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมนำกลไกฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายและฝ่ายปกครอง ยกระดับการตั้งด่านจุดตรวจบนเส้นทางหลักรองเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงด้วยเทคโนโลยีและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการข่าวเรื่องร้องเรียนให้สามารถสั่งการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีทั้งนี้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายฉับเพื่อมาตรการเร่งด่วนให้เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมภายใน3เดือนแรกและขยายผลต่อเนื่องในระยะ 3-6 เดือนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ชลชุดาสังทองรายงาน
1: เจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
8: พันเอกเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีถนนทางหลวงหมายเลข4327บ้านปูรานิบงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนผู้ประกอบการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนก่อนที่จะหลับพักผ่อนหย่อนใจเราก็ฟังเทศฟังธรรมนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมถึงอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านโยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาลูกหลานญาติธรรมที่เปิดวิทยุรับฟังอยู่ตรงบ้านก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเพราะรายการธรรมะก่อนนอนนั้นเนี่ยเป็นรายการที่เราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านต่างก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนนะโดยเฉพาะสถานีชุกกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ที่ก็ได้ถวายเวลาในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นรายการธรรมะก่อนนอนก่อนที่จะนอนกันจริงๆว่างั้นเถอะนะจบโน่นประมาณเที่ยงคืนญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ฟังแบบยาวเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าหลับก่อนก็ไม่เป็นไรนะโยมนะนะส่วนพระผู้ดำเนินรายการแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะก็จะ อยู่แล้วก็เทศไปจนกว่าจะหมดเวลาในการจัดทำรายการของแต่ละคืนแต่ละคืนพรุ่งนี้เช้าเวลา5 นาฬิกาก็มีรายการคติธรรมประจำวันให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอนะก็ขอให้โยมญาติทั้งหลายติดตามรับฟังรายการธรรมะที่ทางพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการได้จัดทำได้ตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวแล้วก็ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็มีธรรมะก่อนนอนให้ญาติโยมได้ฟังกันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็จะนำเอาสาระของชีวิตให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันเพราะว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยจะดำเนินอยู่ได้ก็ต้องมีสาระด้วยไม่ใช่ว่าดำเนินชีวิตไปแบบไม่มีสาระมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็จริงเราเข้าใจในส่วนนี้แต่ก่อนที่จะดับชีวิตไปเนี่ยเราก็สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราด้วยสาธุชนทั้งหลายมีผู้สงสัยว่าทุกชีวิตเนี่ยต้องการอะไรเป็นสาระทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าใครต้องการสิ่งไหนเราก็ต้องพิจารณาในส่วนนี้ว่านักคิดท่านเฉลยโดยอุปมาเปรียบเทียบว่าชีวิตก็เหมือนกันกับเจดีย์เจดีย์จะงามตระหง่านก็เพราะเหตุ3ประการนะโยมนะ1ก็คือสูงนะความเด่น2ก็คือมั่นคงความทนทาน3ก็คือความขลังของแต่ละเจดีย์นะญาติโยมก็เคยไปนมัสการเคยไปกราบไหว้เจดีย์แต่ละองค์แต่ละองค์เรากราบด้วยศรัทธาและเราเชื่อว่าในเจดีย์นั้นๆเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรืออธิธาตุของบุรพาจารย์ก็แล้วแต่นะเราพุทธศาสนิกชนเราก็กราบด้วยความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่เรากราบคือสิ่งที่เป็นมงคลนะนั้นความสูงความมั่นคงแล้วก็ความขลังความศักดิ์สิทธิ์นี่คือเจดีย์แต่ละองค์แต่ละองค์ชีวิตของคนเราก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะจะงามเด่นเป็นสง่าก็เพราะเหตุ3ประการเช่นกันก็คือว่าสูงด้วยอิสริยยศมั่นคงด้วยบริวารยศขลังด้วยเกียรติยศนะตรงนี้ก็ควรที่จะพิจารณาแล้วก็แสวงหาในสิ่งที่เราต้องการแต่ก็ต้องชอบประกอบด้วยธรรมคำว่ายศแปลว่ายิ่งนะยิ่งด้วยอำนาจวาสนาบารมีเรียกว่าอิสริยยศยิ่งด้วยเพื่อนพ้องน้องพี่เรียกว่าบริวารยศยิ่งด้วยคุณความดีเรียกว่าเกียรติยศยิ่งด้วยความไม่ดีก็เป็นอัปยศในส่วนนี้นะเราพุทธศาสนิกชนก็เข้าใจนะยศหมายถึงอะไรท่านบอกว่ายศนั้นเนี่ย
แบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะก็คือฝ่ายอาณาจักรกับฝ่ายศาสนาจักรนะหรือเรียกว่ายศทางโลกแล้วก็ยศทางธรรมยศทางโลกเนี่ยญาติโยมก็คือยศข้าราชการเรียกต่างกันนะข้าราชการพลเรือนก็เรียกว่า C หรือระดับนะ C ชั้นสูงสุดก็คือ41นะหรือระดับ11ถ้าเป็นทหารตำรวจก็เรียกว่ายศเช่นรตตเช่นร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกพลเอกหรือจอมพลนะเหล่านี้เป็นยศของทหารนะต่อมาก็คือยศทางธรรมคือยศทางพระพุทธศาสนายศทางพระเนี่ยญาติโยมนะเช่นพระครูพระมหาเจ้าคุณแท้จริงแล้วสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานแก่พระนั้นเนี่ยไม่ใช่ยศโยมแต่เป็นศักดิ์เรียกว่าสมณศักดิ์นะไม่ใช่สมณยศนะส่วนพัดอันเป็นเครื่องหมายของยศกลับเรียกตรงกันข้ามว่าพัดยศนะไม่เรียกว่าพัดศักดิ์อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้เนี่ยฟังธรรมะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็ได้ข้อคิดแต่อย่าไปคิดมากโยมนะฟังเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาฟังเพื่อให้เกิดความสบายใจยศเนี่ยเป็นโลกธรรมแต่เป็นโลกธรรมฝ่ายดีเป็นอิทธารมอารมณ์ที่ชอบที่น่าปรารถนาโลกธรรมหรือธรรมะที่มีประจำโลกแบ่งเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายสุขกับฝ่ายทุกข์หรือฝ่ายชื่นชมกับฝ่ายขมขื่นนะมีลักษณะดังนี้ก็คือว่าฝ่ายสุขได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญคือชื่นชมฝ่ายทุกข์ก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาขมขื่นยศบางครั้งบางคนเนี่ยได้มาโดยที่ไม่มีความดีแต่เกียรติเนี่ยต้องทำความดีเท่านั้นจึงจะมีเกียรติในสังคมนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนอยากมีเกียรติเราก็ต้องทำดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีเกียรตินะแล้วก็มีคนเคารพนับถือบางรายอยากได้ยศโดยไม่คำนึงถึงเกียรติก็กลายเป็นอัปยศไปก็มีนะทำอะไรโดยที่ไม่คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ไม่คำนึงถึงความถูกต้องดีงามหรือไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนประเพณีนะลักษณะอย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะเรามีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีเพื่อเป็นเกียรติยศให้เกิดมีแก่ตนนี่ก็ย่อมที่จะได้แต่เราต้องมีสตินะโยมนะเราอย่าไปเมาในเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นโลกธรรมโยมเป็นสมบัติประจำโลกนะแต่ความดีเนี่ยถ้าเราทำไว้ย่อมที่จะเป็นของที่ดีแม้เราจะล้มหายตายจากไปแต่ความดีก็ยังจะคงอยู่อย่างเช่นบุรณาจารย์หรือบุรพาจารย์นะรวมไปถึงผู้ที่มีเกียรติยศทั้งหลายที่ได้สร้างสมคุณงามความดีเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นต้นว่าหญิงโมหรือว่าย่าโมนะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะหลวงพ่อมีคุณงามความดีมากเลยทีเดียวนะเราก็ระลึกนึกถึงพระคุณของท่านแม้หลวงพ่อคูณหลวงพ่อจะละสัง

ผู้มีชนะสิ่งต่างๆได้เช่นมีอิสริยยศช่วยให้ชนะอุปสรรคมีบริวารยศช่วยชนะงานมีเกียรติยศช่วยให้ชนะภัยความไม่ดีคือข้อเสียก็คือนำทุกข์มาให้ในญาติโยมเช่นเมื่อยังไม่ได้ก็กระสันทุกข์เพราะอยากจะได้นะเมื่อได้แล้วก็กระเสือกกระสนเพราะอยากจะได้อีกนะเมื่อเสื่อมนะก็กระสับกระส่ายเพราะเสียดายทำใจไม่ได้นั้นโยมญาติทั้งหลายบางรายป่วยปางตายพอได้ยศเจ็บก็หายไข้ก็หมดยศก็กลายเป็นโอสถขนาดวิเศษเลยทีเดียวบางรายแม้จะชราจวนที่จะเดินทางสายเปลี่ยวไปปรโลกพอได้ยศก็สดชื่นปลื้มจนลืมตายไปเสียก็มีเหมือนกันนะบางท่านก็ผิดหวังนะก็ตรอมขมขื่นไฟขึ้นหน้าฝ้าขึ้นแก้มนะเกิดอาการกระเซาะกระแซะเจ็บก็ไม่หายซ้ำตายก่อนกำหนดอันนี้ก็น่าสลดใจนะโยมนะนี่คือเรียกว่าเราไม่รู้จักผ่อนไม่รู้จักยับยั้งความนึกคิดนะไปทุ่มเทเพื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาพอมันไม่ได้ก็เป็นอย่างที่เข้าใจกันนั่นแหละกระเซาะกระแซะเดี๋ยวก็ลมหายใจจากไปทุกทรมานพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเรื่องนี้เอาไว้ว่ายโสรทานมัชเฉยะแปลว่าได้ยศอย่าไปประมาทได้อำนาจอย่าไปเมาอันยศสักไม่ใช่เล่าเมาแต่พอถูกเขายอเหมือนเขาเกาให้เราคันนะอย่าไปหลงหัวโขนซึ่งเป็นสิ่งที่สมมุติมันไม่จีรังยั่งยืนนะเป็นสมบัติผลัดคันชมเราพุทธศาสนิกชนก็นำเอาบทนิพนธ์ของโบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้เป็นข้อคิดอย่างนี้ว่าหัวโขนสวมหัวคนเต้นหมายเป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งลวงหรืออีกบทหนึ่งที่ว่าอัญยศักดิ์อัครฐานโบราณว่าคือมีมาของสมมุติคือที่มาของสมมุติดุจหัวโขนยศอำนาจวาสนาพาลืมตนต้องมีมนคู่ใจไว้พึ่งพายโสรทานมัชเฉยะคือคำพระประพันธ์เป็นคาถาทั้ง8คำจำไว้ในอุราสติมาหมดเมาเพราะเป่ามนนะนั้นเราท่านทั้งหลายก็จงตระหนักให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้เท่ารู้ทันว่ายศศักดิ์เป็นของหนักของผู้ที่ไม่มีความสามารถยศศักดิ์เป็นเพชฌฆาตของผู้ที่ไม่ยุติธรรมยศศักดิ์เป็นความชอกช้ำของผู้ที่ผิดหวังยศศักดิ์เป็นพลังของคนดียศศักดิ์เป็นศักดิ์ศรีที่ต้องมีในหมู่มนุษย์ยศศักดิ์มีทั้งผู้ที่ชุ่มชื่นมีทั้งผู้ที่ชอกช้ำยศศักดิ์มีทั้งผู้ที่รุ่งเรืองมีทั้งผู้ที่ร่วงโรยยศศักดิ์มีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งเสียงร้องไห้วิธีที่จะไม่มีวันชอกช้ำแล้วก็ร่วงโรยมีแต่หัวเราะไม่มีเสียงร้องไห้คือต้องมียาทำใจนะโยมนะไม่ใช่ยาบวชหายหรือยาทำใจก็คือเราต้องรู้จักทำจิตทำใจนะได้แก่การรู้เท่ารู้ทันด้วยอำนาจของสติปัญญาของเราด้วยนะก็คืออย่าลุ่มหลงพวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกไม่เป็นแก่นสารแล้วปฏิญาณไว้ในใจว่าจะทำดีเพื่อดีปิดทองหลังพระคือทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจจะไม่เข้าไปตั้งความหวังคือพอหวังก็เตรียมพร้อมที่จะผิดหวังได้เลยนะโปรดจำเอาไว้ว่าอย่าไปหวังสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์อย่าไปคิดสิ่งที่ไม่มีค่าอย่าไปฝันสิ่งที่ไม่มีมาอย่าไปคว้าสิ่งที่ไม่มีจริงนะและจะไม่คิดว่าใครเขาจะช่วยต้องอัตตาหิอัตโนนาโถรู้จักพึ่งตนเองซึ่งในส่วนนี้โยมญาติทั้งหลายทุกชีวิตก็ต้องมีหวังด้วยกันทั้งนั้นแต่เราก็ต้องขวนขวายด้วยวิริยะอุตสาหะอย่ามัวรอโชควาสนารอเทวดามาอุดหนุนหรือรอให้บุญหล่นทับและต้องตรองตรึกนึกไว้เสมอว่าอย่าหวังในสิ่งที่เขาจะให้จงพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วเราจะมีความสุขความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมปรารถนาการรู้จักทำใจเมื่อไม่สมปรารถนาต่างหากเป็นความสุขนะท่านบอกว่าถ้าไม่อยากจะเศร้าโศกให้มองโลกเป็นอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่เป็นไปตามที่มันจะเป็นแม้สิ่งที่เราไม่ชอบไม่เห็นด้วยมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าไปหลงยึดเอาของสิ่งที่ไม่จริงจังว่าเป็นของที่จริงจังความทุกข์มันก็จะประดังเข้ามาคิดได้ดังนี้เราจะไม่ระทมจมอยู่กับกองทุกข์อันเกิดจากความผิดหวังนะโยมนะสาธุชนทั้งหลายอย่าทนทุกข์กับอดีตอันขมขื่นอย่าเริงรื่นอนาคตอันสดใสปัจจุบันย่อมสำคัญกว่าสิ่งใดถ้าตั้งใจไว้พอดีมีสุขเอ่ยนะท่องไว้ยามจิตใจของเราเนี่ยท้อแ

ว่าคนที่ท้อแท้เบื่อหน่ายนะจะเป็นคนที่ตายก่อนหมดอายุนะไม่มีใครที่จะได้แล้วก็สมปรารถนาไปซะทุกเรื่องญาติโยมนะได้บ้างเสียบ้างนะจะเป็นไรมันก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมดาของชีวิตว่าถ้าทุกอย่างต้องได้ดั่งใจคิดชั่วชีวิตจะเอาของกองไว้ที่ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างปรายนี่แหละสายชีวิตมนุษย์ปุถุชนมันก็เป็นอย่างนี้นะนั่นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่นอนดึกยังไม่ได้หลับไปนอนเราก็ฟังเทศฟังธรรมนะแล้วก็พิจารณาตามบทธรรมที่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนะได้สาธยายนะโยมญาติทั้งหลายก็พิจารณาให้เกิดความเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติตนนะจะได้ไม่ต้องทุกข์ยามสมหวังแล้วก็ผิดหวังพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคุณธรรมอันเป็นเครื่องประเทืองยศไว้7ประการว่าอัฏฐานวโตสติมโตสุจิกัมมัสสะนิสมะการิโนสัญญตัสสะจะธรรมะชีวิโนอัปปมัตตัสสะยะโสภิวัฏติแปลถอดความให้จำได้ง่ายว่าต้องเป็นผู้ขยันต้องตั้งมั่นสติต้องดำริการงานชอบต้องรอบคอบก่อนทำต้องสำรวมอินทรีย์ต้องเป็นผู้ใจมีธรรมะต้องเป็นผู้ละความประมาทสรุปเหลือ3ประการนะคือความเป็นผู้ที่มีดี3ประการมีคุณวุฒิความรู้ดีมีฝีมือความสามารถดีมีคุณธรรมนะก็คือความประพฤติดีนั้นโยมญาติทั้งหลายแต่ในส่วนปัจจุบันนี้บางทีบางครั้งเนี่ยนะหน้าที่การงานหรือคนที่จะได้เลื่อนขั้นยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเนี่ยผู้ที่จะก้าวด้วยยศถาบรรดาศักดิ์บางครั้งก็หาใช่เป็นไปตามสูตรของพระพุทธเจ้าไม่นะกลายเป็นว่าผู้ที่จะได้ดีมีความก้าวหน้านะก็ต้องแสวงหาทฤษฎี 4S นะก็คือว่า1ก็คือเส้นเด็กใครอันนี้ก็อิงบารมีของผู้ใหญ่สายคือพวกใครอาศัยพวกมากช่วยลากไป3ก็คือซองมีสินน้ำใจหรือเปล่าใช้นโยบายพ่อบุญทุ่มแม่บุญแจกนะมีการติดสินบนแล้วก็มีการรับสินบนอะไรประมาณนั้นนะต่อมาก็คือประการที่4นี่สามารถมีฝีมือแล้วก็ผลงานตามที่เขาต้องการหรือไม่อันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายมันก็ต้องวัดด้วย4อย่างนี่แหละเส้นสายซองแล้วก็ความสามารถนะถ้าจะให้ดีก็ความสามารถนี่แหละโยมญาติทั้งหลายอยากให้คนดีมีฝีมือมีความรู้มีความสามารถไปอยู่ในองค์กรต่างๆนะเพื่อที่จะได้พัฒนาองค์กรสร้างสรรค์สังคมให้มันน่าอยู่นะคำคนแต่ก่อนท่านกล่าวไว้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำก็อยู่ที่ทำดีปัจจุบันก็กลับกลายเป็นว่าค่าของคนก็อยู่ที่คนของใครค่าของคนก็อยู่ที่คุณมีอะไรค่าของคนก็อยู่ที่คุณมีเท่าไหร่ประมาณนั้นฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายผลงานหรือจะทัดทานผลเงินสตังสารนังคฉามิอะไรต่างๆเหล่านี้ปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอามันนี่แลกได้ดั่งใจจงแสดงให้เห็นว่าทุกสังคมโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะหันไปมองข้างมุมไหนก็แล้วแต่ทั้งฝ่ายโลกแล้วก็ฝ่ายธรรมเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนะผู้ที่จะได้ดีมีความก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงานนั้นเนี่ยขีดขั้นต่างๆจะเลื่อนไหลต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้โยมนะสายโลหิตพี่น้องญาติปิตุชาติมาตุภูมิเดียวกันมิตรข้างเคียงพี่ร่วมห้องน้องร่วมรุ่นเสบียงหลังบ้านมีของขวัญของฝากประจำเชิญเปิดงานหรือเป็นประธานบ่อยๆแสดงความภักดีแล้วก็มีน้ำใจต่อมาก็คือประจบสอพลอพวกเฉลียหรือผักชีโรยหน้าประเภทได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านนะถือกติว่าทำบุญได้เห็นผลชาติหน้าเสนอหน้าได้เห็นผลชาตินี้อันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายเรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆในหลายๆสังคมบางทีบางครั้งก็ยอมเอาตัวแรกแรงวิชามีเส้นสายดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนอาสาทุกเรื่องนะเป็นทาสรับใช้ด้วยความเต็มใจแม้จะเหนื่อยยากแล้วก็สิ้นเปลืองแต่ประเภทที่ว่ามานั้นนะโยมญาติทั้งหลายล้วนแต่เป็นกระแสทางโลกทั้งสิ้นก่อให้เกิดนิสัยประจบสอพลอยอยกนะยกป้ายเพื่อที่จะเอาใจเจ้านายดังที่บางยุคบางสมัยนิยมกันแม้ปัจจุบันก็ยังพิสมัยชวนให้นึกถึงกลอนบทเก่าบทหนึ่งที่ว่ารู้ประจบสอพลอรู้ยอนายถึงผิดร้ายเขาก็คงจะสงสารไม่ยอนาย
มัวหมายแต่การงานต้องดักดานบัดซบจบทุกคนนั้นโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่อย่าให้เขารู้อย่าให้เขาจับได้ว่าเราชอบอะไรเพราะชอบรถเขาก็เอารถมาให้ชอบเงินเขาก็เอาเงินมาให้ชอบงาเขาก็เอางาช้างมาให้ชอบนาฬิกาเขาก็เอานาฬิกามาให้ชอบเหล้าเขาก็เอาเหล้ามาให้ชอบอย่างว่าเขาก็เอาอย่างว่ามาให้ซึ่งอะไรที่เราชอบนะเขาก็รู้เขาก็จะจัดมาให้นี่แหละจะทำให้เราเสียนิสัยหรือบางทีก็เสียผู้เสียคนตอนอายุมากๆอันนี้ก็ไม่ดีนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเรานับถือศาสนาเรามีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีด้วยความรู้ความสามารถของตนนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีเราจะไปหวังอะไรให้คนอื่นเขาให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้เพราะบางทีเขาก็ไม่มีที่จะให้เราเหมือนกันนะเขาก็มีของเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราพุทธศาสนิกชนเราต้องเข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงเหล่านี้กระแสโลกและก็กระแสธรรมก็พิจารณาไปตามกันได้ในการพิจารณาความดีความชอบของผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ในอดีตนักบริหารนักปกครองนะจะใช้กติกาพิจารณาโดยอาศัยหลัก4หลักก็คือว่าหลักเกณฑ์เอาอะไรแค่ไหนเป็นประมาณหลักการคุณต้องมีคุณสมบัติอย่างไรหลักกรรมคือต้องมีผลงานมาประกันคุณภาพหลักธรรมต้องมีเมตตากรุณาในดวงจิตคิดยกย่องนะผู้ใหญ่สมัยก่อนท่านก็วินิจฉัยใคร่ควรยึดถือความถูกต้องเป็นหลักไม่ใช่เอาความถูกใจเป็นเกณฑ์ใช้ระบบคุณธรรมเอาความรู้ความสามารถมาเป็นเครื่องวัดจึงจะได้ดีจึงจะได้คนดีมีฝีมือชนิดเยี่ยมแล้วก็ยอดไว้ประดับองค์กรนะแต่ปัจจุบันก็มักจะใช้หลักที่5หลักที่ว่านี่ก็คือกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ระบาดไปทุกสังคมโลกก็คือหลักกูนี่แหละนะกูจะเอาอย่างนี้มีอะไรไหมระบบคุณธรรมหายไประบบอุปถัมภ์เด็กเส้นเด็กฟากเข้ามาแทนจึงปรากฏให้ได้คนด้อยน้อยฝีมือหรือพวกมากดีกรีแต่ไม่มีความสามารถชนิดที่ไม่มีคุณภาพอันนี้ก็เสียโอกาสคนที่ดีๆนะที่เขาพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมร่วมการร่วมงานแต่มันก็ไม่มีอย่างที่ว่านั่นแหละที่ได้ก็ไม่ค่อยที่จะดีที่ดีก็ไม่ค่อยที่จะได้ว่างั้นเด้อทำให้ระบบและก็องค์กรเสียหายเสียโอกาสและความพอใจคือกิเลสของผู้ที่มีอำนาจเป็นเหตุให้คุณธรรมความถูกต้องเกิดความสับสนจนบางทีบางครั้งก็ตัดพ้อเพราะหมดกำลังใจว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีก็มีถมไปชวนให้นึกถึงบทกวีที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต้องมีหลักมิใช่รักหลงไหลคนใกล้กว่าทุกคนในปกครองต้องเมตตามิใช่ว่าใครบ้าใบ้สิ้นใยดีนะนั้นโยมญาติทั้งหลายนักบริหารหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ต้องใช้อธิปไตยคือความเป็นใหญ่ให้ถูกคือให้ถูกต้องเป็นธรรมนะความสง่างามจึงจะเกิดขึ้นอย่าเอาอำนาจหรืออธิปไตยไว้สำหรับเป็นเครื่องมือต่อรองหรืออ่อยเยื่อนะที่วิปริตแปรผันจนมีการประจานมีการประท้วงอันนี้ก็เพราะสุดโต่งเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะนั้นตรงนี้โยมญาติทั้งหลายมาพูดถึงอธิปไตยก็มีอยู่3อย่างด้วยกันก็พิจารณาไปพร้อมกันว่าอัตตาธิปไตยใช้อำนาจอภิสิทธิ์จนลืมตัวใหญ่จนยอมใครไม่เป็นโลกาธิปไตยเอียงไปตามกระแสโลกไหลไปตามกระแสโลกวันไหวไม่กล้าที่จะกระทบธรรมาธิปไตยยืนอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมเป็นธรรมถือระเบียบกติกากฎเกณฑ์หลักการที่สังคมนิยมและก็รับได้อดีตมีการคัดเลือกก็เพื่อเฟ้นหาคนดีมีฝีมือเข้าทำการทำงานหรือให้การยกย่องปัจจุบันก็คัดเหมือนกันแต่เลือกหรือคัดเอาเฉพาะพวกนะจึงเกิดมีข้อครอนหาว่าเลือกที่รักแล้วก็ผลักที่ชังฉะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพรรคเดียวก็คือพรรคพวกประมาณนี้โยมญาติทั้งหลายนี่แหละที่คนโบราณท่านว่าไว้ว่ามีเรือดีๆไม่ขี่ข้ามไปเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่แต่คนเชี่ยวชาญการงานมีไปเอาคนไม่ดีมาทำงานนะอันนี้ก็ฟังก็พิจารณานะว่ามันเป็นยังไงที่ท่านผู้รู้ท่านได้กล่าวเอาไว้เราก็ฟังให้เป็นธรรมะฟังไปเพื่อสร้างสรรค์นะเพื่อที่จะทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณงามความดีทำหน้าที่
ของตนให้มันดีชีวิตเรานั้นจะมีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์กันนะไม่ต้องทุกข์เพราะโลกธรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของโลกเราชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมไปด้วยมันก็จะดีนะโยมนะจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนะถ้าหากว่าเราไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราไม่ได้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีเราก็จะมีความสุขเองตามหลักศาสนาก็มีหลักธรรมมากมายที่จะทำให้ญาติโยมนะนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ในโลกธรรมจนเกินไปโลกธรรมมันเป็นธรรมะประจำโลกที่ทุกคนนั้นจะต้องประสบพบเห็นแล้วก็ต้องเจอเมื่อประสบพบเห็นเจอแล้วเราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันว่าจะทำอย่างไรจึงจะอยู่ในโลกใบนี้ได้โดยที่ไม่มีความทุกข์จนเกินไปนะคนที่จะมีความสุขได้ในเรื่องจิตใจเนี่ยจะต้องมีอุบายวิธีในการปฏิบัติก็อยากจะฝากญาติฝากโยมทั้งหลายที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนำไปเป็นข้อคิดนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสุขจะได้เกิดมีในการดำเนินชีวิตในภาคกลางวันก็แล้วกันอย่างใดเสียในยามค่ำคืนเนี่ยเราก็พักผ่อนนะพักให้สบายกายสบายใจพรุ่งนี้เช้าเราก็ตื่นไปทำการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีสตินะรู้จักพอรู้จักให้รู้จักทำใจรู้จักปล่อยวางแล้วก็เห็นทุกอย่างว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้นะรู้จักพอเริ่มต้นตั้งแต่พอใจพอดีพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เราก็มีความสุขท่านจึงบอกว่ารู้จักพอก่อสุขทุกสถานรู้จักให้คนเราเกิดมาเอาแต่กรรมแล้วไม่แบเอาแต่รับแต่ไม่สละให้ปันจะไม่รู้จักคำว่าความสุขที่แท้จริงนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทะทังมิตตานิคันตติผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ทะทะมโนปิโยโหตินะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักสังคมอยู่ได้ด้วยการให้นะโยมนะต่อมาก็คือรู้จักทำใจยามประสบพบกับทุกข์อันเกิดมาจากฤทธิ์ของโลกธรรมนะเสียใจอย่าปล่อยให้ใจเสียสูญเสียก็อย่าปล่อยให้เสียสูญเศร้าหมองแต่ต้องให้มีผ่องใสอันนี้คือเรื่องของการทำใจรู้จักปล่อยวางนะรู้จักสละสลัดดังคำโบราณที่ว่าไก่สลัดขนคนสลัดผ้าอย่าเป็นมนุษย์นกเขานกเขาเป็นสัตว์ขี้ตู่จับกิ่งไม้ต้นใดก็เฝ้าแต่ร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นแหละนะคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไปหลงยึดหลงถือก็เพราะเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นของเรานะนักปราชญ์ทางศาสนาท่านสอนเอาไว้ดีว่าที่เรามีทุกข์เพราะเราหลงเข้าไปยึดเข้าไปถือยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งถือก็ยิ่งหนักทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางอย่าไปยึดถือจะพากันเป็นทุกข์เปล่าๆสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาในคำที่ว่าเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดานั้นนะโยมญาติทั้งหลายอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือเข้าใจความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นไปของชีวิตเราว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเกิดก็เพื่อตายได้ก็เพื่อเสียไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปนะพระพุทธองค์ตรัสว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาการเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาได้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะเกิดก็ธรรมดาแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาที่ร้องโหมร้องไห้เสียใจกันเพราะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาเวลาเกิดต่างก็ดีใจนะโยมนะแต่เวลาตายไปก็พากันเศร้าโศกเสียใจเพราะลืมนึกว่ามันเป็นเหตุนะเกิดมันเป็นเหตุตายมันเป็นผลนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอุบัติในเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ามกลางและแตกสลายไปในที่สุดใครเข้าไปยึดถือใครเข้าถึงธรรมดาได้จะเป็นคนที่ยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อทุกมีนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะมีความสุขในเบื้องต้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนจะต้องรักษากายอย่าให้วิปริตและรักษาจิตอย่าให้วิปลาสรักษากายมาให้วิปริตโรคภัยก็ไม่เบียดเบียนรักษาจิตมาให้วิปลาสกิเลสก็ไม่รบกวนนะนี่คือการแสวงหาความสุขให้แก่ชีวิตของตนเองในเบื้องต้นนั้นความปรารถนาของชีวิตเราแต่ละคนนั้นเนี่ย
นะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกญาติโยมลาภยศสรรเสริญสุขมันก็จริงอยู่ทุกคนอยากจะได้ใครที่อยากจะมีถ้าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ทุกคนนั้นเนี่ยอยากมีความสุขยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อได้ก็ฟูใจอิ่มใจภูมิใจเป็นเรื่องปกติเมื่อเสียก็ห่อเหี่ยวใจหดหู่ใจนะหมดกำลังใจแต่เราก็อย่าลืมว่านั่นมันเป็นเพียงแค่โลกธรรมเท่านั้นเราจะมีสุขตามที่เราพึงปรารถนาได้เราก็ต้องรู้จากการนำเอาหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะต้องมี9อย่าพาให้สุขก็คือว่าโกรธอย่าระเบิดทรัพย์สินผู้อื่นเราก็อย่าไปละเมิดสามีภรรยาก็อย่าไประแวงบุตรธิดาอย่าละทิ้งกฎหมายอย่าละเมิดนอนอย่าละเมอทุกข์อย่าระทมสุขอย่าระเริงทานศีลภาวนาก็อย่าละวางนะพุทธวิธีในการเอาชนะทุกข์แล้วก็สร้างสุขให้แก่ชีวิตนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าพึงชนะโกรธด้วยความไม่โกรธชนะโหดด้วยความเมตตาชนะร้ายด้วยความดีชนะตรณีด้วยการให้ชนะเหลวไหลด้วยความจริงชนะเย่อหยิ่งด้วยความอ่อนโยนนั้นคนจะมีเสน่ห์มีความสุขได้นะจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในหลักสามอ่อนด้วยนะโยมนะเนี่ยสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยเราก็ได้สาระหลากหลายตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาจนถึงขณะเนี้ยเราก็ฟังกันอย่างต่อเนื่องฟังด้วยนั่งกรรมฐานกันไปด้วยก็จะดีนะแต่ญาติโยมที่ขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็ฟังเทศไปด้วยมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะแล้วก็ให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะไม่เฉพาะที่ญาติโยมชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนญาติโยมที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะที่จังหวัดใกล้เคียงนะก็ฟังธรรมะก่อนนอนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นญาติโยมทางจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาโน่นอยู่ทางจังหวัดสระแก้วนี่ก็ฟังนะญาติโยมอยู่ทางขอนแก่นนะติดกับบุรีรัมย์เรานี่ก็ฟังธรรมะก่อนนอนหลายท่านเลยทีเดียวเมื่อหลายเดือนก่อนนั้นได้มีโอกาสไปโปรดญาติโปรดโยมนะที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะก็สงสัยว่าญาติโยมรู้จักองค์เทศได้อย่างไรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านบอกว่าได้ฟังธรรมะก่อนนอนนี่แหละนะก็ได้นิมนต์ไปโปรดญาติโปรดโยมฟังทางโน้นเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะได้เผยแผ่ศาสนาตรงนี้แหละโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเราต่างก็ปรารถนาความสุขปรารถนาความดีเราจะต้องมีสามอ่อนอ่อนน้อมอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนอ่อนน้อมแสดงออกทางกายอ่อนหวานแสดงออกทางวาจาอ่อนโยนก็แสดงออกทางจิตใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลใดเอาชนะผู้อื่นได้ในสงครามเป็นจำนวนพันคูณพันคือจำนวนแสนจำนวนล้านยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบต่อเมื่อใดบุคคลนั้นเนี่ยสามารถเอาชนะตนจากความชั่วได้แม้เพียงครั้งเดียวบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นยอดขุนพลหรือยอดนักรบนั้นโยมญาติทั้งหลายย้อนไปถึงอารมณ์เป็นเรื่องของจิตใจคำว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่มารุมจิตอารมณ์ที่ดีเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีก็เรียกว่าอนิทธารมณ์ในเวลาสมหวังก็ชื่นชมเวลาผิดหวังก็ขมขื่นนั้นเนี่ยในบรรดาโลกธรรมมันก็เป็นอย่างนี้ได้ก็สมหวังเสียก็ผิดหวังมีทั้งอารมณ์ชื่นแล้วก็อารมณ์เศร้าคละเคล้ากันไปชีวิตของคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละในข้อที่ว่าโกรธอย่าไประเบิดเนี่ยก็คือในบรรดาอาวุธนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายปืนนั้นเนี่ยมีรัศมีที่ทำการได้ไกลแต่ไม่กว้างเหมือนระเบิดนะความโกรธเป็นไฟอย่างหนึ่งนะทางพระท่านเรียกว่าโทสคิไฟคือโทสะนะมันเป็นระเบิดเวลาที่มีอันตรายยิ่งกว่าไฟใดๆเพราะถ้าระเบิดแล้วคุมไม่ได้นะมันจะกระจายจากตัวไปสู่คนรอบข้างยิ่งบุคคลนั้นเนี่ยเป็นใหญ่อันตรายก็จะยิ่งมากครอบครัวสังคมประเทศชาติบริวารญาติมิตรมีผลกระทบหมดเลยทีเดียวอะไรทำให้คนเราโกรธหรือเกิดระเบิดขึ้นนะต้นตอของปัญหาก็มีอยู่4ประการคือประการแรกเนี่ยอรติความไม่ชอบใจใครพูดไม่ถูกหูนะดูอะไรไม่เข้าตาเจรจาไม่ถูกใจได้อะไรไม่สมอารมณ์นะนี่ก็เรียกว่าอรติต่อมาก็คืออคติความลำเอียงนะไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมย่อมที่จะทำให้ผู้น้อย
ที่มีโอกาสที่จะระเบิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาได้นะปฏิฆะการกระทบนะสิ่งที่ไม่ชอบใจมากระทบก็โกรธเกลียดเครียดแล้วก็แค้นแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือปฏิปักษ์นะเผชิญหน้าประจันหน้าเป็นศัตรูคู่พยาบาทนะวิธีที่จะแก้ปัญหาโยมญาติทั้งหลายก็ต้องใช้คำว่าเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกเราพุทธศาสนิกชนอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็ไม่ต้องมีความโกรธต่อกันนะญาติโยมนะโทสักขิไฟคือโทสะสาธุชนทั้งหลายความโกรธความเกลียดนั้นเนี่ยถ้ากำจัดไม่ได้มันก็เป็นอันตรายนะการฆ่าอย่างอื่นนั้นเป็นบาปแต่การฆ่าความโกรธนี่เป็นบุญพราหมณ์ผู้หนึ่งทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่าฆ่าอะไรจึงจะอยู่เป็นสุขและทำอย่างไรจึงจะไม่เศร้าโศกพระพุทธองค์ตรัสตอบพราหมณ์ผู้นั้นว่าโกทังคตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้จะอยู่เป็นสุขโกทังคตวานโสจติฆ่าความโกรธได้จะไม่เศร้าโศกการจะไม่โกรธกันต้องเริ่มต้นที่เมตตาปรารถนาสุขต่อกันและกันนั้นโยมญาติทั้งหลายมองกันในแง่ดีก็จะพบความดีของกันและกันมองโลกในแง่ดีก็จะพบความดีที่มีอยู่ในโลกมองคนในแง่ร้ายก็จะเจอสิ่งที่ร้ายๆที่อยู่ในคนทำจิตใจให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสท่านยิ่งกล่าวว่ามองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายไกลกลับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ยต่อมาก็คือไม่มีอคติอคติแปลว่าลำเอียงนะไม่ว่าจะลำเอียงเพราะความรักลำเอียงเพราะความชังลำเอียงเพราะความกลัวหรือลำเอียงเพราะความเข่าความหลงผิดก็เช็คเช่นเดียวกันเราต้องไม่มีอคติอยู่ในจิตใจนะไม่จ้องจับผิดกันนะอยู่ร่วมกันก็ต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันเราจะมีความสุขได้นะความปรารถนาที่เราตั้งใจไว้มันก็จะได้นะถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะการไม่มีอคติการไม่จ้องจับผิดกันนะก็คืออยู่ด้วยความไว้วางใจไม่ระแวงกันทุกคนในหน่วยงานคือพวกเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันในบ้านในเมืองของเราเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่มีใครแก้ไขได้นะก็คือการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือพวกเขาพวกเราอะไรประมาณเนี้ยนะมีความชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันนั้นเราท่านทั้งหลายเราจะต้องอยู่ในพวกเดียวกันเรียกว่าคนไทยด้วยกันเราก็ดูแลซึ่งกันและกันรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติมิตรนอกจากไม่มีอคติไม่จ้องจับผิดกันแล้วต่อมาก็คือไม่ริษยาคนขี้อิจฉาริษยาเห็นใครดีเกินหน้าแล้วทนไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอรติโลกนาสิกาความริษยายังโลกาให้พินาศนะต้องมีมุทิตาจิตใครได้ดีต้องยินดีด้วยนะก็จะเกิดความรักใคร่ไมตรีกันถามว่าถ้าความโกรธคือความร้อนเกิดขึ้นในใจเราจะมีวิธีระงับอย่างไรก็นับ1ให้ถึง10นึกถึงความดีที่เคยมีต่อกันนึกว่าเขาไม่สบายนึกว่าเขาดีกว่าประมาณนั้นนับ1ถึง10ตรงนี้นะใครมาด่ามาว่าเราเราก็พยายามนะนับในใจนับ1นะถึง10ไม่หายก็นับให้ถึง100นับ1ถึง100ไม่หายก็นับไปถึง1000ก็แล้วกันแต่ว่าวิธีนี้ก็ยังรับประกันไม่ได้เพราะจะนับ1ถึง10ถึง100ได้มันจะต้องดูคู่ต่อสู้เสียก่อนว่าจะมีเวลาได้นับกันหรือไม่ถ้าเรามัวแต่จะไปนับเขาก็ว่าอยู่นั่นแหละญาติโยมนะนี่ก็ลำบากเหมือนกันต่อมาก็คือนึกถึงความดีที่เคยมีต่อกันเอาความดีมาชั่งตรองจะช่วยผ่อนคลายความโกรธเกลียดกันลงได้และนึกว่าเขาไม่สบายก็คือคิดว่าเขาไม่ปกติปกติเขาไม่เป็นอย่างนี้แต่นี่เขาผิดปกติเขาจึงเปลี่ยนไปอภัยก็จะเกิดขึ้นนะนึกว่าดีกว่าก็คือนึกว่าดีกว่ามันจะเลวร้ายไปกว่านี้นะพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระปุณณยมท่านจะไปจำพรรษาที่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านสุนาปรันตปะนะก็บ้านนี้มีแต่คนปากร้ายใจร้ายพระพุทธเจ้าเกรงว่าพระปุณณจะทนไม่ไหวจึงทรงทดสอบอารมณ์เสียก่อนพระพุทธองค์ตรัสถามว่าบ้านนี้มีคนปากร้ายนะถ้าเขาว่าเธอจะทำอย่างไรพระปุณณะกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าดีกว่า
พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดีกว่าอย่างไรดีกว่าเขาด่าเนี่ยเขาว่าดีกว่าเขาด่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาด่าล่ะพระปุณณะกราบบังคมทูลว่าเขาด่าก็ดีกว่าเขาตีนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาตีล่ะปุณณะกราบบังคมทูลว่าก็ดีกว่าเขาฆ่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาฆ่าเธอล่ะพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้พระปุณณะกราบบังคมทูลถามว่าก็ดีกว่าที่ข้าพระองค์ไปฆ่าเขาพระพุทธเจ้าตรัสสาธุดีแล้วถ้าอย่างนั้นปุณณะเธอไปได้เนี่ยเราก็เหมือนกันโยมญาติทั้งหลายใครมาด่ามาว่าเราก็นึกดีกว่าก็คือว่าดีกว่าที่เราจะไปว่าเขาทำร้ายเขาหรือดีกว่าที่มันจะเลวร้ายไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเห็นโทษของความโกรธเห็นประโยชน์ของความมีเมตตาต่อกันคนจะไม่โกรธต้องแผ่เมตตาเข้าหากันโลโกปัทธรรมพิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโสภีเพราะว่ามีเมตตาโลกโสภาเพราะเมตตาค้ำจุนนั้นเราท่านทั้งหลายเราก็มีเมตตาต่อกันและกันความโกรธจะไม่เกิดขึ้นทรัพย์สินผู้อื่นเนี่ยเราก็อย่าไปละโมบก็คืออย่าไปอยากได้นะทรัพย์สินผู้อื่นอย่าไปละโมบคำว่าละโมบก็คือโลภอยากได้นั่นเองโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมะทั้งปวงอติโลโภหิปาปะโกนะยิ่งโลภมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นคนชั่วร้ายมากเท่านั้นทุจริตคอร์รัปชันไม่ดีในบรรดารากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งหลายโลภะเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นความโลภความโกรธความหลงโลภะเป็นข้อแรกโลภะเกิดจากใจรั่วความไม่รู้จักพอไม่ว่าไม่พอใจหรือไม่พอดีดังบทกวีที่ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอนะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ตนได้นะไม่มีสิ่งที่เราชอบให้เราหันมาชอบในสิ่งที่เรามีเราก็จะมีความสุขเองนั้นโยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นภรรยาผู้อื่นดุจมารดาของตนเห็นทรัพย์ผู้อื่นมีค่าดุจก้อนดินเห็นชีวิตสัตว์ทั้งหลายเหมือนชีวิตตัวเองคนนั้นเป็นบัณฑิตอยู่ที่ไหนยังโลกสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายความโลภนะเป็นทางที่ก่อให้เกิดการแสวงหาในทางทุจริตคอร์รัปชันช่อราษฎร์บังหลวงนะคนแต่ก่อนท่านบอกเอาไว้ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคำนี้ญาติโยมเราควรที่จะนำไปสอนลูกสอนหลานให้ลูกหลานของเราเนี่ยกลัวบาปกลัวกรรมนะอย่าไปทุจริตอย่าไปคอร์รัปชันเพราะทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นมะเร็งร้ายของสังคมมาทุกยุคทุกสมัยปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่ญาติโยมแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีไปถึงไหนแต่คิดว่าตราบใดที่ยังมีคนตราบนั้นก็ยังมีทุจริตคอร์รัปชันยังมีคนอยากได้อำนาจวาสนามันก็ยังจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นโลกธรรมอย่างหนึ่งนั้นเราก็สอนลูกสอนหลานให้รู้จักคำว่าละอายชั่วกลัวบาปนะเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราต้องยินดีในสิ่งที่ตนเองได้พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีเราอย่าไปลุ่มหลงในสิ่งเราอย่าไปยึดติดอย่าไปลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของจนเกินไปให้ยินดีในสิ่งที่ตนเองได้พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอันนี้คือข้อที่ว่าทรัพย์ผู้อื่นอย่าไปละโมบประการต่อมาก็คือสามีภรรยาก็อย่าไประแวงนะอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมครอบครัวครอบครัวจะไม่แตกแยกเพราะบุคคลทั้งสองฝ่ายไว้วางใจให้เกียรติซึ่งกันและกันนะมีความซื่อตรงจงรักแล้วก็หนักแน่นนะซื่อตรงไม่คดคือไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงกันจงรักคือจริงจังจริงใจต่อกันและกันหนักแน่นก็คืออดทนอดกลั้นนะท่านจึงบอกว่าชีวิตกับคณิตศาสตร์มันไม่เหมือนกันคณิตศาสตร์1บวก1เป็น2ชีวิตศาสตร์1บวก1เท่ากับ1เอาคน2คนมาเป็นคนคนเดียวกันเอาคน2ตระกูลมาเป็นตระกูลเดียวกันเพราะฉะนั้นก่อนแต่งท่านจึงเปิดตาให้กว้างเปิดหูให้กว้างดูกันให้ท่วนทีนะให้เห็นข้อเด่นข้อด้อยของกันและกันจนกระทั่งสามารถให้อภัยกันได้นะอย่าให้เป็นข่าวคราวเหมือนกับดาราเหมือนกับผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนะตอนแต่งงานกันก็มีชื่อมีเสียงมีความโด่งดังพอจะต้องมาหย่าร้างกันก็โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะนั้นเราท่านทั้งหลายเราต้องมีสติในการครองตนครองคู่นะคู่ชีวิตคู่ครองมันต่างจากคู่ขาคู่ขามันชั่วครู่ชั่วยาม
แต่คู่ครองมันต้องอยู่กันนานๆคู่ชีวิตนั้นเนี่ยมีทั้งคู่บุญมีทั้งคู่บาปคู่บุญนั้นเนี่ยมีอยู่สองคู่คู่สุขคู่ทุกข์กับคู่สร้างคู่สมคู่บาปก็มีสองคู่คือคู่เวรคู่กรรมกับคู่ล้างคู่ผลาญคู่สุขคู่ทุกข์เป็นอย่างไรโยมญาติทั้งหลายก็ดูพระเวสสันดรกับพระนางมัทสีเป็นแบบอย่างสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันเรียกว่ายามสมบูรณ์ได้ร่วมยศคราอัพยศไม่ขอย้ายไม่เป็นฉาบหลายจริงไม่เป็นหญิงหลายชายนะคู่สร้างคู่สมนะต้องช่วยกันสร้างฐานะจากสิ่งที่ไม่มีให้มันมีและสมก็คือเหมาะสมกันด้วยประการทั้งปวงไม่ใช่ว่าคนหนึ่งก็หาอีกคนหนึ่งก็ติดการพนันมันก็ไปกันยากนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายเราก็ต้องมีทั้งคู่สร้างคู่สมนะเราก็ไปด้วยกันได้ถ้าชีวิตคู่ญาติโยมเป็นอย่างนี้คู่เวรคู่กรรมอยู่กันด้วยเวรด้วยกรรมแต่ก็แยกกันไม่ได้เข้าตำราว่าผัวดุเมียร้ายต่างสายต่างซัดลงศอกตอกหมัดกันจ้าละวันผีเรือนตกใจหนีไกลจากบ้านสัตว์แช่งให้มันระยำอปรีทำมาหากินไม่มีวันเจริญพวกเพลิดเพลินผัวผีเมียผีประมาณนั้นนี่คือคู่นี่คือคู่เวรคู่กรรมนะต่อมาก็คือผู้คู่ล้างคู่ผลาญนะทำลายทุกอย่างที่มีแล้วให้หมดไปเข้าลักษณะที่ว่าผัวทุบเตาเมียทุบหม้อประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นสามีภรรยาท่านจึงบอกว่าต้องเอาอกเอาใจกันเข้าอกเข้าใจกันไว้เนื้อเชื่อใจกันนะเป็นข้าก็ต้องรู้ใจเจ้าเป็นบ่าวก็ต้องรู้ใจนายนะเป็นสามีภรรยาก็ต้องรู้ใจซึ่งกันและกันเมื่อมีคู่ก็จงรู้ปรนิบัติและซื่อสัตย์สุจริตจิตนอบน้อมอย่าคิดร้ายย้ายแยกทำแปลกปลอมมันนอบน้อมเสน่หาพาสุขเอ่ยนะต่อมาก็คือบุตรธิดาอย่าละทิ้งอันนี้ก็เป็นความปรารถนาของคนเราที่ใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์ญาติโยมเราก็ต้องดูแลครอบครัวของตนอันนี้สำคัญมากปัญหาที่เกิดทุกวันนี้เราต่างก็โทษกันไปโทษกันมาคนโบราณท่านบอกว่าอันลูกตัวชั่วโฉดเขาโทษพ่อแม่ถ้าสิทธิ์แสชั่วโฉดเขาก็โทษครูบาอาจารย์ที่สอนนะนัยยะตรงกันข้ามถ้าลูกดีเป็นสีสง่าหน้าญาติวงพงศาก็ผ่องใสแม้นญาติสนิทมิตรสหายที่ใกล้ไกลก็พอใจสรรเสริญเจริญพรนะนั้นโยมญาติทั้งหลายบุตรธิดาอย่าละทิ้งนะหนึ่งก็คืออย่าละสายตาต้องสอดส่องสองอย่าละสายใจก็คือว่านึกถึงความเป็นไปของเขาเอาใจใส่ดูจะลูกจะดีหรือไม่ดีนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเริ่มที่พ่อก่อที่แม่แก่ที่ลูกปลูกที่โรงเรียนนำไปเปลี่ยนที่วัดเปลี่ยนไม่ไหวก็นำไปดัดกันที่ตารางอะไรประมาณนั้นนะสังคมเราก็ฝึกหัดกันมาอย่างนี้แต่รวมความแล้วก็คือว่าสถาบันทั้งสามนะที่จะบันดาลให้กุลบุตรธิดาของเราทั้งหลายดีงามก็คือบวรนะได้แก่บ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโรงเรียนนี่แหละสรุปอีกทีก็คือว่ากุลบุตรธิดาจะเป็นคนดีมีคุณภาพได้ก็ต้องอาศัยพ่ออุ้มแม่ชูครูพาเดินพระพาไปแล้วก็กฎหมายกำกับนั้นบทบาทของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะให้ลูกเจริญงอกงามไม่เป็นขยะของสังคมท่านทั้งหลายจะต้องให้สามอก็คืออบรมอบอุ่นแล้วก็อบอวนอบรมด้วยให้ความรู้อบอุ่นให้ความรักอบอวนให้การยกย่องเชิดชูถ้าไม่อบรมไม่อบอุ่นไม่อบอวนจะมีแต่อบอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเบื้องต้นดังท่านนิพนธ์เอาไว้ว่าพ่อแม่ดีก็เป็นสีมงคลส่งจำเริญวงวาสนามหาศาลเมื่อลูกดีก็มีสีแก่วงวานก็รากฐานมั่นคงดำรงพันนะและอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือว่ากฎหมายอย่าไปละเมิดเป็นพลเมืองอย่าละเมิดกฎหมายเป็นชาวบ้านก็อย่าละเมิดศีลเป็นข้าราชการก็อย่าละเมิดระเบียบวินัยขับรถก็ต้องไม่ละเมิดกฎจราจรเป็นนักการเมืองก็ต้องไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญถ้าชาวบ้านละเมิดศีล5แสดงว่าละเมิดกฎกติกาอันเป็นหลักประกันของสังคมต่อมานั้นโยมญาติทั้งหลายนอนอย่าละเมอคือไม่ละเมอเพ้อพกไม่ฝันร้ายคนที่นอนละเมอหรือฝันร้ายเกิดจากเหตุ4ประการคือบุพนิมิตจิตนิวรณ์เทพสังหรณ์ธาตุกำเริบเนี่ยในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยก่อนหลับก่อนนอนถ้า
ไม่อยากนอนละเมอเราก็ต้องมีสติสวดมนต์ก่อนนอนปุพพานิมิตกรใจเรื่องในอดีตมันฟุ้งขึ้นมาจิตนิวรณ์จิตผูกพันกับเรื่องอะไรยังละและลืมไม่ได้เทพสังหรณ์คือมีเทวดามาบอกเหตุธาตุกำเริบนะกินมากเกินไปกินมากเกินขอบเขตเป็นเหตุให้ธาตุไฟกำเริบเพราะฉะนั้นนอนก็อย่าละเมอต้องแก้ด้วยการสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนกรวดน้ำแผ่เมตตาทำจิตใจให้สงบนะโยมนะทำจิตใจสบายหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขอานิสงส์ของเมตตาท่านพรรณนาไว้ว่าคนที่มีเมตตาเป็นอาวุธสีหน้าผุดผ่องแย้มและแจ่มใสหลับเป็นสุขลุกตื่นก็ชื่นใจและจะไม่ฝันร้ายสบายดีนะทุกยรทมนะท่านทั้งหลายเมื่อหัวเราะโลกก็หัวเราะด้วยแต่เมื่อร้องให้เราก็ต้องร้องให้คนเดียวคนเรานั้นมีโอกาสผิดพลาดด้วยกันทุกคนนะโยมนะความผิดพลาดเป็นเรื่องของคนแต่การรู้จักแก้ไขเป็นวิสัยของบัณฑิตอย่าผิดพลาดซ้ำซากดังท่านสอนเอาไว้ให้เราคิดว่าผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ่ยถึงสี่อีกทีห้าหกซ้ำอภัยฉะไหนอย่าลืมว่าอย่าสิ้นหวังในชีวิตอย่าสิ้นคิดเมื่อมีปัญหานั้นฝากญาติฝากโยมว่ามีปัญหาไว้ให้แก้ไม่ใช่มีปัญหาไว้ให้กลุ้มเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาบางคนมีปัญหาแล้วเอาแต่กลุ้มไม่หาทางแก้ไขไปหาทางออกในทางที่ผิดๆธรรมชาติมีมืดก็มีสว่างโยมเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีทางที่จะแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าแก้ได้ช้าหรือเร็วนะข้อสำคัญต้องรู้เท่าทันโลกธรรมนะโยมนะนะดังที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าโลกธรรมมีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปเพราะมันเป็นธรรมะประจําโลกนะเราพุทธศาสนิกชนต้องรู้ว่าโลกมันก็มีทั้งชื่นชมขมขื่นบางอย่างมาแล้วก็ไปได้แล้วก็เสียเราจึงต้องมีขันติธรรมนำสุขแล้วก็รู้เท่าทันว่าเราทุกข์เพราะอะไรจะได้ไม่ระทมทุกข์เพราะโลกเราต้องรู้จักคำว่าปล่อยวางจึงจะว่างและก็เบาเวลาสุขก็อย่าไประเริงนะอย่ามัวหลงพะวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกไม่เป็นแก่นสารอย่าลืมตัวอย่ามัวเมาอย่าประมาทท่านจึงบอกว่าขนองคือพินาศประมาทคือตายเมาตนลืมตายเมากายลืมแก่เมาสามีภรรยาลืมพ่อลืมแม่เมาเหล้าเมากระแช่ลืมคุกลืมตารางและอย่าหลงเพราะหลงทำให้เสียเป็นต้นว่าหลงโลภทำให้เสียศักดิ์หลงรักทำให้เสียโสดหลงโกรธทำให้เสียสุขหลงอบายมุขทำให้เราเนี่ยเสียสมบัติฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเตระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์แรม7ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับรายการคติธรรมประจำวันต้นรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วสนทนากันสวัสดีบุรีรัมย์เวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น.ที่เวลาครองชาติจากนั้นรับรายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับรายการฟังสบายสไตล์สวท.ต่อด้วยรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการร่วมสร้างประเทศเวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการไทยแลนด์แดนสยามเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.จะได้รายการสุขกายสุขใจเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังกันแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศวิทยุการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิทยุน้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปเขาจะทุ่มเทรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์และรับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์อนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่ร่วมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณพ่อสมหมายคะเรรัมตลอดทางญาติโยมบ้านดอนหวายตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศงานบุญฉลองอัฐิของคุณพ่อสมหมายคะเรรัมโยมก็ร่วมการอุปถัมภ์การจัดทำรายการนะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะโยมนะโยมญาติทั้งหลายบ้านดอนหวายนี่ก็ฟังคติธรรมประจำวันผ่านหอกระจายข่าวที่ผู้นำท่านได้นำเสียงออกตามสายหรือออกหอกระจายข่าวของชุมชนให้ญาติโยมได้ฟังกันทั่วทั้งชุมชนเลยทีเดียวก็ขออนุโมทนาขอบคุณที่ช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นนะญาติโยมวันนี้จะเดินทางไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านคิดตุนตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ในงานบุญของคุณแม่ติ๊กสมรำนะเวลา 9:00 น.และช่วงบ่ายก็มีการประกอบพิธีชาปนกิจศพของคุณแม่ติ๊กสมรำญาติพี่น้องไกลๆทราบข่าวก็ไปร่วมในพิธีนะโยมนะณเมนวัดจตุคามมัชชิมารามนะหรือว่าบ้านโคกกลางเชิญเจริญพรนิยมนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1470 086-653-1470ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญนั้นนิยมญาติทั้งหลายวันนี้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์จะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเรียกว่าทำบุญสลักพัดถวายพัดตามสลักนะก็ถือโอกาสเชิญเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาก็ไปร่วมถวายบุญสลักพัดโดยทั่วกันนิยมนะที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์วันนี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องรถแห่งพระธรรมเราท่านทั้งหลายถ้าพูดถึงเรื่องของรสชาติเราก็นึกถึงอาหารเมนูต่างๆที่เราชอบรสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานรสมันอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ชอบรสแตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อถ้าเป็นอาหารก็เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปส่วนรสแห่งธรรมะนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนก็ชอบอาจจะแตกต่างกันส่วนรสแห่งธรรมะนั้นเนี่ยเราก็
ส่วนรถแห่งธรรมะนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเราก็ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วก็ปฏิบัติกันไปเราก็จะได้รู้รสชาติของหลักธรรมคำสอนเราจะรู้รสชาติของธรรมะตอนไหนก็ตอนที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วเราได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมะย่อมรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสาธุชนทั้งหลายคำว่ารสคือสิ่งที่จะต้องรู้ด้วยลิ้นโดยเฉพาะเช่นรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มต่างๆเหล่านี้ย่อมเป็นที่รู้กันว่าเป็นรสแห่งอาหารอาหารเป็นเครื่องบำรุงร่างกายร่างกายจะแข็งแรงเติบโตเติบใหญ่ก็เพราะได้รับการบำรุงถ้าขาดการบำรุงแล้วก็หาแข็งแรงเติบโตได้ไม่อาหารจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการที่จะดำรงชีวิตเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวส่วนคำว่ารสแห่งธรรมะหรือธรรมะนั้นญาติโยมหมายถึงภาวะที่ทรงอยู่ตามสภาพของตนกล่าวคือที่ดีก็คงเป็นดีที่ชั่วก็คงเป็นชั่วไม่ผันแปรเป็นอย่างอื่นในพระพุทธภาษิตธรรมะจึงบ่งชี้ถึงความดีแล้วก็ความจริงนะอิงประโยชน์การที่บุคคลจะรู้จักรสแห่งธรรมะได้นั้นเนี่ยไม่ใช่จะสัมผัสได้ด้วยลิ้นเหมือนกับอาหารหากแต่จะต้องสัมผัสได้ด้วยจิตใจนะร่างกายมีอาหารเป็นเครื่องบำรุงฉันใดจิตใจก็ย่อมมีธรรมะเป็นเครื่องบำรุงฉันนั้นดังนั้นเนี่ยธรรมะจึงเป็นอาหารอันโอชะของจิตใจใจที่ขาดธรรมะหล่อเลี้ยงในญาติโยมก็จะกลายเป็นใจที่ตีบใจรีบใจเหี่ยวใจแห้งใจตีบรีบแห้งนั้นในญาติโยมถึงแม้จะอาศัยอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์เติบใหญ่นะก็หาใช่ที่จะสำเร็จประโยชน์สุขได้นะถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่แต่ภายในกลวงหรือเป็นโพรงไม่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับศัตรูมีพายุเป็นต้นได้ฉะนั้นรสแห่งพระธรรมจะเกิดมีได้จึงต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เองคือการเสวยรสของธรรมะนั้นโยมญาติทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะให้ได้รับรสแห่งพระธรรมจึงจำต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปในทางไตรทวารก็คือกายวาจาและก็ใจเป็นกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตใจจึงจะเข้มแข็งได้แล้วก็มั่นคงใจที่ไม่มีโรคใจที่ปราศจากอารมณ์ร้ายมาเบียดเบียนหายโศกเศร้าเจ้าจุกทุกข์ร้อนในชีวิตมีแต่ความสุขความสมบูรณ์สดชื่นเบิกบานมีกำลังเข้มแข็งเป็นอิสระมีความพอใจในเบื้องหลังมีความหวังในเบื้องหน้าสาธุชนทั้งหลายธรรมดาใจมีกำลังใหญ่กว่าฟ้าลึกกว่ามหาสมุทรไม่มีอาณาจักรไม่มีทหารไม่มีตำรวจไม่มีเงินตราหากแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งใหญ่ยิ่งกว่าอาณาจักรกล้ายิ่งกว่าทหารมีค่ายิ่งกว่าเงินมีอิทธิพลเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งนั้นก็คือกำลังใจนะกำลังใจนี่แหละญาติโยมยิ่งใหญ่นักคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งสามารถที่จะทำคุณประโยชน์แก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้และได้มากด้วยส่วนคนที่มีกำลังใจน้อยมีลักษณะอ่อนแอป้อแป้ปวกเปียกทำคุณประโยชน์แก่ตนและคนอื่นได้น้อยเพราะตนไม่มีอะไรดีนอกจากความแก่เปล่าทั้งเนี้ยเพราะเขาถูกโรคใจเบียดเบียนอันว่าโรคใจเนี่ยญาติโยมมีพิษร้ายยิ่งกว่าโรคกายเกิดขึ้นได้ง่ายและก็รวดเร็วสามารถขยายตัวได้ในพริบตาวันหนึ่งเวลาหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้หลายโรคหรือหลายครั้งบรรดาโรคใจทั้งหลายเหล่านั้นน่ะญาติโยมถ้าจะกล่าวให้สั้นก็รวมเป็น3โรคราคะโรครักโทสะโรคชังโมหะโรคหลงโรครักก็ชื่อว่าราคะนี่แหละโยมญาติทั้งหลายความรักอันประกอบด้วยเมตตาความปรารถนาดีความหวังดีอย่างเนี้ยเป็นความรักที่โน้มน้อมเข้าหากันนะการเอาใจเขาไปใส่ใจการเอาใจเราไปใส่ใจเขาการเอาใจเขามาใส่ใจเราความรักความเคารพนับถือกันโดยฐานะความรักความสามัคคีกันเป็นสันติสุขเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นโรคส่วนความรักอันเกิดจากกิเลสเช่นความหึงหวงความแข่งแย่งแข่งดีแข่งเด่น
ความทะเลาะวิวาทบาดหมางกันผิดเถียงกันเป็นต้นจึงจัดว่าเป็นโรคและก็เรียกว่าโรครักโรครักเนี่ยญาติโยมมีชื่อเรียกว่าราคะเป็นโรคใจชนิดหนักหน่วงมีฤทธิ์มีอำนาจยิ่งใหญ่ท่วงใจของคนไข้ให้มีอาการมึนซึมหงอยเหงาหมกมุ่นงุนง่านคนไข้เนี่ยมักจะลุ่มหลงมัวเมาเอาใจผูกพันมั่นหมายอยู่แต่ในเรื่องของรักยอมทิ้งการทิ้งงานหรือการงานที่ทำอยู่ย่อมหยุดชะงักดำเนินไปไม่สะดวกก็พร่องก็แพร่งเลอะเลอะเลือนพลาดพลาดพลังพลังดังที่โบราณกล่าวไว้ว่าคนผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความรักมักจะถูกยิงด้วยลูกศรคือตาด้วยธนูคือคิ้วให้ล้มสลบลงงงงันประหนึ่งว่าผีสิงสาธุชนทั้งหลายอันบุคคลผู้ถูกโรครักยิงแล้วเนี่ยแม้จะส่งไว้ซึ่งอำนาจมียศมีเกียรติสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สริงคารเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความดีมีศักดิ์มีสีมีความเป็นไทยทุกอย่างก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็หาพ้นจากอำนาจแห่งความรักไปได้ไม่ใจย่อมหมดความเป็นไทยใจย่อมตกเป็นทาสของความรักดังที่กล่าวกันว่าตัวเป็นไทยใจเป็นทาสฉะนั้นในญาติโยมใจที่ตกเป็นทาสของโรครักมักขุ่นมัวไม่ใสสว่างกระจ่างแจ้งถ้าโรครักเกิดอาการรุนแรงลุกเป็นไฟที่เริงร้อนเรียกว่าราคะคิไฟคือราคะเผาใจให้กลัดกลุ่มรุ่มร้อนกระวนกระวายเผาร่างกายให้สุดโทมเมื่อความรักเกิดขึ้นความโลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้โลภอำนาจวาสนาโลภทรัพย์สมบัติโลภอาหารการกินโลภในกามคุณเป็นโรคที่หมกมุ่นมึนเมาในความรักฝักใฝ่ทะเยอทะยานบำรุงบำเรอตนจนเกินส่วนนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาเพราะมาเพลิดเพลินลุ่มหลงงงงวยอยู่กับกามคุณคนเป็นโรคเพราะกามคุณมีอยู่มากแม้ตายในเรื่องของกามคุณเนี่ยก็นับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโรคชังมีชื่อว่าโทสะเป็นโรคใจชนิดร้ายแรงเหี้ยมโหดอันเกิดจากความขัดเคืองขุ่นแค้นใจที่มีโทสะครอบงำเนี่ยมักจะร้อนร้อนเป็นไฟมีจิตใจที่เร่าร้อนเรียกว่าโทสะคิไฟคือโทสะเมื่อเกิดขึ้นย่อมเผาใจให้กลัดกลุ่มรุ่มร้อนแสดงอาการถึงผิวพรรณดันโลหิตให้ขึ้นหน้าจนตาแดงปากใช้ถ้อยคำรุนแรงขู่ตวาดด่าแช่งใช้อวัยวะชกต่อยทุบตีจนกระทั่งมีอาวุธก็เข้าตีรันฟันแทงบาดเจ็บจนถึงล้มตายก็มีบุคคลผู้มีโรคชังแรงกล้าจนระงับไม่อยู่โทสะนั้นเนี่ยจะกลายเป็นอาวุธทำลายให้เจ็บช้ำน้ำใจและปวดร้าวไปทั่วทุกขุมขนโลหิตทุกหยาดเส้นประสาททุกสายจะกลายเป็นพิการเสียกำลังกระทั่งมีหน้าตาที่เหี้ยมเกรียมเผาร่างกายสุดโทมเร่งให้แก่และก็ทอนอายุให้สั้นที่พบเห็นกันมากมายก็คือเจ็บกายขายขี้หน้าถูกฟ้องถูกปรับและถูกจองจำทำโทษให้ติดคุกติดตารางความชั่วบางอย่างที่เป็นบริวารของโทสะโรคชังก็จะประดังเข้ามาเป็นความโกรธเป็นความผูกโกรธความอาฆาตพยาบาทจองเวรเป็นต้นโรคหลงนั้นญาติโยมมีชื่อว่าโมหะเป็นโรคใจประเภทคลุมเครือทำให้คนไข้เพ้อหลงไหลงมงายไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักกิจที่ควรทำไม่ควรทำซ้ำยังเป็นปัจจัยหลงรักหลงชังเป็นเมฆหมอกมาบดบังปัญญาให้มืดมัวโรคหลงเนี้ยญาติโยมย่อมเป็นไฟที่ร้อนกรุ่นอยู่ภายในเรียกว่าโมหคิไฟคือโมหะเพราะเผาใจให้เราร้อนระอุอยู่ภายในครอบงำจิตใจให้มืดมัวฝ้าฟางมองไม่เห็นทางแห่งความจริงได้เมื่อโรคหลงครอบงำใจแล้วเนี่ยโรคที่เป็นบริวารก็จะเข้ามาทำการแทรกแซงเช่นความริษยาอันมีลักษณะหลงความดีเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีมักจะมีอาการน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนด้อยกว่าคนอื่นแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนหาอุบายตัดรอนความดีเรื่อยไปโดยหารู้ไม่ว่าการใช้ความริษยายิงบุคคลอื่นนั้นเนี่ยตัวเองก็จะต้องบาดเจ็บดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลที่อุบัติมามีส่วนประกอบ2 ส่วนนะก็คือร่างกายกับใจสิ่งที่ทำอันตรายแก่ร่างกายก็คือโรค
สิ่งที่ทำอันตรายแก่จิตใจก็คือกิเลสกิเลสนั้นมีมากมายดังที่ได้กล่าวว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108แต่เมื่อสรุปให้สั้นก็มีเพียง3ตระกูลนะโยมนะกิเลสที่ทำให้จิตใจหิวโหยอยากได้ไม่รู้จักพอถมไม่รู้จักเต็มจัดเป็นตระกูลโลภะสาธุชนทั้งหลายในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราถูกโลภะครอบงำเนี่ยอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขก็เป็นได้เพราะความอยากได้ใครมีมากจนเกินไปบางครั้งถึงกับขนาดเบียดเบียนทรัพย์สินของบุคคลอื่นนะทุจริตคอร์รัปชันไม่ดีนะเกิดความโลภมากเกินไปความโลภครอบงำทำให้เรานั้นมีความทุกข์ทมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มอะไรประมาณนั้นนั้นมัตตัญญุตาสทาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณอย่างประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อนั้นคำว่าประมาณนี้ก็ทำให้เรารู้จักคำว่าพอเพียงแต่หมายถึงความเหมาะสมความสมควรหรือความเหมาะเจาะสมส่วนดังสำนวนที่ว่าความพอดีนั่นเองนิยมนะหรือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูกาลพรรษาน้ำท่าเพียงพอหรือยังก็ไม่ในใจสำหรับโยมญาติทั้งหลายที่อยู่ในถิ่นที่ต่างๆนะชุมชนที่ทำนาทำไร่โดยเฉพาะญาติโยมที่มีอาชีพทำนาเกษตรกรรมเกษตรกรนะก็ให้ฝนตกลงมาทั่วถึงก็แล้วกันนะกรมอุตุนิยมก็แจ้งเตือนมาแล้วระหว่างนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนิยมนะส่วนในกรุงเทพที่ว่าน้ำท่วมเราก็เห็นใจเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติก็คงจะลดตามลำดับในเรื่องของน้ำนั้นโยมญาติทั้งหลายส่วนเราดำรงตนอยู่แบบพอเพียงอย่างไรเสียก็อยู่ได้นั้นคำว่าความพอดีการกระทำพอกับดีของงานการกระทำพอกับดีของงานคือทำพอดีพอดีกับพอเพียงมีความหมายเป็นอันเดียวกันนะโยมนะลดความโลภได้ความพอดีพอเพียงก็จะตามมากล่าวคือทำพอเพียงเพื่ออยู่เพื่ออุปโภคบริโภคดังพระราชดำรัสตรัสถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็หมายถึงเรื่องเศรษฐกิจพอดีนั่นเองนะนั่นการกระทำที่เป็นไปพอกับดีเรียกว่าทำพอดีอย่าให้มันหย่อนดีอย่าให้มันเลยดีก็แล้วกันกินพอดีนอนพอดีนั่งพอดีเดินพอดีพูดพอดีจ่ายก็พอดีเศรษฐกิจก็จะพอเพียงนะความพอดีไม่มีก็เป็นทุกข์ความมีไม่พอก็เป็นทุกข์ความพอไม่มีก็เป็นทุกข์เมื่อไม่อยากทุกข์จงมีความพยายามสร้างความพอดีสร้างความพอมีให้มันมีสร้างความมีให้มันพอแล้วก็สร้างความพอให้มันมีความเป็นผู้รู้จักพอดีในการแสวงหานั่นน่ะดีญาติโยมรู้จักรักษาในทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้แล้วก็รู้จักในการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์ให้มันพอดีก็นับว่าประเสริฐแล้วจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์กายทุกข์ใจในภายหลังเพราะถ้ามีเกินใช้ได้เกินเสียก็เป็นความพอดีหรือพอเพียงแต่ถ้าเสียเกินได้ใช้เกินมีก็เป็นความไม่พอดีและไม่พอเพียงนั้นโยมญาติทั้งหลายความพอดีความพอเพียงนั้นเนี่ยตามความหมายสั้นสุดก็คือซึ่งความประหยัดนี้โดยใจความก็หมายถึงการรู้จักยับยั้งหรือระมัดระวังยั้งความต้องการในทางที่เกินความพอถือความพอควรเป็นสำคัญพยายามหักห้ามใจไม่ยอมคล้อยตามความอยากหรือความต้องการอันความประหยัดนั้นญาติโยมมีลักษณะหลายอย่างแต่ในเช้าของวันนี้นำมาให้ญาติโยมเนี่ยได้ฟังสักสองอย่างก็แล้วกัน1ประหยัดเวลา2ประหยัดทรัพย์ในญาติโยมประหยัดเวลามีปริศนาทำอยู่ว่าพญายักษ์ตนหนึ่งนามีในตา2ข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่มีปาก12ปากมีฟันไม่มากปากละ30ซี่กินสัตว์ทั่วปฐพียักษ์ตนนี้คือใครมีคำเฉลยอยู่ว่ายักษ์ตนนี้ก็คือพระกาลซึ่งหมายถึงเวลาวันเดือนปีตาสองข้างก็คือข้างขึ้นกับข้างแรม12ปากได้แก่1ปีมี12เดือนฟัน30ซี่หมายถึงเดือนหนึ่งมี30วันกินสัตว์ทั่วปฐพีก็หมายถึงกลืนกินชีวิตสัตว์ทั่วทั้งแผ่นดินทั่วทั้งโลกนั่นเองการเวลา

บำเพ็ญกิจที่ควรทำคือบุญคุณงามความดีเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวโกชัญญามรณังสุเวใครเล่าจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจจะตายวันนี้ก็ได้จึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาเพราะเวลาเป็นของมีค่าและก็มีอำนาจอยู่ในตัวสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้ต่างๆนานานะนั้นโยมญาติทั้งหลายคุณค่าของชีวิตนั้นเนี่ยมีความสำคัญอยู่ที่การประหยัดเวลาการใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ให้เหมาะสมกับกาลเทศะรู้จักเสียดายเวลาโดยไม่ยอมให้เวลาเนี่ยหมดเปลืองไปเปล่ากล่าวคือใช้เวลาเป็นวิชาความรู้เป็นคุณงามความดีเป็นทรัพย์สมบัติไม่ควรให้เวลาเปลืองไปโดยการเสียวิชาความรู้เสียคุณงามความดีเสียทรัพย์แล้วก็เสียโอกาสเสียความก้าวหน้าเวลามันผ่านไปแล้วไม่สามารถที่จะเรียกร้องกลับคืนมาได้ปีเก่าผ่านไปวันใหม่เดือนใหม่มันก็เข้ามานะมันก็เก่าไปใหม่มาอย่างนี้แหละญาติโยมคุณค่าคือการพรณนาถึงอดีตแล้วก็พัฒนาถึงปัจจุบันเพราะปัจจุบันสำคัญกว่าอดีตและก็อนาคตเมื่อปัจจุบันดีก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็จะเป็นอนาคตที่ดีด้วยผู้ที่รู้จักคำว่าประหยัดเวลานั้นนะโยมญาติทั้งหลายย่อมเห็นคุณค่าของการเวลาว่าเป็นเงินเป็นทองวันนี้วันเดียวดีกว่าวันพรุ่งนี้สองวันดังนั้นเนี่ยจึงควรรู้เรื่องเวลารู้ค่าของเวลาและรู้จักใช้เวลาเพราะไม่มีคุณค่าอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าการประหยัดเวลาและไม่มีความเสียหายอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับการเสียเวลาอย่าให้มีคำว่าสายเกินไปหรือสายเกินแก่โบราณท่านกล่าวสอนไว้ว่าเวลาและวารีมิได้มีที่คอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอาดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนั้นโยมญาติทั้งหลายประหยัดทรัพย์ความจริงเนี่ยมนุษย์หญิงชายที่อุบัติมาในโลกไม่มีทรัพย์สินสมบัติติดตัวมาเลยบุคคลมาหมั่นขยันหาในภายหลังเท่านั้นญาติโยมและรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยรู้จักประหยัดมัธยัสถ์การขยันหากินทำให้ทรัพย์เกิดขึ้นเป็นรายได้แล้วจำกัดรายจ่ายให้พอเหมาะพอควรกับรายรับไม่ให้ฝืดเคืองหรือว่าฟูมฟายรายได้เหมือนยาบำรุงธาตุรายจ่ายคล้ายกับยาระบายถ้ารายจ่ายมีมากได้มาเท่าใดจ่ายไปเท่านั้นก็จะกลายเป็นยาถ่ายที่ร้ายแรงส่วนรายเหลือเหมือนกับยาบำรุงหรือยาย่อยอาหารบุคคลผู้บริหารจัดการทรัพย์สมบัติที่หามาได้จะต้องรู้จักประหยัดตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาก็คือว่ารู้จักหาทรัพย์ใหม่รู้จักบูรณะทรัพย์เก่ารู้จักรายได้ที่ควรเก็บรู้จักรายจ่ายที่พอเหมาะพอควรแล้วก็พอเพียงเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่แบบเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่เล็งเห็นแต่เพียงความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยความฟุ่มเฟือยเพียรพยายามเก็บหอมรอมริบสร้างหลักปักฐานมีบ้านมีเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นาและมีงานทำดังที่คำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าใช้หนี้เก่าให้เขากู้ทิ้งลงเหวฝังดินไว้ใช้หนี้เก่าก็คือจ่ายทรัพย์สนองบุญคุณพ่อแม่บุตรธิดาพึงดูแลบิดามารดายามท่านเฒ่าชราแก่ชราก็เลี้ยงดูท่านอย่าให้ท่านอดรนทดใจนะให้เขากู้ก็คือจ่ายทรัพย์เลี้ยงดูลูกหลานเมื่อเขาเติบใหญ่จะได้สนองคุณไม่สูญเปล่าทิ้งลงเหวคือจ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตบริโภคแล้วไม่คงอยู่เหมือนกับการทิ้งลงเหวฝังดินไว้ก็คือจ่ายทรัพย์ทำบุญเพราะทำบุญแล้วไม่สูญหายมีปกติติดตามไปเหมือนกับเงาติดตามตัวดังนั้นโยมญาติทั้งหลายในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการทำบุญเดือน10วันศาสตร์น้อยไปจนถึงวันศาสตร์ใหญ่เราพุทธศาสนิกชนเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญอุทิศให้กับเปตชนนะให้กับปรตตุปชีวิเปรตญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปเพื่อท่านยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดท่านมารอรับส่วนบุญจากเราเราก็แผ่บุญไปให้เช่นเดียวกันกับพระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วได้ทำบุญแผ่บุญให้กับเปตชน
ท่านเหล่านั้นก็ได้ไปผุดไปเกิด

ตามกำลังบุญนั้นญาติของเราก็เช็คเช่นเดียวกันระหว่างวันศาสตร์น้อยวันศาสตร์ใหญ่นะเราพุทธศาสนิกชนก็ทำบุญอย่างสม่ำเสมอวันปกติธรรมดาก็ตักบาตรหน้าบ้านวันพระก็ไปทำบุญที่วัดนะแล้วก็วันศาสตร์ใหญ่นี่เป็นวันทำบุญส่งตายายไงดนตาแสนดนตาญาติโยมญาติโยมที่พูดภาษาถิ่นก็คือขมิ้นสระสระแองเมียนประเพณีแสนโดนตานะก็ถือว่าเราปฏิบัติตามที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบๆกันมาก็คือจุดมุ่งหมายก็คือการทำบุญอุทิศให้กับเปตชนที่ล่วงลับไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก็ได้จากกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้ที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์มีพิธีทำบุญถวายทานตามสลักพัดนะเพื่อเป็นการอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปถือโอกาสเชิญเจริญพรญาติโยมไปร่วมในพิธีได้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปส่วนพระผู้ดำเนินรายการ 9:00 นของวันนี้จะเดินทางไปเทศอานิสงส์ที่บ้านคิดตุนตำบลโคกกลางอำเภอลำปริมาศจังหวัดบุรีรัมย์พระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาพจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: บอกพ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับฟีฆ่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิบกับสปสช.ค่ะ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.5 MHz สวทบุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.

5:37 นะครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.กับผมธัญญาประวันรำและน้องเต้วีรยุทธการบรรจงนะครับในเช้าของวันเสาร์ในเช้าที่เป็นปีงบประมาณใหม่ก็ถือโอกาสที่สวัสดีนะครับแม่ชอบใช้คำนี้จังเลยนะปีงบประมาณเก่างบประมาณใหม่ปีงบประมาณเก่านี้ผ่านไปตั้งแต่30 กันยาครับท่านผู้ฟังวันนี้ปีงบประมาณใหม่แล้วนะครับเข้ามาได้3 วันสวัสดีไปยังผู้ร่วมจัดรายการนะคุณบรรเทาสำราญใจและก็คุณพี่บุญเรียนที่รักถือว่าเป็นผู้ร่วมจัดรายการกับผมนะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เติมเข้ามานะครับฟังอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับพระอาจารย์มหานิมิตมาเทศให้ฟังเสร็จก็ยังเปิดอยู่นะครับบอกว่ามีกำหนดปิดนู่นเลย7 โมงเช้าก็ขออนุญาตทักทายไปยังพี่ๆน้องๆเราแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อาจจะฟังผ่านหอกระจายข่าวนะครับในช่วงเช้าๆวันนี้นี่ก่อนเข้ารายการครับเนี่ยตรงข้ามสถานีวิทยุนี่ก็จะมีไม่ใช่กิจกรรมใหญ่เลยนะเป็นกิจกรรมที่มีคนเยอะมากนะก่อนเข้ามาเนี่ยคนเยอะมากเรียกว่ามีการใช้คำว่าเป็นกิจกรรมวิ่งแล้วกันนะครับ Charity Run 2026ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยนะครับคนก็ทั้งนักศึกษาทั้งพี่น้องประชาชนเข้าไปนะครับจริงๆเขาเปิดมาตั้งแต่นู่นแหละ4:30มาถึง5:00เนี่ยช่วง5:00เขาปล่อยตัวไปแล้วแหละนะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่าไม่รู้นะมีการปล่อยตัววิ่งไปแล้วแหละนะครับแล้วก็กิจกรรมใหญ่ๆอย่างเงี้ยบุรีรัมย์เรามักจะมีนะครับว่าในเรื่องของการออกกำลังกายการทำกิจกรรมสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับบุรีรัมย์เรามักจะมีนะครับและที่สำคัญครับผมยังเชิญชวนท่านฟังที่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าๆเนี่ยถ้านึกอะไรไม่ออกก็ลองออกกำลังกายกันสักนิดหนึ่งดีไหมครับเพราะว่าในช่วงของการตื่นเช้าก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพดีนั้นไม่มีขายนะท่านฟังครับถ้าอยากได้ต้องทำเองนะคิดอยากทำอะไรก็คิดเองทำเองนั่นแหละนะครับวันนี้นอกจากจะมีเรื่องราวของสปสช.มาฝากสรุปแล้วบางอย่างนั้นก็คงจะบอกได้ไม่ทั้งหมดครับท่านฟังเพราะเป็นรายการช่วงสั้นๆผมก็ใช้คำว่ามาเติมเต็มในช่วงที่อาจจะมีการบอกเล่าในช่วงสั้นๆขอบคุณจริงๆท่านผู้อำนวยการสวทเจ้าหน้าที่สวททุกท่านเลยนะครับที่อนุเคราะห์เวลาเป็นช่วงเวลาสั้นๆให้กับทางผู้ที่ทำหน้าที่อาสาสมัครส่วนตัวเนี่ยทำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2540นะครับเป็นอาสาสมัครที่อยู่กับสวทบุรีรัมย์มานานเดิมเนี่ยจะมีวิทยุ2 คลื่นนะไม่มีภาพเหมือนทุกวันนี้ท่านฟังครับไม่มีภาพก็มี FMนะก็อาจจะไปไม่ไกลนักแล้วก็มีระบบ AM 1368กิโลเฮิรตซ์ในอดีตเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่มีละนะเหลือแต่วิทยุ FM ก็ยังอยู่ร่วมกันกับพี่น้องจากเดิมอาจจะมีหลายรายการที่มาพบปะกับพี่น้องนะครับมาพักหลังก็จะเหลืออยู่บ้างนะว่าในเรื่องของรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.แล้วก็รายการร่วมคิดร่วมคุยกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับในช่วงของวันจันทร์แรกของเดือนแล้วก็หลายครั้งครับที่มีภารกิจก็ไม่ได้มาก็ต้องกราบประทานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับเอาละวันนี้มีเรื่องราวของเวลาพูดเรื่องของสปสช.เนี่ยสิทธิ์อันหนึ่งที่หลายคนผมว่าเข้มขัดสั้นไปเลยก็คือเรื่องของโรคนะโรคที่ไปรับการรักษาเพราะโรคนี้เป็นโรคที่เรียกว่าใช้ใจสูงมากครับเคยได้ยินเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือคนที่เป็นโรคหัวใจไหมท่านฟังครับวันนี้เอามาเติมเต็มนิดหนึ่งเพราะว่าวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งระดับโลกเนี่ยเขาประกาศให้วันที่29กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันหัวใจโลก29สปสช.เนี่ยเป็นวันหัวใจโลกท่านฟังครับมาชวนรู้เรื่องความเสี่ยงอาการฉุกเฉินเพราะบัตรทองมีสิทธิ์ครับเห็นนะครับเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยบัตรทองที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันมีสิทธิ์อะไรบ้างไปรักษาอะไรได้บ้างเนี่ยเรื่องของโรคหัวใจมีสิทธิ์ครับ
เขาร่วมรณรงค์กันนะมาตั้งแต่วันที่29ซึ่งทุกปีละนะจะเป็นวันสำคัญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสปสช.มีส่วนร่วมแล้วนี่ก็จะมาบอกมาเล่ากันย้ำนะครับว่าเรื่องของวันหัวใจโลกที่ตรงกับ29กันยายนของทุกปีเนี่ยเขาก็จะมีการเชิญชวนท่านฟังรู้ไหมครับการตรวจประเมินปัจจัยเสี่ยงสังเกตความผิดปกติของร่างกายเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของท่านเองท่านไหนล่ะก็ตัวท่านนั่นแหละนะท่านผู้ฟังที่กำลังฟังเนี่ยเคยจับหัวใจคลำหัวใจตัวเองไหมผิดปกติบ้างหรือเปล่าหรือว่าในแต่ละปีไปตรวจบ้างหรือเปล่าถ้าเป็นเด็กๆโอ้ไม่ต้องตรวจหรอกนะไม่มีหรอกอาการโรคแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการเชิญชวนไปตรวจไปรณรงค์วินิจฉัยเนี่ยเป็นเรื่องราวของการสื่อสารเรื่องของสุขภาพบางคนบอกว่าไม่อยากไปเลยโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นก็ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจึงมีการสร้างเรื่องของสร้างเสริมป้องกันโรคไงแต่ว่าในกรณีที่อาจจะสงสัยนะตัวเลขของประเทศไทยนี่มีเยอะนะครับท่านฟังครับกรมควบคุมโรคเผยแพร่ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยสะสมโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 260,000 คนตัวเลขนี้สะท้อนเลยนะครับว่าการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกเนี่ยทำให้เขาได้รับการดูแลรักษานั่นก็หมายความว่าคนไทยทั้งหลายๆล้านคนของประเทศเนี่ยก็มีการเข้าไปดูแลหัวใจของตัวเองเช่นกันดูแลหัวใจยังไงครับก็ไปตรวจครับไปตรวจไปหาคุณหมอไปที่โรงพยาบาลนะครับนี่แหละนะส่วนประชาชน35ปีขึ้นไปทุกสิทธิ์เลยเขาก็มีการบริการให้คำว่าทุกสิทธิ์ในที่นี้ผมกำลังหมายถึงว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยสิทธิ์หลักๆประมาณ3สิทธิ์นะสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ราชการและสิทธิ์บัตรทองเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับการรักษาได้35ปีขึ้นไปไปประเมินดูสิครับว่าความเสี่ยงของท่านเนี่ยมันมาจากอะไรหลายคนทราบนะโรคหัวใจเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวย่อยของโรคเบาหวานความดันนะท่านมีความดันมีเบาหวานมีความเสี่ยงมีความดันโลหิตสูงก็ไปตรวจหน่อยระดับไขมันเป็นยังไงหลักเกณฑ์เงื่อนไขเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับรักหัวใจของตัวเองสักนิดหนึ่ง เคยไหมครับเคยรักตัวเองไหมรักยังไงฮะรักด้วยกันตรวจหัวใจครับไปที่โรงพยาบาลนะอาการผิดปกติเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจเฉียบพลันเคยได้ยินไหมครับท่านฟังครับถ้าภาษาอาจารย์หมอคุณหมอเขาเรียกโรคสตีมี่เนี่ยนะครับมันเกิดจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันแล้วก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอหลายคนครับอายุไม่มากก็เป็นครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในช่วงของวัยกลางคนวัยทำงานนี่แหละนะครับเพราะมันมาจากความดันโลหิตสูงเรื่องของโรคเบาหวานอะไรประมาณนี้นะมันมีสาเหตุที่มาที่ไปคุณหมอก็จะแนะนำนะครับส่วนเรื่องของสิทธิ์นี่ผมกำลังจะบอกว่าแล้วบัตรทองนะมันมีสิทธิ์ไหมเวลาไปตรวจต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่ากำลังจะบอกว่าในการตรวจวินิจฉัยเนี่ยเราใช้สิทธิ์บัตรทองได้เห็นไหมครับหรือแม้แต่ถ้าตรวจไปแล้วเนี่ยมันมีอาการหรือว่าพบคุณหมอก็จะสามารถจ่ายยาละลายลิ่มเลือดเคยได้ยินไหมครับยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยจ่ายให้ได้อันนี้ฟรีนะครับคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือจำเป็นที่จะต้องไปฉีดสีและก็สวนหัวใจเนี่ยก็ใช้สิทธิ์บัตรทองได้ขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนแล้วก็ใส่ขดลวดค้ำยันในเลือดในหัวใจเราเนี่ยนะครับก็ใช้สิทธิ์บัตรทองได้หรือแม้แต่ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจใช้เงินเยอะมากท่านฟังครับเดี๋ยวนี้เนี่ยหลักหมื่นเขาไม่นับเลยล่ะนะครับผมจะเป็นหลักแสนนั่นแหละก็มีการดูแลทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราไปบอกว่าตัวเองเป็นไม่ได้เราต้องไปอาศัยว่าไปหาคุณหมอนะคุณหมอที่มีความชำนาญทุกโรงพยาบาลนี่แหละเขาก็จะมีวิธีการมีตรวจนะครับครอบคลุมเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของผ่าตัดลิ้นหัวใจผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอะไรประมาณเนี้ยคุณหมอก็จะเป็นผู้บอกเล่าของเราเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจถึงศูนย์หัวใจพยายามเรานี่ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเรื่องของการดูแลเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะนี่คือสปสช.นำเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วแหละนะ29กันยาของทุกปีวันหัวใจโลกเนี่ยก็มาบอกมาเล่าเพราะฉะนั้นดูแลหัวใจของตัวเองสักนิดนึงนะครับท่านฟัง
ถามตัวเองสิเคยตรวจหรือเปล่าถ้ายังก็ไปเริ่มนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยอาการมันจะเริ่มบอกมาตั้งแต่วัยกลางคนวัยทำงานวัยสูงอายุโรคมันก็จะตามมาเห็นไหมครับเรื่องของทำไมสปทช.ถึงต้องมีการสนับสนุนไปร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปิดงบประมาณปี2569ไปเป็นที่เรียบร้อยว่าในเรื่องของการสร้างเสริมและสร้างเสริมสุขภาพและก็ป้องกันโรคโดยการทุ่มเงินงบประมาณนะครับเป็นค่าเมาจ่ายรายหัวลงไปสู่พี่น้องประชาชนทุกตำบลนะครับทุกตำบลหรือเจ็บป่วยหรือเวลาจำเป็นต้องไปดูแลคนนะครับสปสช.ก็จับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครที่เป็นภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับอย่างช่วงนี้กรุงเทพน้ำท่วมบุรีรัมย์เรานี่ก็ลำบากอยู่นะใช้คำว่าลำบากเป็นบางที่บางที่บางแห่งก็สมดุลครับน้ำไม่มากไม่น้อยสมดุลบางที่บางแห่งถึงกระท่วมเลยนะครับวันก่อนไปที่อำเภอบ้านกรวดก็น่าเห็นใจนะครับบางแห่งก็ท่วมแต่น้ำเริ่มลดระดับแล้วแหละนะครับส่วนบางที่น้ำไม่พอนี่คือเรื่องของธรรมชาติจริงๆครับท่านผู้ฟังน้ำไม่พอออยากใส่ปุ๋ยจังเลยอ่ะแต่มันไม่มีน้ำจะให้ใส่ตอนเช้าก็มีฝนพรำๆหรือว่าน้ำค้างนะที่มองไปขณะนี้นะมองไปที่ท้องทุ่งเลยจะเป็นเหมือนน้ำค้างเลยเหมือนฝนจะหมดหรือว่าลมหนาวจะมาก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ฟังอ่ะนี่คือเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติจริงๆครับมีร้อนมีฝนมีหนาวชัดเจนครับเพราะฉะนั้นก็สุขภาพดีต้องมาก่อนเลยนะสุขภาพดีต้องมาก่อนแม้แต่ผู้จัดทำรายการเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าโรคภัยไข้เจ็บหลายครั้งครับไม่ได้มาจัดรายการถ้าไม่เจ็บป่วยเนี่ยไม่เคยขาดไม่เคยเว้นเลยนะครับขอบคุณร่างกายจริงๆครับที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกันนะครับเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาเติมใช้คำว่าต้องมาเติมเลยเพราะว่าเรื่องของสปสช.เนี่ยเป็นอะไรที่อยากจะบอกเล่ากับท่านผู้ฟังครับว่าเรื่องพระราชบัญญัติปีงบประมาณของทางรัฐบาลก็ผ่านไปแล้วก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าในเรื่องของการใช้งบประมาณเริ่มแล้วนะครับถ้าใครเป็นแฟนประจำของรายการบอกกล่าวและแจ้งหรือว่าเป็นแฟนประจำที่มีกลุ่มไลน์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีการส่งละนะส่งข้อมูลไปว่ากระทรวงไหนทบวงไหนได้งบประมาณเท่าไหร่แล้วเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนที่บอกกับท่านผู้ฟังนะเพราะมันเกี่ยวโยงกับท่านฟังครับเราคือผู้เสียภาษีท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้คือผู้เสียภาษีและก็เอาภาษีส่วนเนี้ยนะไปรวมมีการเก็บภาษีรวมแล้วก็รัฐบาลเป็นผู้บริหารภาษีเนี่ยจัดสรรงบประมาณลงไปสู่พื้นที่หลายๆพื้นที่แม้แต่1ตุลาเป็นต้นมาเนี่ย 2-3 วันละ 2-3 วันวันนี้แหละท่านฟังที่ยังใช้จ่ายเรื่องของบางคนยังเรียกโครงการคนละครึ่งเลยนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้นะเดือนละ500นะเดือนตุลากับพฤศจิกา2เดือนนี้ก็พันบาทนะไปใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำตัวไปลองดูหรือยังครับบางคนก็ไปทวงสิทธิ์นะไปทบทวนสิทธิ์อะไรประมาณเนี้ยอ่ะรัฐบาลมีอะไรก็ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะที่นี่ครับสวท.บุรีรัมย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีว่าเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้เน้นนะครับที่เชื่อถือได้และท่านฟังติดตามข้อมูลแล้วก็นำไปปฏิบัติการได้เลยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะครับข้อมูลข่าวสารติดตามผ่านเพจ Facebook นะหรือว่าทางกลุ่มตรงไหนก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องฟังข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข้อมูลมันเยอะนะท่านฟังก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดนะอย่าเชื่อทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมเติมเต็มให้ท่านฟังโดยเฉพาะเรื่องของรายการที่ผมมาทำเนี่ยเป็นรายการที่เป็นเรื่องจริงในพื้นที่นะครับเรื่องจริงในพื้นที่เช่นว่าเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพท่านฟังอาจจะนึกถึงอยากจะปฏิบัติภารกิจหรือว่าทำงานเนี่ยถ้าจำเป็นต้องใช้งบประมาณก็
อยู่ที่อบต.ของท่านหลายคนบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปใช้ไม่จริงเลยนะครับการรวมตัวกันตั้งแต่5คนขึ้นเป็นกลุ่มและเขียนโครงการไปขอเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยเริ่มได้เลยช่วงนี้อบต.เทศบาลทุกพื้นที่เขาก็จะขี่แผนสุขภาพไปที่สปสช.ช่วงนี้นะครับช่วงต้นปีงบประมาณบางคนทำตั้งแต่เดือนกันยาละนะครับประชุมสรุปว่าถึง30กันยามีงบเหลืออยู่กี่บาทนะจะยกไปปีงบประมาณใหม่กี่บาทแล้วก็คีย์แผนสุขภาพคีย์โครงการคีย์ข้อมูลไปที่สปสช.สปสช.ก็จะเปิดดูนะครับเปิดโดยระบบเนี่ยนะโดยระบบก็ดูว่าตำบลไหนคีย์ข้อมูลแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลว่าด้วยเรื่องของข้อมูลประชากรที่จะโอนให้เขาใช้ข้อมูลประชากรเดือนเมษายนนะครับท่านฟังครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะประชากรชั้นในเดือนตุลาเนี่ยมันหมื่นกว่า 20,000 กว่าแต่ทำไมเวลาคีย์ข้อมูลไปแล้วเนี่ยสปสช.โอนมาให้ทำไมไม่ครบอะไรประมาณเนี่ยหรืออาจจะเกินอะไรประมาณเนี่ยเขาใช้ข้อมูลเดือนเมษายนของทุกปีนะครับเป็นตัวตั้งในเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนประชากรที่ใช้สิทธิ์บัตรทองย้ำช้าๆนะครับข้อมูลประชากรเดือนเมษายนคูณด้วย45บาทนะครับที่ใช้สิทธิ์บัตรทองในตำบลของท่านเป็นตัวตั้งสปสช.ก็จะได้รับการอุดหนุนอีกกองหนึ่งจากทางท่านผู้บริหารโดยผ่านสมาชิกสภานะครับเป็นข้อบัญญัติเนี่ยก็เข้าไปสมทบเป็น2กองนะครับก็นี่เป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพท่านฟังที่ผมบอกว่า5คนรวมตัวกันขึ้นนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยากจะออกกำลังกายอยากจะไปทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคก็เริ่มที่ตรงนี้เลยนะนี่คือเรื่องดีๆที่ในพื้นที่เราเคยเล่าเคยบอกมาหลายรอบมากเลยนะมีงบประมาณอยู่ใกล้ตัวท่านและท่านฟังก็สามารถเขียนขอได้มันคำถามต่อมาก็คือว่าท่านทดลองไปขอแล้วหรือยังบางคนยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับกลัวนู่นกลัวนี่เขาจะให้หรือเปล่าทางชมรมทางองค์กรต่างๆไปเสนอแล้วเนี่ยไม่ได้กลับมาก็อาจจะท้อแท้ใจทำตามกติกาตามระเบียบลองดูนะครับศึกษาข้อมูลผ่านได้เลยนะครับอีกเรื่องนึงครับทางศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองส่วนตัวผมเองก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ยังรับเรื่องร้องทุกข์ประสานงานเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมโดยเฉพาะเรื่องราวของการเข้าไปดูแลสุขภาพนะครับคณะคุณหมอคุณพยาบาลเขาเรียกว่าผู้ให้บริการพวกเราคือผู้รับบริการอะไรที่ไปแล้วเนี่ยเกิดว่ามันยังไม่เข้าใจนะหรือว่าเข้าใจแล้วล่ะแต่เพียงว่าอาจจะยังไม่เต็มร้อยเนี่ยก็สามารถสื่อสารกันได้จะร้องทุกข์ร้องเรียนก็ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองส่วนใหญ่จะรับเรื่องของคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับคณะทำงานของพวกเราบุรีรัมย์แล้วก็เขตนครชัยบุรีย์ังมีอีกหลายที่หลายแห่งที่จะสามารถสื่อสารรองรับเรื่องราวการรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนได้นะครับในอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายฝากไปยังพี่น้องอสมครับพี่น้องอสมที่เคารพครับ 28,400 กว่าคนของบุรีรัมย์เนี่ยอย่าลืมนะครับ1ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยเขาใช้ระบบการคีย์ข้อมูลระบบใหม่ฝากไปยังท่านฟังที่ฟังผ่านหอกระจายข่าวอสมที่อาจจะบอกว่าเคยทำแบบเนี้ยเคยทำแบบนี้มาคีย์ข้อมูลส่งแบบอสม1แบบนี้มาเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนระบบใหม่แล้วนะครับ1ตุลาเป็นต้นไปท่านต้องไปโหลดข้อมูลแอปสมาร์ทอสม plus บวกนี่แหละนะบวกก็คือ plus นะสมาร์ทอสม plus ปรึกษาหารือกับรอพอสตอของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มแล้วอสมยุคใหม่ต้องทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีนะวันนี้น้องเต้วีรยุทธการบรรจงและผมธัญญาคงจะทิ้งท้ายด้วยเสียงเพลงที่ไพเราะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ฟังผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็อยู่ทาง Facebook นะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารถ้า เห็นแล้วไม่ได้ตอบรับก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นการสื่อสารผ่านท่านผู้ฟังไปทางสวททิ้งท้ายด้วยเสียงเพลงครับเสาร์หน้ามาพบกันใหม่น้องเต้วีรยุทธการบรรจงผมธัญญาประวันรำลาเลยนะครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช้าวันนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสนามบินเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ในช่วงเช้าโดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดใจจำนวน400ชุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอโดยในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์รับมวลน้ำจากอำเภอลาดยาวทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
8: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุถูกเบียดและเสียดสีขณะรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเป็นเวลานานส่งผลให้ชนวนหุ้มสายไฟด้านนอกชำรุดและเกิดความร้อนสะสมจนลัดวงจรซึ่งผู้รับสัมปทานได้ซ่อมแซมและเปิดให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นรฟม.ได้กำชับผู้รับสัมปทานตรวจเช็คสภาพสายไฟฟ้าตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินรวมถึงขยายผลสั่งการให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีเหลือง และสายสีชมพูเข้าดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนพศรแก้วคำรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้า2นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและข้อเสนอเชิงนโยบายปรับการทำงานยืดหยุ่นมุ่งผลสำเร็จ
9: นายวิทวัฒน์ปัญจมวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกล่าวว่าการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากนี้จะเดินหน้าภายใต้2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่1ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีข้อเสนอสำคัญ6ด้านครอบคลุมการปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนรู้การพัฒนาครูการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนการยกระดับมาตรฐานการวัดผลและภาพลักษณ์อาชีวศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์และระบบข้อมูลมาใช้ตลอดจนการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนโดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองและจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนพร้อมเน้นย้ำการบริหารองค์กรให้มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นมุ่งผลสำฤทธิ์และสื่อสารอย่างชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ชุมชนวัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนีจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาใบเบ่นใบบัตตบอสระหว่างวันที่10-11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า 6:09 นพิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย 13:09 นพิธียกธงใบเบนการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชนและพิธีแห่กระจือโดนตาใบเบนใบบัตตบัตวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมภาคเช้า 7:00 นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีแซนโดนตาภาคบ่าย 13:00 นพิธีประกอบสังฆกรรมลงอุโบสถร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานางรองเลขที่บัญชี373-062-4407ชื่อบัญชีวัดตะเหล่งสอบถามรายละเอียดโทร081-074-4965แซนโดนตาใบเบนใบบัตตบัตสืบสานประเพณีขแมลือสร้างความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชน
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

ปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันอีกเช่นเคยค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเวลานี้ค่ะ6:10 นโดยประมาณไปจนถึง7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทบุรีรัมย์ท่านที่มี Facebook ก็ติดตามได้ในช่องทางนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะเช้านี้อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็ทีมงานของเราในเช้าวันนี้อาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ช่วยดูแลในเรื่องของการออกอากาศช่างเทคนิคเราหายไป2คนเลยนะคะคุณผู้ฟังเกษียณอายุราชการไป1คือพี่ตินคุณอริทิชัยคบประโคนแล้วก็ลาออกจากราชการไป1ก็คือคุณหมูธนาเดชฉลาดแพทย์เพราะฉะนั้นตอนนี้ช่างเทคนิคเรามีน้อยลงก็ให้กำลังใจช่างเทคนิคของเราด้วยนะคะในวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างวันนี้เราเจอกันเช้าวันเสาร์เนาะเสาร์ที่3ตุลาคม2569แรม7ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างเช้าวันนี้ช่วงของดีๆที่ชุมชนอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงนำเรื่องการจัดงาน55ปีการก่อตั้งสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วันนี้ครบรอบ55ปีนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็ในช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่วันนี้อาจารย์จินนี่นำเรื่องราวสถานการณ์น้ำท่วมมาเล่าให้ฟังนะคะปีนี้โอ้ประเทศไทยเราโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครอ่วมพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ฟังและจะมีคำศัพท์อะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังจากอาจารย์จินนี่นะคะเรียนขอนำพยากรณ์อากาศมาแจ้งให้ทราบก่อนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปในช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือตอนบนก็คือภาคเหนือนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นนี่เขาก็เตือนนะคะข้อควรระวังในช่วง4-7ตุลาคมนะคะว่าขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพนะคะปริมณฑลภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอันนี้เตือนไว้ก่อนนะคะแต่บ้านเราในหลายพื้นที่นี่บอกว่าโอ้ยยังต้องการน้ำอยู่นะคะน้ำในสระก็ลดลงแต่ว่าบางพื้นที่อย่างที่เราเห็นนี่แหละนะคะบ้านกรวนลำไปมาดนะนางรองประโคนชัยเนี่ยนะคะเฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็ยังเจอสภาวะน้ำหลากอยู่นะคะอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา3ทุ่มนะคะ21:00 นนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์พายุโซนร้อนกำลังแรงชื่อพายุฉอยหวันนะคะฉอยหวันพายุลูกนี้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกฉอยหวันเนี่ยหมายถึงเมฆซึ่งมีสีสันสวยงามตั้งชื่อโดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นพายุลูกที่27จากการนับจำนวนพายุของ RSMC คือพายุลูกนี้เนี่ยไม่มาไทยแน่นอนสบายใจได้นะคะเป็นการยืนยันจากผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20-30ของพื้นที่และต่อจากนั้น4-5ตุลาคมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ 60-70% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่อย่างเมื่อวานนี่โอช่วงบ่ายนะคะอุลมแรงมากนะคะในเมืองนี่ฝนไม่ตกแต่เด่นอยู่ที่ห้วยราชนะคะฝ นตกหนักมาสู้หนึ่งนะคะแต่ลมรู้สึกจะไม่แรงเท่าในเมืองกลับมาในเมืองบ้านโอ้โหใบไม้เต็มเลยหมายความว่าลมแรงมากส่วนจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้มีฝน 52% ของพื้นที่แล้วก็เมื่อวานนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่ดิฉันได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบนี่แหละว่าให้ระวังในห่วง 4-7 ตุลาคมแล้วก็ตอนนี้จังหวัดบุรีรัมย์เรามีผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่คือนายเอกวิทย์มีเพียรท่านย้ายมาจากปทุมธานีท่านเป็นผู้ว่าปทุมธานีมาก่อนแล้วก็ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็เป็นต้นไปก็ขอต้อนรับท่านผู้ว่าท่านใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานายเอกวิทย์มีเพียรค่ะเป็นพ่อเมืองคนใหม่ของบุรีรัมย์บ้านเรานะคะซึ่งข้อสั่งการแล้วก็แนวทางปฏิบัตินั้นก็นี่แหละหาเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็ระวังฝนที่ตกสะสมแล้วก็ให้กักเก็บน้ำฝนในช่วงที่ฝนตกชุกนี้เอาไว้ด้วยแล้วก็ให้ผู้นำชุมชนเตรียมความพร้อมในพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์กันไปตามพยากรณ์อากาศนี่แหละนะคะในช่วงนี้มาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องการจัดงาน55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กะจากอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มปิติวรรณฝ้ายโคกสูงนะคะสำหรับในช่วงนี้มาพบกับของดีๆที่ชุมชนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมารับฟังกิจกรรมดีๆที่กำลังจัดขึ้นณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะเป็นงานเฉลิมฉลองครั้งสำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อร่วมย้อนรำลึกถึงเส้นทางการพัฒนาจากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์นะคะสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นค่ะพร้อมเปิดโอกาสให้อาจารย์บุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่าตลอดจนประชาชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ศิลานีจุโทปมาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะกำหนดกิจกรรมสำคัญตลอดวันรวม3ช่วงค่ะเริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้าตู่ของวันนี้นะคะด้วยกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศลช่วงสายค่ะเป็นพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและปิดท้ายในช่วงเย็นด้วยงานคืนสู่เยาว์ครั้งสำคัญของศิษย์เก่าทุกยุคทุกสมัยค่ะกิจกรรมแรกนะคะได้แก่ BIU Charity Run ค่ะวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาจัดขึ้นณบริเวณ BIU โดมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะโดยนักวิ่งนะคะเริ่มรายงานตัวตั้งแต่เวลา 4:30 นะคะก็มีกิจกรรมอบอุ่นร่างกายไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับการปล่อยตัวนักวิ่งนะคะประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรนะคะเริ่มเวลา 5:40 นาทีนะคะส่วนประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรจะปล่อยตัวในเวลา 5:50 นาทีนะคะรวมถึงผู้สมัครประเภท VIP นะคะก็จะวิ่งตามระยะทางที่เลือกค่ะเมื่อวิ่งครบระยะนะคะนักวิ่งก็จะทยอยเข้าสู่เส้นชัยนะคะพร้อมรับเหรียญที่ระลึกคูปองอาหารแล้วก็เครื่องดื่มก่อนเข้าสู่พิธีมอบรางวัลในช่วง 7:00 นถึง 8:00 นค่ะซึ่งในประเภทมินิมาราธอนนะคะจะมีการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานค่ะและถ้วยรางวัลและเงินสดแก่ผู้ชนะในการแข่งขันค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะโดยมุ่งส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะทุกก้าวของผู้ร่วมนะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การออกกำลังกายค่ะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการให้แล้วก็โอกาสในการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาด้วยค่ะ จากนั้นนะคะในช่วงสายค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะณหอประชุมมาลินีจุโทปมาโดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่9 นาฬิกาเป็นต้นไปพระสงฆ์

าเป็นต้นไปค่ะเป็นการต้อนรับศิษย์เก่าทุกคณะทุกสาขาวิชาและทุกยุคทุกสมัยค่ะให้เข้ามาพบปะแล้วก็น้อมรำลึกถึงความผูกพันต่อสถาบันค่ะภายในกิจกรรมนะคะก็จะมีการชมวิดิทัศน์ประวัติความเป็นมาตลอด55ปีจากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วก็มีการแสดงพิธีเปิดจากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์คณะคุรุศาสตร์นะคะอีกช่วงหนึ่งที่สำคัญนะคะนั่นก็คือพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน55ท่านซึ่งเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่สังคมและสถาบันพร้อมเปิดเวทีให้ตัวแทนศิษย์เก่านะคะได้ถ่ายทอดความรู้สึกและความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะภายในงานนะคะยังมีกิจกรรมสันทนาการนะคะในบรรยากาศ3ยุคประกอบด้วยรำวงย้อนยุคลีลาดสำราญแล้วก็มีวาไรตี้มิวสิกแบบร่วมสมัยด้วยค่ะมีการบรรเลงดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะคุรุศาสตร์และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมด้วยค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะจึงขอเชิญชวนศิษย์เก่านักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันแห่งความภาคภูมิใจ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาปนาในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะร่วมกันย้อนวันวานสานความผูกพันและส่งต่อพลังแห่งการศึกษาจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้สานสัมพันธ์ของชาวราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะ55ปีจากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นิ่มต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยครูบุรีรัมย์อยู่บนเนื้อที่297ไร่เศษเดิมเป็นที่ดินของกองทัพอากาศนะคะสำหรับที่ตั้งของราชภัฏบุรีรัมย์เนี่ยเดิมเป็นที่ดินของกองทัพอากาศเพื่อใช้เป็นสนามบินเมื่อเลิกใช้แล้วกองทัพอากาศก็ได้ยกที่ดินส่วนด้านทิศตะวันออกเนี่ยมอบให้จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์โดยความต้องการของทางราชการแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในยุคนั้นก็คือนายสุรวุฒิบุญญานุศาสตร์แล้วก็ส.ส.ในพื้นที่เพื่อสนองความต้องการของประเทศที่ตอนนั้นเด็กกำลังขาดแคลนครูอย่างหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งรัดในเรื่องของการผลิตครูให้เพียงพอแก่ความต้องการวิทยาลัยครูได้เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคมปี2514ได้รับงบประมาณมาตอนปี2515 9ล้านบาทค่ะมาสร้างอาคารเรียน1หลังก่อนนะคะคณะผู้ร่วมดำเนินการระยะแรกก็มีอาจารย์วิชาอัตศาสตร์นะคะคุณผู้ฟังคุ้นกับนามสกุลนี้ใช่ไหมคะหอประชุมวิชาอัตศาสตร์นั่นแหละค่ะท่านอาจารย์วิชาอัตศาสตร์ต่อมาได้เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการแล้วก็เป็นอธิการคนแรกของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์เป็นอธิการนะคะตอนนั้นยังไม่เป็นอธิการบดีอีกสองท่านที่ร่วมกันมาก็มีอาจารย์ดร.พลคาปังอาจารย์ณรงค์วิชาเทพแล้วก็อาจารย์เจนวิทย์ผาสุขนะคะวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ได้เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา2515โดยเปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือปกศต่อมานะคะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศเพราะฉะนั้นตำแหน่งอธิการก็เปลี่ยนมาเป็นอธิการบดีเติมคำว่าบดีไปนะคะต่อมา15มิถุนายนปี2547ก็มีการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็ในโอกาสครบรอบ55ปีก็ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีการพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน55ปีนะคะช่วงนี้มาต่อด้วยภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้ฟังเรื่องราวสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ
1: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
2: ่น้ำท่วมใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยสวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆแล้วก็รู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันกันไปด้วยเลยแล้วกันนะคะและสำหรับวันเสาร์นี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นความห่วงใยมากๆเลยถึงทุกคนเลยนะคะที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมบ้านเราก็จะมีแถวอำเภอนางรองใช่ไหมคะถ้าใครยังมีปัญหาน้ำท่วมอะไรอยู่ยังไงก็ส่งเสียงนะคะทางสวทบุรีรัมย์แล้วก็จินยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงให้นะคะต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมที่หนักมากๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาจากรายงานค่ะเขาบอกว่ามีพื้นที่ประสบภัย30จังหวัดรวมถึงเมืองหลวงของเราคือกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นล้านครัวเรือนเลยค่ะและเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการที่กรุงเทพมหานครเจอฝนตกหนักอีกครั้งนึงนะคะแต่ที่แปลกก็คือมีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ด้วยอย่างเช่นแถวรัชดาลาดพร้าวแล้วก็โชคชัย4ด้วยนะคะแปลกเลยอะค่ะเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนไม่เคยเห็นลูกเห็บตกมาก่อนเลยในชีวิตเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในเขตร้อนใช่ไหมคะลูกเห็บอะมักไม่ค่อยจะตกค่ะแต่ว่าช่วงนี้อากาศบ้านเรามันแปรปรวนมากๆจนกระทั่งกรุงเทพมีลูกเห็บตกด้วยค่ะคำว่าลูกเห็บนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า hail มันแข็งเหมือนก้อนหินใช่ปะคะเขาก็เลยเรียกว่า hailstoneHailstone เขียนติดกันนะคะ Hailstone และไม่มีคำนี้ไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือคำว่าน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า flood FLOOD flood และถ้าน้ำท่วมฉับพลันก็จะเป็น flash flood flash flat flash f l a s h อันนี้เว้นวรรคนะคะแล้วค่อยตามด้วยคำว่า flat ค่ะคำที่สามนะคะก็คือคำว่า drainage แปลว่าระบบระบายน้ำค่ะ drainage แต่ถ้าเป็นท่อระบายน้ำเนี่ยเราจะใช้คำว่า drain d r a i n ค่ะ drain คือท่อระบายน้ำหรือการระบายน้ำนั่นเองค่ะ water pump หรือว่าเครื่องสูบน้ำค่ะ flat gate ประตูระบายน้ำค่ะข่าวที่น่าสนใจมากๆนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องท่อซิ่งนั่นเองค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าพญานาคค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า flexible drainage pipe flexible drainage pipe หรือว่า portable pump system นั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นท่อยางขนาดใหญ่นะคะที่เอาไว้สูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้รวดเร็วค่ะว่าแต่แล้วทำไมน้ำถึงได้ท่วมหนักแบบนี้นะคะต้องบอกว่ามันมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะปัจจัยที่หนึ่งเลยค่ะเพราะว่ามีมวลน้ำจากภาคเหนือค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากๆในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มันมีมวลน้ำคือน้ำขนาดแบบเยอะมากๆค่ะจากภาคเหนือเนี่ยที่มันไหลลงมาสมทบกับลุ่มน้ำภาคกลางค่ะ upstream ค่ะแปลว่าต้นน้ำค่ะน้ำจากต้นน้ำภาคเหนือเนี่ยไหลลงมาสมทบ downstream แปลว่าปลายน้ำค่ะกรุงเทพเนี่ยอยู่ปลายน้ำน้ำจากทุกภาคก็เลยไหลมารวมกันที่นี่ค่ะ accumulation แปลว่าการสะสมค่ะน้ำมันสะสมจากหลายทิศหลายทางมาพร้อมๆกันค่ะ accumulation a double c u m uLATION accumulation และปัจจัยที่2นะคะก็คือระบบระบายน้ำที่รับไม่ไหวค่ะ capacity แปลว่าความสามารถในการรองรับนั่นเองค่ะระบบท่อและคลองของกรุงเทพเนี่ยมันมี capacity จำกัดค่ะเมื่อฝนตกหนักมากเกินไปในเวลาสั้นๆท่อก็รับน้ำไม่ทันและปัจจัยที่3ค่ะก็คือเมืองคอนกรีตที่ดูดซับน้ำไม่ได้เลยurbanization ค่ะแปลว่าการขยายตัวของเมืองนั่นเองค่ะ urbanization พื้นที่ธรรมชาตินะคะที่มันจะช่วยดูดซับน้ำเนี่ยมันถูกแทนด้วยคอนกรีตถนนอาคารบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฝนตกน้ำก็จะวิ่งหาทางออกไปท่อระบายน้ำอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีตัวอื่นที่จะช่วยซับน้ำได้ค่ะตอนนี้สถานการณ์นะคะในหลายๆจังหวัดรวมถึงกรุงเทพเองเนี่ยน้ำก็เริ่มแห้งนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยขอให้ผ่านวิกฤตการณ์ช่วงนี้ไปได้นะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่กำลังฟังจินอยู่นะคะแล้วเราไม่ได้เจอวิกฤตการณ์อะไรแบบเขาอะค่ะอยากให้เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ช่วยในฐานะมนุษยชาติคนหนึ่งที่เราจะช่วยเหลือกันได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยปีนี้หนักหนาสาหัสเหลือเกินขอให้ทุกคนเอาตัวรอดเราจะรอดไปด้วยกันนะคะแป๊บๆจะปีใหม่อีกแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบายสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะน้ำท่วมครั้งนี้เดือดร้อนกันหนักมากในหลายจังหวัดเลยนะคะคุณผู้ฟังบ้านเรานี่ก็เจออยู่หลายอำเภอเหมือนกันนะคะถึงแม้จะไม่สาหัสเท่ากับจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคกลางอะไรเหล่านี้โอ้โหหนักมากนะคะน่าเห็นใจจริงๆดิฉันก็เลยเลือกเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะสุโขทัยระทมจากการขับร้องของคุณเพชรโพธารามค่ะ

0: คุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์เราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะช่วงเวลานี้แหละค่ะทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่านะคะเก็บข่าวมาเล่าในเช้าวันนี้ก็คงจะเริ่มด้วยข่าวที่เมื่อวานนี้ค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์นี้ก็ประชุมอยู่ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ชั้น3สาระกลางนะคะโดยมีนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมนะคะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ซูมนะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นประธานการประชุมอยู่ที่ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กรุงเทพนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกจังหวัดติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็ทรัพยากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะส่วนพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่ก็ให้เร่งระบายน้ำแล้วก็ให้ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ให้เร่งฟื้นฟูแล้วก็สำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร็วทั้งนี้ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมรับแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแลประชาชนตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนอบพยพช่วยเหลือตลอดจนฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดภัยให้ครบถ้วนในทุกมิติโดยเร็วค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมีอยู่9อำเภอนะคะตอนนี้คลี่คลายแล้ว8อำเภอยังมีสถานการณ์อยู่1อำเภอก็คืออำเภอชำนินะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูและรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนะคะ2ตุลาคมหรือไม่ท่านก็สามารถไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ท่านประสบภัยอยู่ก็ได้นะคะส่วนหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีนะคะ1ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป4ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่ามันส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้กรุงเทพจะอยู่ในสถานการณ์นี้เยอะสุดเลยนะคะคุณผู้ฟังโดยคำสั่งนี้นะคะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพแล้วก็1ใน65จังหวัดก็มีจังหวัดบุรีรัมย์ของเราอยู่ด้วยนะคะทั้งนี้ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆถึงแม้ว่าจะไม่มีทะเบียนบ้านค่ะสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางอย่างที่ดิฉันบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะหนึ่งนั้นก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งอันนี้ระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อจะได้ตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนก็ยังสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียนทางเกาะติดด้วยนะคะโดยเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเมื่อวานนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือ สามารถไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.เทศบาลอะไรเหล่านี้ในพื้นที่ที่ท่านเจอน้ำท่วมนั่นแหละค่ะโดยเจ้าหน้าที่เขาก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ท่านนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เกษตรอำเภอลำปลายมาสเองก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลบ้านยางตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาสน้ำลำมาสนี่ไหลเชี่ยวมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ท่าทางจะไหลไปลงลำน้ำมูลนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีบ้านเรือนนะคะเรื่องสวนไร่นาอยู่ในพื้นที่แถวลำมูลเนี่ยนะคะเตรียมรับน้ำด้วยนะคะยกของขึ้นสูงด้วยเมื่อวานก็เนี่ยแหละไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรตำบลบ้านยางตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาสพบว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันเนี่ยก็เลยส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดภาวะน้ำท่วมขังและน้ำไหลหลากเป็นวงกว้างส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวของเกษตรกรในหลายตำบลที่ตอนนี้ก็เริ่มได้รับความเสียหายจากระดับน้ำที่ท่วมสูงทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาสก็ได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบรายงานมายังจังหวัดเพื่อเตรียมเสนอขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยนะคะก็มีการสำรวจไม่เฉพาะเกษตรจังหวัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก็ลงไปพร้อมด้วยเช่นเดียวกันนะคะนางสาววลีรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็เปิดเผยกับคุณพรเกียรติพัวนิรันดร์กุลประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะว่าจากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน10อำเภอ72ตำบล597หมู่บ้านความเสียหายและผลกระทบพื้นที่คาดว่าจะเสียหายรวม 116,000 กว่าไร่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 14,000 กว่ารายแบ่งเป็นข้าว 94,000 กว่าไร่พืชไร่ 22,000 กว่าไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ย300กว่าไร่ซึ่งความเสียหายนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอนางรองละหันทรายประโคนชัยชำนิบ้านกรวดประคำเฉลิมพระเกียรติลำปลายมาสโนดินแดงพระพลาชัยนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบไปฟังเสียงนางสาวะลีรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดค่ะ
1: ในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรก็ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องมาให้กำลังใจมีถุงยังชีพมาเพื่อปลอบประโลมใจบรรเทาทุกข์เบื้องต้นนะคะแล้วการดำเนินงานระยะถัดไปก็คือเรากำลังเร่งสำรวจความเสียหายนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะซึ่งกรณีที่เป็นนาข้าวเนี่ยเราจะได้รับการช่วยเหลืออยู่ที่ 2,240 บาทต่อไร่นะคะแล้วก็เรื่องของไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยอยู่ที่ 6,800 บาทก็กำลังเร่งรัดให้หน่วยงานระดับอำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรตำบลเกษตรอำเภอหรือปศุสัตว์อำเภอแล้วก็ประมงอำเภอสำรวจความเสียหายอยู่ค่ะแล้วก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังบุรีรัมย์บ้านเราแล้งมากเลยนะคะน้ำกักเก็บในพื้นที่ก็มีน้อยพอฝนมาเช่นนี้ค่ะทางโครงการชลประทานบุรีรัมย์เขาก็ผันน้ำนะคะเตรียมที่จะผันน้ำหลากทุ่งเนี่ยไปเก็บเพื่อใช้ในฤดูแล้งค่ะนายราเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็นำเจ้าหน้าที่ออกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็วางแผนระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมกับเตรียมผันน้ำส่วนเคินไปกักเก็บในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเพื่อที่จะใช้อุปโภคในช่วงฤดูแล้งนี้นะคะไปฟังเสียงของผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ค่ะ
2: ก็จะมีฝนนะครับที่ตก หนักในบริเวณละหานทรายบ้านกวดนะครับแล้วก็นนดินแดงทางซองโซนตอนแถวพนมดงรักเนี่ยนะครับทำให้ตอนนี้ก็คือที่เราวัดได้เนี่ยมันก็ประมาณเกือบ300มิลซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่สูงมากหนักมากนะครับในช่วง2วันนั้นลักษณะการท่วมมันเลยมีการลักษณะเป็นการท่วมบ่านะครับที่ล้นตัวลำน้ำมาลำน้ำสายหลักของเราเนี่ยมันมีอยู่3สายนะครับตรงนี้ก็คือตัวลำปะเทียนะครับลำนางรองแล้วก็ตัวลำมาดนะครับถึง3สายเนี่ยก็จะไปรวมกันอยู่ทํานี้นะครับที่จะรวมเป็นลำไปมาดแล้วก็ลงสู่น้ำมูลนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์น้ำในตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการในถ้าในช่วงของโซนอำเภอนางรองเองเนี่ยอยู่ในสถานะที่น้ำลงละเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วหัวของมวลน้ำตอนนี้ก็จะเคลื่อนไปอยู่บริเวณทางตัวเมืองนะครับทางบริเวณของลำไปมาดนะครับที่จะผ่านตัวฝาบ้านยางนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็ถือว่าเป็นโอกาสส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะเรามีสถานที่สูบน้ำลำไปมากที่จะสูบน้ำเข้าสู่ตัวอ่างจระเข้มากนะครับตรงนี้ก็เราเจอในสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญมาตลอดปีนะครับแล้วช่วงนี้เราเจอฝนตกที่เป็นลักษณะของเรนบอมนะครับทางตอนเหนือเพราะฉะนั้นทางชลประทานเองนะครับนอกจากจะเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันความสูญเสียทางด้านเกษตรกรรมของทางโซนนี้เราก็ต้องคำนึงถึงการเก็บกักน้ำนะครับใช้ในการที่จะเจอไปถึงต้นฤดูกาลหน้านะครับในก่อนที่จะเจอฝนหน้าด้วยเช่นกันครับ
3: แล้วปริมาณน้ำที่เข้าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากห้วยตลาดมีเยอะขนาดไหนครับ
2: ตอนนี้น้ำอยู่ที่จระเข้มากจะอยู่ที่ 60% นะครับก็ยังถือว่ายังต่ำกว่าเกณฑ์นะครับแต่อย่างไรทั้งนั้นนะครับน้ำมันจะอยู่ในบริเวณที่การค้างทุ่งเนื่องจากว่าเกษตรกรเราเนี่ยพี่น้องเรายังไม่เก็บเกี่ยวนะครับในการเก็บเกี่ยวข้าวช่วงปลายเดือนตุลาก็จะมีน้ำจากน้ำท่านะครับที่จะลงมาเสริมนะครับอย่างไรก็ตามเราก็จะมีตัวสถานีสูบน้ำหลักนะครับที่เราจะผันน้ำจากตัวสถานีน้ำเติมไปมาดเราเองเนี่ยครับเข้ากับตลาดได้โดยตรงเหมือนกันครับทั้งตลาดและก็จระเข้มากครับ
0: ตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังทางโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ก็เร่งดำเนินการสูบน้ำไปเติมในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งนะคะแล้วก็น้ำท่วมที่ผ่านมาก็ต้องขอชื่นชมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ค่ะที่ส่งทีมฟิกอิดจิตอาสาช่างยนต์แล้วก็ช่างไฟฟ้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านกรวดนะคะ2วันไปตั้งหลักช่วยอยู่ที่นั่น 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรรถจักรยานยนต์บริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไปตั้งจุดบริการอยู่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดโดยนายสมัครนรินทร์รามรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ทีมงานโครงการพิเศษและการบริการสังคมร่วมกับแผนกวิชาช่างยนต์แล้วก็แผนกวิชาฟังช่างไฟฟ้ากำลังนะคะที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์น้ำมันเครื่องจากบริษัทบุรีรัมย์ยนต์การจำกัดหรือ BRY นะคะโดยคุณบุญปลูกมาประจงผู้จัดการบริษัทพร้อมคณะก็นำน้ำมันเครื่องไปมอบให้นะคะเพราะว่าส่งให้พี่น้องฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายมาฟังข่าวทางวัฒนธรรมกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทเศษเป็นประธานในพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569โดยมีนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมแล้วก็ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆร่วมงานจัดอยู่ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น198รางวัลค่ะก็ประกอบไปด้วยรางวัลวัฒนคุณาธรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม158รางวัลค่ะแบ่งเป็นประเภทบุคคลธรรมดา79รางวัลประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล79แห่งคณะนะคะรางวัลในกลุ่มนี้นี่นะคะคุณผู้ฟังจังหวัดบุรีรัมย์มีได้รับรางวัลด้วยนะคะก็คือวัดทุ่งโพค่ะได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ วัฒนคุณาธรประจำปี2569ประเภทนิติบุคคลนะคะแล้วก็ดร.กิติสาวงคำอาจารย์นุชนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569ประเภทบุคคลธรรมดานะคะก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนานะคะกับรางวัลที่ได้รับทั้งวัดทุ่งโพแล้วก็อาจารย์นุชดร.กิติสาวงคำนะคะนอกจากนั้นก็จะมีมอบโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปีงบประมาณ2569 12แห่งนะคะ1ใน12แห่งก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยค่ะท่านวัฒนธรรมจังหวัดก็ไปรับรางวัล นะคะแล้วก็ยังมีเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568อีก28รายการรางวัลเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทในการดูแลรักษาทุนทางวัฒนธรรมของชาติของจังหวัดนะคะพูดถึงกระทรวงวัฒนธรรมช่วงนี้เขากำลังมีการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งปรุงไทยไทเทสไทยเฟส2026ที่ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพนั่นแหละค่ะจัดมาตั้งแต่วันที่1ไปถึง4ตุลาคมนะคะซึ่งงานนี้วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์คุณจิตสุภาหมื่นยงก็นำผู้ประกอบการจากอำเภอพระพลาชัยไปร่วมสาธิตแล้วก็จัดจำหน่ายเมนูบกสวายนะคะตำไก่แสนมะม่วงนั่นแหละค่ะเมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ของบุรีรัมย์นะคะบกสวายไปสร้างชื่ออยู่ที่นั่นนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญสลักกระพัดประจำปี2569วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะวันนี้ก็จะมีการทำบุญถวายสลักกระพัดแด่พระภิกษุสามเณร160รูปนะคะกำหนดการค่ะเวลา8นาฬิกามีขบวนแห่สลักกระพัดเวลา9นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา10นาฬิกาถวายสลักกระพัดณศาลาหอพระไตรปิฎกวัดกลางพระอารามหลวงก็เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษนะคะการทำบุญสลักกระพัดคือประเพณีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทายธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์แบบไม่เจาะจงตัวผู้รับนะคะโดยใช้การจับสลากเพื่อให้พระรูปใดจับได้หมายเลขของเจ้าภาพชุดไหนก็จะเป็นผู้รับเครื่องทายธรรมหรือฉันภัตตาหารจากสำรับนั้นคือเจ้าภาพเขาก็จะจัดเตรียมสิ่งของใส่ตะกร้าแล้วก็เขียนชื่อปักสลากเอาไว้นะคะประสงค์ก็จะจับสลากเพื่อรับของถวายปีนี้เนี่ยเห็นพระครูภาวนาสุตาภิวัตรแจ้งว่ามีเจ้าภาพสนับสนุนการถวายสลักกระพัดในวันนี้115รายนะคะ115รายแล้วก็ยังมีผู้ใจบุญร่วมออกโรงทานอีกหลายรายด้วยกันดิฉันก็จัดเตรียมไปถวาย1ตะกร้านะคะไปร่วมถวายทุกปีก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมบุญกันในวันนี้นะคะที่วัดกลางพระอารามหลวงท่านก็เตรียมเครื่องทายธรรมไปเลยค่ะจัดเป็นกระเช้าไปแล้วก็ไปแจ้งความประสงค์แล้วก็ถวายเพราะว่าพระสงฆ์สามเณรตั้ง160รูปนะคะแต่ว่ายังมีแจ้งความประสงค์115รายนะก็อยากเชิญชวนไปทำบุญกันนะคะในวันนี้ค่ะวันนี้ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นิ่มอาจารย์จินนี่แล้วก็ช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวันนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการยกระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์